0: พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสเกตราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวานนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี
0: ้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เว เวลา 8 นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรับช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
2: ด้านนางกัญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวที่ประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช
2: ้ขณะที่ประชาชนอีกส่วนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้บ่อยๆเพราะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
5: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
6: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
7: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าขอให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ4,500 ล้านบาท
8: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตมนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสอีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชัยโยรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
13: สำนักข่าว AFP รายงานว่า
1: บังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140ตากาจากเดิมที่135ตากาส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมที่115ตากาอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าภายในประเทศท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.04 นอกจากนี้บังกลาเทศยังพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกครั้งทั้งนี้บังกลาเทศต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ95จากความต้องการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
12: ายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมกีบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกชิเซเคดีผู้นำดีอาร์คองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันกรีธาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียน U20 Athletic Championship 2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไทตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ชินภัทรอนันตรัตนกุลไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3พัชรกรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโควิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จใต้วิ่งผัด 4x100 เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนินทร์นิชาภัทรหนูหนุดชันเทลมอริสเซตและณัฐวดีวัชรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ

0: ประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อง่วงอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะชนัดพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉียดชนะชนัดพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน2-1เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลง่วงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นชนะศิวนัท อุ้ยธัญกุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศ สอนหลักทรัพย์และศิวนัท อุ้ยธัญกุลที่เอาชนะกฤตจินโกยกุลและขีรัตน์ นวสิริสมบูรณ์2-1เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัชนาชัยมืออันดับหนึ่งของรายการคว้าชัยได้ตามคาดด้วยเอาชนะซาซินจันทระเสการันจากอินเดีย6-3และ6-0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกพิชวรัตน์ รอยเกษมสุขมืออันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮานูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6-0และ6-0พิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียลีจากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเลทที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC เริ่มเกมจากกริดที่18มันจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำรถลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เลทจากมอเตอร์แลนด์อารากอนรั้งอันดับ23ในตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มิถุนายนที่มิซาโน World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรกพบกับโบรไนในวันนี้เวลา 16:00 น.พี่เจตกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น1นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานๆเลือกที่ร่มช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็น

0: รังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย

0: ในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธ์แก้วพิบูลอ่าน
3: ว
4: ิ
3: กฤตพล
4: ัง
3: งาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กซ์ให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนาร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศรับฟังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับท่านผู้บริหารและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
7: ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อะค่ะทางกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนยังไงบ้างคะ
8: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับที่ก็เป็นโอกาสอันดีที่พระสงฆ์ทอนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีพระกิจครับในการส่งเสริมสนุกรุ่งพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะครับตั้งยังเสด็จเริ่มเนินนะเพียงคู่ปัจจุบันหัวนะครับสมเป็นพระกิจอนัปการทรงช่วยแบ่งเบาราชภาระด้วยความวิริยะอุตสาหะก็และพระราชวัตรอันงดงามครับที่ก็มีศรัทธาในพุทธศาสนาครับทรงประกอบพระกิจที่ช่วยในการส่งเสริมบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเพ็ญพระกุศลในโอกาสพระราชพิธีต่างๆทั้งที่พระอุโบสถพระศรีรัตนสัจจารามก็ดีนะครับที่นั่งมังกรสถานก็ดีสถานที่ต่างๆที่จะมีผู้กราบบังคมทูลเชิญนะครับจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระทีนั้นด้วยนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับท่านพระบิดาเฉลิมเกษท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมศาสนานะฮะกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติทั้งในส่วนการสุริยภาพครับก็เชิญชวนผู้นำองค์กรเครือข่ายศาสนานะครับด้วยกันทั้งรัฐบาลและประชาชนโดยจนพระสงฆ์ทุกหมู่เหล่าทุกประเทศเลยนะครับร่วมกันบำเพ็ญพระกุศล ทั้งในส่วนกลางโดยกรมศาสนาเนี่ยก็จะร่วมกับทางวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบวัดนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะจัดกิจกรรมในวันพุธที่3มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้าที่วัดหงส์รัตนารามแล้วก็ที่ดำเนินคืนนะครับก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาซึ่งจะเริ่มในวันที่พระที่4มิถุนายนที่โรงพยาบาลแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกอันนึงคือการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับที่วัดธรรมมงคลเขาบุญนะครับนนท์วิหารแล้วก็จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ณวัดคหาลูกสมาธิธรรมนะครับที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามด้วยนะครับ
7: อธิบดีครับพอจะเล่ารายละเอียดคร่าวๆได้ไหมคะว่าใน5ศาสนาเนี่ยแต่ละศาสนาได้วางพิธีไว้อย่างไรบ้างนะคะ
8: ครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการประดิษฐ์กำลังกันทั้งองค์กรทั้ง5ศาสนานะครับซึ่งทางด้านผู้นำองค์กรคือขายองค์กรศาสนาพุทธแท้ก็จะประกอบด้วย

าอิสลามนั้นนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติที่หนองจอกกรุงเทพนะครับส่วนศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็จัดพิธีมิสซา

ภาชีสัตว์ประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมในที่ศาสนานะสภาชีสัตว์ประเทศไทยนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมขอพรเพื่อถวายพรในสถานที่ของที่จัดทั่วประเทศครับนอกจากนี้ก็จะมีทางสาธิตคริสเตียนในประเทศไทยนะครับก็จะมีจำเพื่อประเกียรติอธิษฐานภาวนาที่องค์กรที่จัดแห่งนิมิตนะครับที่พิษณุโลกแล้วก็ทางมูลนิธิที่จัดแบปติสต์นะครับก็ได้จัดกิจกรรมศาสนาอธิษฐานอวยพรในที่จัด

0: ฉันก็จะพิธีสวดอีกตันแล้วก็อาดาสละพรนะครับที่ครุฑปราศีครุฑสิงสภาทั้งยังมีการจัดสิ่งของแล้วก็การบริจาคสิ่งของนะครับเพื่อผู้บริโภคและประชาชนที่บริเวณซุ้มไทยซิกด้วยครับอันนี้ก็เป็นการถวายพระกุศลให้กับผมท่านครับ
1: ค่ะยังในส่วนภูมิภาคเองมีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงกับส่วนกลางบ้างคะ
0: สำหรับในส่วนภาคนะครับคุณสาก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมเก่าทั่วประเทศนะครับก็ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลครับการจัดงานนั้นนะครับโดยจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระกุศลการจัดนิทรรศการหรือจัดทำวิสัยทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีนะครับและก็การเชิดชูสถาบันและพระมงคลวงศ์ในมิติศาสนาแล้วตอนนี้ขณะนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ทุกหมู่เรานะครับได้แสดงออกถึงความเป็นพระดี

0: การเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาประเพณีในสังคมนะครับอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
1: ค่ะในส่วนของกรมการศาสนาเองค่ะรับสนองงานการจัดพระราชพิธีทางศาสนาอย่างสมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆมีอย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนของการรับสนองงานนะครับ

แล้วก็งานที่จะเริ่มเกี่ยวกับการเป็นวัสดุในโอกาสต่างๆนะครับซึ่งก็ดำเนินงานที่ได้มีการมอบหมายมานะครับเพื่อที่จะให้

0: นำไปเป็นบัตรแล้วก็ช่วยให้ในส่วนของการดำเนินชีวิตนะการที่จะประกอบอาชีพก็ดีหรือการที่จะประยุกต์ใช้นักธรรมธรรมศาสนานะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้นักธรรมตัวนี้นะครับในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไปครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีเชิญชวน

0: ทั้งที่จะน้อมนำหลักธรรมศาสนาที่ตัวเองนับถือนะครับไปใช้ปฏิบัตินะครับก็ตามส่งคุ้มเย็นนะครับกับตัวเองครอบครัวและประชาชนต่อไปครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมการศาสนานะคะคุณชัยพลสุขเอี่ยมมากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SME และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากติดตามจากรายงานค่ะ
4: ผู้ประกอบการ SME เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทว่าราคาพลังงานและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกลับสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการนางสาวปณิตาชินวัตรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังเผชิญในปัจจุบันคือต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงานและค่าขนส่งโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือไมโคร SME และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องซึ่งหากสงครามยังคงยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.6ดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเม็ดเงินที่เกิดจากการใช้สิทธิ์ของประชาชนจะส่งตรงถึงผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก
5: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องมันจะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนของพลังงานค่าขนส่งค่าน้ำมันแพงนะคะแล้วก็ราคาสินค้าก็เริ่มแพงขึ้นตัวที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นSME รายย่อยนะคะหรือว่าเป็นพวกไมโคร SME นะคะที่มีอาจจะมีสายป่านที่ไม่ยาวพอแล้วในขณะที่กำลังซื้อลดลงแต่ตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายคนละครึ่งพลัสใช่ไหมคะที่ออกมาในขณะนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากพอสมควรนะคะก็จะพอช่วยไปอยู่เศรษฐกิจแล้วก็เน้นในเรื่องของ SME รายย่อยได้ช่วยให้เกิดรายได้มากขึ้นนะคะ
4: ขณะที่นางสาวทวีพรสิทธิ์ตะวงเจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดย่างห้วยขวางกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ถือเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยให้ร้านมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้นและคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่าร้อยละ50ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง
6: เข้าร่วมค่ะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นเราก็จะเงียบไปเลยเงี้ยค่ะก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าต่างคนก็ต่างรอค่ะ
4: เช่นเดียวกับนางสุภัตราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำระบุว่ามีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาสอบถามว่าร้านเข้าร่วมโครงการหรือไม่และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
7: เข้าค่ะดีมากไม่ใช่มากธรรมดาค่อนข้างดีมากคนตื่นเต้นกันเยอะมาที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะน่าจะได้ประมาณเท่าตัวถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
4: ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายทั้งราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษาไทยผ่านแนวทาง Work Smartลดขั้นตอนและโครงการที่ซับซ้อนเพื่อให้ครูมีเวลากลับไปอยู่กับนักเรียนในห้องเรียนอย่างแท้จริงรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าว
2: เล่าประเด็น
3: เสียงสะท้อนจากครูทั่วประเทศดังมาอย่างต่อเนื่องว่าภาระงานนอกห้องเรียนกำลังกลืนกินเวลาที่ควรจะเป็นของนักเรียนข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่าครูกว่าร้อยละ47มองว่าภาระงานส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการสอนและอีกกว่าร้อยละ63ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตได้จนในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศแนวทางที่เรียกว่า Work Smart เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำสิ่งที่ตั้งใจมาทำตั้งแต่แรกนั่นคือการสอนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าครูจำนวนมากต้องแบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุและโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนกันจนกระทบต่อเวลาการเรียนการสอนโดยตรงกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้าแนวทาง Work Smart โดยไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ลดวิธีทำงานที่ไม่จำเป็นออกส่วนเป้าหมายด้านการป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนยังคงดำเนินต่อไปผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพียงแต่ไม่ต้องแบกรับกระบวนการการประเมินที่ซ้ำซ้อนเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังวางระบบให้ครูบันทึกข้อมูลครั้งเดียวแต่ใช้รายงานได้หลายระบบตลอดปีการศึกษาและจะทยอยโอนงานพัสดุการเงินและการธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับไปดูแลแทนเพื่อให้ครูมีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาตัวเองและดูแลผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
8: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
3: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในทางปฏิบัติจะมีการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปรวมถึงยกเลิกการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวและ5ดาวขณะที่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในระบบออนไลน์ยังคงอยู่แต่ปรับให้ดำเนินการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแทนเพื่อลดภาระที่ตกอยู่กับโรงเรียนโดยตรงส่วนโครงการอื่นๆที่ยังเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสมรรถนะตามกรอบพีซ่าโครงการ OBEC Channel การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจะยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมแต่จะตัดขั้นตอนการรายงานการจัดทำเอกสารและการประกวดที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นออกไป
9: ก็ในส่วนของโครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวเนี่ยเราจะยกเลิกเลยนะครับในปี2570ซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นปีท้ายปีของงบประมาณ69ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ในปี70เนี่ยก็จะยกเลิกเลยไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นครับส่วนอีก6โครงการจะยกเลิกการประเมินทั้งหมด
3: หากแนวทาง Work Smart เดินหน้าได้ตามที่วางไว้ผลที่ตามมาจะไม่หยุดอยู่แค่การลดกองเอกสารบนโต๊ะครูแต่คือเวลาที่ครูจะได้คืนมาเพื่อเตรียมการสอนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพัฒนาตัวเองในฐานะครูมืออาชีพอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงเพราะเมื่อครูมีเวลามากขึ้นนักเรียนทั่วประเทศก็จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นไปด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: ปิดท้ายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังเนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมจะใช้อาวุธเหล่านี้ไปก่อเหตุและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลลวงเพื่อให้ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายคอยเอื้อประโยชน์กับขบวนการดังกล่าวรับฟังการแก้ปัญหานี้ได้จากรายงานค่ะ
11: ปืนเถื่อนยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆถึงการเป็นต้นตอของการก่ออาชญากรรมหลายต่อหลายครั้งนำมาซึ่งการสูญเสียกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนซึ่งในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุจะตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของที่มาในการจัดหาและครอบครองอาวุธเหล่านี้ซึ่งในประเด็นดังกล่าวพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณ ผู้บังคับการปราบปรามเล่าว่าแม้ตำรวจได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศอย่างไรก็ตามในปัจจุบันวงการจัดหาปืนเถื่อนได้พัฒนาซื้อขายเป็นการเฉพาะในกลุ่มผู้ที่รู้ช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
12: วงการอาวุธเถื่อนวงการปืนก็จะรู้ในวงการปืนว่าไอ้นู่นขายไอ้นี่ผลิตไอ้นู่นหาได้เขาก็จะรู้กันเองว่าคนไหนทำอะไรกองการสอบสวนกลางเนี่ยได้สั่งระดมกวาดล้างพวกนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าทำมา4ปีติดต่อนะครับก็จะลงพื้นที่ทั่วประเทศค้นแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีอยู่จับที100กว่าเป้า200กว่าเป้ามีเฟส2เฟส3ทำต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
11: ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามอาวุธเถื่อนอย่างกรมการปกครองก็เร่งทำงานร่วมกับตำรวจอย่างเข้มงวดทั้งในด้านการข่าวการสืบสวนหาเบาะแสการตรวจสอบเส้นทางการซื้อขายโดยนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่าจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับในขณะนี้พบว่าขบวนการค้าอาวุธผิดกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลากรมการปกครองจึงต้องเร่งผลักดันมาตรการต่างๆและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดรวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการละเลยหรือทุจริตเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย
13: จากการสืบสวนสอบสวนของทีมงานชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมปกครองเนี่ยนะครับเราได้ เห็นช่องว่างต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอทางผู้บัญชาการนะฮะเพื่อที่จะพิจารณานะครับออกมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องการแก้ระเบียบปฏิบัติแนวทางปฏิบัติทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงท่านที่ดีท่านให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่ทุจริตแต่ละเลยนะฮะก็คือจะต้องดำเนินการทางวินัยด้วยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราก็จะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำหรือว่าละเลยเหล่านี้นะครับได้เกิดความเกรงกลัวด้วยนะครับ
11: จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาปืนเถื่อนนอกจากจะต้องอาศัยการทำงานอย่างสอดคล้องและประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆยังต้องมีปรับมาตรการและกฎหมายต่างๆให้เท่าทันกับการปรับตัวของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้และจะต้องเอาผิดอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการละเลยต่อหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจในการปล่อยให้อาวุธปืนเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
14: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
15: ผมพลวัตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้ว่าการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยหลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
14: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
17: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาท พระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุทธิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วงใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566

ชาติและเกรงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศผ่านคลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ต่อไปนี้เป็นข่าวประกวดราคาค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาท่อหม้อน้ำแบบคอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่11ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางจำนวน1งานซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-2874บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน3คันซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-984-7320กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขายท่อตลาดขายเอกสารและเศษกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว

วยงานราชการจำนวน 1,352 กล่องขอดูรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4มิถุนายน2569ติดต่อที่กองคลังส่วนบริหารงานพัสดุกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025474501คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่2เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยืมประมูลวันที่23มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคางานปรับปรุงอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่22มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์05588-1211ต่อ2230หรือ2271การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออินสตรูเมนต์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับฟื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ115 kV compact switch gear สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพรวมทั้งสิ้น43รายการณสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครกำหนดขายท่อตลาดในวันที่12มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่2ถึง5มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักกิจการโรงงานในอารักษ์องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์08-8244-9032กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่0-1-05ไร่ให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569
ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108หรือ110การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาท่อหม้อน้ำแบบคอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่11ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางจำนวน1งานซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-2874บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน3คันซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02984-7320กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขายท่อตลาดขายเอกสารและเศษกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการจำนวน 1,352 กล่องขอดูรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4มิถุนายน2569ติดต่อที่กองคลังส่วนบริหารงานพัสดุกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02547-4501คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่2เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยืมประมูลวันที่23มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคางานปรับปรุงอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่22มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์0-5588-1211ต่อ2230หรือ2271การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออินสตรูเมนต์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-3347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ115 kV Compact Switch Gear สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-0342
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพรวมทั้งสิ้น43รายการณสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครกำหนดขายท่อตลาดในวันที่12มิถุนายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่2ถึง5มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักกิจการโรงงานในอารักษ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์08-8244-9032กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่ 0-1-05 ไร่ให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108หรือ110การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาท่อหม้อน้ำแบบคอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่11ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางจำนวน1งานซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-2874บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน3คันซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-984-7320กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขายท่อตลาดขายเอกสารและเศษกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการจำนวน 1,352 กล่องขอดูรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4มิถุนายน2569ติดต่อที่กองคลังส่วนบริหารงานพัสดุกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02-547-4501คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่2เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยืมประมูลวันที่23มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคางานปรับปรุงอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่22มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์0-5588-1211ต่อ2230หรือ2271การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออินสตรูเมนต์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า
เพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ115 kV compact switch gear สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพรวมทั้งสิ้น43รายการณสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครกำหนดขายท่อตลาดในวันที่12มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่2ถึง5มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักกิจการโรงงานนายอารักษ์องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์08-8244-9032กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่ 0-1-05 ไร่ให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์074613321ต่อ108หรือ110การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาท่อหม้อน้ำแบบคอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่11ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางจำนวน1งานซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์054252874บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน3คันซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนธุรการฝ่ายจัดหาและพัสดุบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02984-7320กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขายท่อตลาดขายเอกสารและเศษกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการจำนวน 1,352 กล่องขอดูรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4มิถุนายน2569ติดต่อที่กองคลังส่วนบริหารงานพัสดุกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์025474501คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่2
พื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นระยะเวลา7ปีซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยืมประมูลวันที่23มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111ต่อ154การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคางานปรับปรุงอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่22มิถุนายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนภูมิพลอำเภอสามงาวจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์055881211ต่อ2230หรือ2271การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้ออินสตรูเมนต์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับฟื้นไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ115 kV compact switch gearสำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360342องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายท่อตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพรวมทั้งสิ้น43รายการณสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครกำหนดขายท่อตลาดในวันที่12มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่2ถึง5มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักกิจการโรงงานนายอารักษ์องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์08-8244-9032กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่ 0-1-05 ไร่ให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์074613321ต่อ108หรือ110ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาย้อนหลังได้ผ่านทาง www.nbtconnect.prd.go.th จบข่าวประกวดราคาค่ะณัชวี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรสัญญาครับกระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอให้พิจารณาการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงร่วมถึงช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆของรัฐบาลได้กระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการโอนสิทธิการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.หรือแนวคิดการบริหารรถไฟฟ้า

0: รายเดียวนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันรองรับนโยบายตัวร่วมพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาสัมปทานของเอกชนมาเป็นระบบรับจ้างเอกชนเดินรถในโครงการรถไฟฟ้า4สายได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีชมพูและสายสีเหลืองเพื่อผลักดันระบบตัวร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่40บาทตลอดวันปิดหน้าสันแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย
2: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจน้ำฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพันนิตาเจียนพันสวทเกาะสมุยรายงาน
1: ด้านอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
3: นายเสกสรรเที่ยงพรับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีค่ะค้นหามาล่าวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันอังคารที่2มิถุนายน2569สวัสดีน้องแก้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่แอล
0: ค่ะเป็นอย่างไรเมื่อวานเป็นวันแรกใช่ไหมของการใช้ไทยช่วยไทยพลัส60/40หลายคนบอกอุ้คำนวณงงมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเขาก็คำนวณให้อยู่แล้วแต่ว่าหลายคนก็อยากจะรู้แหละว่าฉันซื้อของขนาดนี้แล้วฉันต้องจ่ายเงินไปเท่าไหร่
1: ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มหรือเปล่า
0: อะไรอย่างนั้นนะคะอ่ะมาแต่ว่าดูแล้วเนี่ยทางด้านของตลาดคึกคักมากไปสำรวจดูยิ่งเป็นตลาดที่มีทั้งร้านอาหารนะซื้อของกินของใช้อุ้ทุกร้านถ้าเจอทุกร้านเนี่ยเขาจะขึ้นป้ายเลยว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เขาก็จะเขียนเอาไว้อุ้ไปนี่เดินดูแบบละลานตามากนะโอ้รู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจในการที่จะออกไปจับจ่ายใช้สอยนะมีใช้มีโอกาสใช้ยังเมื่อวาน
1: เมื่อวานยังไม่ได้ใช้
0: ต้องรีบใช้นะเพราะว่าไม่ได้ทบนะเป็นต่อเดือน
1: ใช่นะเดือนละ 1,000
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็มาดูกันหน่อยว่าร้านค้าย่อยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาบอกว่าอย่ากังวลนะเพราะว่ารัฐบาลก็ยืนยันว่าไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กับกรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำเขาบอกว่าให้ดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะโครงการช่วงที่มีโครงการเท่านั้น
1: คุณพลอยทะเลค่ะลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะวันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักจากข้อมูลเมื่อบ่ายโมงนะคะของเมื่อวานนี้นะคะก็พบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจำนวน 2,890,000 กว่าสิทธิ์นะคะซึ่งก็มียอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ประมาณ500กว่าล้านบาททีเดียวนะคะถือว่าเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกตินะคะสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจยังสับสนกังวลเรื่องของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะคะรัฐบาลยืนยันว่าก็ให้ความมั่นใจกับร้านค้านะคะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยนะคะซึ่งก็มักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องของภาระภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะทั้งนี้ค่ะเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักค่ะไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวดังนั้นค่ะขอให้ร้านค้าอย่าเป็นกังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันไปปากต่อปากนะคะรัฐบาลก็ขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินนะคะจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังเฉพาะแบบเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดค่ะคือยอดขายรวมทุกช่องทางนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีค่ะ
0: นะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีรายได้ทั้งปีเราก็ต้องยื่นแบบภาษีทั้งปีอย่างเราก็ยื่นในระบบใช่ไหม
1: ใช
0: ่เรื่องของการลดหย่อนเนี่ยคนโสดอย่างเราก็เวลาไปไหนเนี่ยที่เขามีให้สแกนเรื่องของการบริจาคหรือการทำบุญเนี่ยอดไม่ได้เราได้บุญด้วยได้ลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกันได้มาล่าสุดที่ก็มีทางด้านของในโรงพยาบาลใช่ไหมที่ทางรัฐบาลเราก็เพิ่มขึ้นอีก9แห่งนั่นคือถือว่าคือเราอิ่มบุญอิ่มใจแล้วเราก็ได้ลดหย่อนภาษีแล้วก็เราก็ส่งต่อให้กับผู้ที่เขาไปใช้บริการโรงพยาบาลนั้นๆได้มีคือเหมือนกับว่าพอโรงพยาบาลมีการบริจาคมากขึ้นเขาก็จะมีการพัฒนาต่อยอดไปคนที่มาใช
1: ้
0: คนที่มาใช้ก็คืออย่างโรงพยาบาลนี้จะเป็นในกลุ่มของกลุ่มเปราะบางหรือผู้พิการผู้ทุพพลภาพอะไรพวกนี้เข้ามารักษาเขาก็จะได้ตรงนั้นในส่วนการบริการไปคนที่บริจาคไปอย่างที่เราบอกว่าได้รับลดหย่อนภาษีนะจะเป็นบุคคลหรือว่าจะเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนก็คำนวณกันไปประมาณนั้น มาดูเรื่องของนกกระซิบกันหน่อยนกกระซิบคือสัญลักษณ์ของธนาคารใช่ไหมธนาคารกรุงไทยได้เป็นรูปวายุพัฒน์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตอนนี้เขาเปิดตัวนกกระซิบดัน AI ช่วยร้านค้าย่อยที่จะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อที่จะมาช่วยวิเคราะห์ค่ะยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยเขาออกแบบมาช่วยร้านค้ารายย่อยตรงนี้ซึ่งอย่างที่ได้ดำเนินกันไปนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้เดินหน้าที่จะยกระดับค่ะบริการเกี่ยวกับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการนะคะที่ได้เริ่มไปเมื่อวานนี้นะคะ1 มิถุนายนเพื่อที่จะช่วยร้านค้าค่ะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะรองโฆษกค่ะท่านได้บอกว่านกกระซิบนะคะเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะร้านค้าพ่อค้าแม่ค้านะคะสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามที่เป็นคำถามแนะนำนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีก็จะช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในระบบดิจิทัลของภาครัฐค่ะรัฐบาลก็ยังคงมีการต่อยอดศักยภาพในเรื่องของ AI ค่ะให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้นะคะวางแผนบริหารร้านค้าแม่นยำขึ้นฟีเจอร์ที่สำคัญนะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ด้านการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินะคะมีฟีเจอร์ในเรื่องของการเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันมีการคำนวณกำไรต้นทุนเบื้องต้นนะคะนกกระซิบนะคะก็รองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินในเวอร์ชั่น 5.500 ขึ้นไปนะคะก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทค่ะสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้าค่ะ
0: ก็อย่างโทรศัพท์มือถือก็ต้องรองรับกับตัวระบบที่มีการพัฒนากันไปเรื่อยๆต่อยอดกันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เพื่อความเรียกว่าเข้าถึงในส่วนต่างๆที่เขามีการพัฒนาในสังคมมันเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยต้องอัปเดตอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราเป็นคนที่เปิดร้านหรือว่าทำธุรกิจต่างๆเราก็ควรที่จะต้องอัปเดตเพื่อให้ทันต่อสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: บางคนอาจจะไม่ได้ตั้งค่าให้อัปเดตอัตโนมัติก็อย่าลืมเข้าไปกดอัปเดตกันนะคะให้แอปเนี่ยเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันอาจจะใช้แล้วรู้สึกอ้าวทำไมติดขัดรู้สึกเอ้าทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยมีหลายคนอย่างล่าสุดเนี่ยที่ให้ไปกดยืนยันรับบนแบนเนอร์กับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งหลายคนก่อนหน้านี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนหน้านี้ก็คือในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปกดรับสิทธิ์หลายคนบอกอุ้ยเข้าไปกดไม่ได้ไม่ได้รับการยืนยันน้องแก้วได้บอกไปแล้วว่าใช่ไหม
1: ใช่
0: อาจจะไม่ได้อัปเดต
1: เข้าไปกดอัปเดตเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่อยากให้โทรศัพท์อัปเดตทุกแอปอยู่ตลอดเวลาอัตโนมัติก็เราก็อาจจะตั้งค่าอาจจะเคยตั้งค่าไว้ว่าให้เราเป็นคนกดอัปเดตเองทีนี้เราก็อย่าลืมไปอัปเดตแต่ละแอปพลิเคชันนะคะที่เราใช้งานอยู่บ่อยๆ
0: ใช่นี่แหละเราก็ยังหลายท่านบอกว่าอูอัปเดตรอตั้งแต่ก่อนวันที่25แล้วเพราะว่าพอวันที่25ปุ๊บใช่ไหมเราเข้าไปกดรับสิทธ
1: ิ์ทุกคนพร้อม
0: ทุกคนพร้อมพร้อมในช่วงนั้น
1: ค่ะ
0: มาดูกันหน่อยอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็เดินหน้าขยายเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตกันทั่วประเทศค่ะมีการเพิ่มสถาบันบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตเป็น227แห่งเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการที่ใกล้บ้านมากขึ้นเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องของการรักษาปัจจัยหลักๆที่หลายคนไม่เข้าระบบของการรักษาในหลายๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวคือ1ปัจจัยทางด้านของการเดินทางอันนี้เป็นหลักด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าบางทีอุ้ยอยู่ระยะห่างไกลเหลือเกินจะไปจะมาก็โอ้นะก็มีผลเหมือนกันนะคะก็เลยตอนนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตข ของประเทศค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเรื่องการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงทันเวลาและลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขซึ่งล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเองได้ออกประกาศเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของรายชื่อสถาบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตพุทธศักราช2569ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปมีผลบังคับใช้จากวันที่ถัดจากวันประกาศนั่นก็คือวันที่29
1: พฤษภาคม
0: ที่ผ่านมาซึ่งประกาศฉบับนี้ค่ะเป็นการปรับปรุงรายชื่อของสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าเป็นการรองรับที่ความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเด็กเยาวชนเอาไว้ทำงานหรือว่าผู้สูงอายุโดยเครือข่ายของสถานพยาบาลค่ะที่สามารถให้บริการด้านสุขภาพจิตอย่างเป็นทางการจากเดิมเนี่ยประมาณ190แห่งที่มีอยู่ก่อนหน้านี
1: ้
0: ตรงนี้เขาเพิ่มมาเป็น227แห่งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง37แห่งตรงนี้เพื่อที่จะให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศลดความเหลื่อมล้ำนะความเหลื่อมล้ำของบางคนก็คือปัจจัยด้านของการเงินด้านของการเดินทางอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมที่เขาไม่พร้อมตรงนี้ก็พุ่งเข้าไปให้เข้าใกล้พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตตามประกาศฉบับใหม่ซึ่งครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดของกรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดของทางกระทรวงกลาโหมด้วยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพจิตที่ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นสำหรับหน่วยบริการสำคัญที่อยู่ในประกาศอย่างเช่นโรงพยาบาลศรีธัญญานะคะโรงพยาบาลสวนปรุงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์และรวมถึงโรงพยาบาลและศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดต่างๆด้วยทั่วประเทศค่ะแล้วก็จะมีด้านของโรงพยาบาลที่เป็นมหาวิทยาลัยด้วยที่ผลิตหมอพยาบาลนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีอันนี้คุณหมอโรงพยาบาลรามาพยาบาลรามาอะไรแบบนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะก็จะผลิตหมอแล้วก็พยาบาลด้วยเช่นกันมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ด้วยเช่นกันก็ครอบคลุมเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่สำคัญคืออย่างที่บอกไปว่าเขาก็จะลดความเหลื่อมล้ำเพราะว่าบางทีในพื้นที่ต่างจังหวัดถ้ามีปัญหาทางด้านของแต่ละโรคบางทีไม่ครอบคลุมในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ต้องเดินทางเข้ามารักษาอย่างกรุงเทพมหานครย้อนกลับไป 10-20 ปีสมัยก่อนโรงพยาบาลรัฐเนี่ยโอ้จะเห็นพี่น้องประชาชนมานอนรอใช่ไหมตามระเบียงหนทางต่างๆในโรงพยาบาลรัฐใหญ
1: ่ๆ
0: มากันข้ามวันเพื่อที่จะมานอนรอพบคุณหมอแต่ณปัจจุบันภาพนั้นเราไม่ได้เห็นแล้วจริงๆไม่ได้เห็นเลยจริงๆเพราะว่าการปรับปรุงด้านการบริการการเข้าถึงอะไรหลายๆอย่างและก็มีการปรับปรุงขึ้น
1: อย่างสมัยนี้หลายโรงพยาบาลก็มีให้กดคิวจากในแอปพลิเคชัน
0: ในแอปพลิเคชันจองคิวกันเนี่ยแหละด้วยอะไรหลายๆอย่างวิวัฒนาการส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้จริงๆอย่างที่บอกแล้วก็นะพูดถึงสมัยก่อน10สัก20ปีพี่ก็สักละอ่อนละอ่อนนะจริงเห็นภาพนั้นจริงๆในหลายๆโรงพยาบาลสำหรับภาครัฐอย่างที่บอกไปว่าณปัจจุบันเนี่ยภาพนั้นก็ไม่เห็นและไม่มีละด้วยการปรับปรุงวิวัฒนาการต่างๆการเข้าถึงบางทีโรงพยาบาลในตัวจังหวัดก็สามารถที่จะรักษาได้ก็ไม่ต้องเข้ามาถึงกรุงเทพแต่ถ้ารักษาแล้วเครื่องไม้เครื่องมือคุณหมอก็จะมีการส่งต่ออันณปัจจุบันเรื่องของการส่งต่อการรักษา
1: แต่เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลอำเภอก็ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะมากนะคะ
0: มีคุณหมอที่จบแล้วก็เพื่อที่จะลงไปรักษาพี่น้องประชาชนคุณหมอเก่งๆเยอะนะระดับตำบลระดับอำเภอเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาอะไรเบื้องต้นได้ด้วยเช่นกัน
1: ค่ะ
0: ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ถอนฟันได้นะรอพอสอตอมีคลินิกถอนฟันซึ่งสมัยก่อนถ้าเรา ชาวบ้านเนี่ยจะถอนฟันเนี่ยโอ้โหต้องเข้าไประดับจังหวัดนะแต่เดี๋ยวนี้รพสต.มีคลินิกถอนฟันพี่น้องประชาชนเข้าถึงอันนี้คือดีเยี่ยมมากๆนะคะไปพักกันก่อนนะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยเขาบอกว่าท่องเที่ยวไทยเนี่ยแรงต่อเนื่องตั้งแต่ปี2568ถึง2569เรียกว่ามีรางวัลระดับสากลเนี่ยเยอะมากเรามีการนำเสนอข่าวอยู่บ่อยๆถ้าประเทศไทยเนี่ยนะมีภาวะทางด้านของการแข่งขันในระดับสากลเนี่ยเราประสบความสำเร็จแล้วก็จะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพราะว่านั่นคือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะคะพักกันสักครู่

ในวันนี้เราจะมาพูดถึงการฟ้องคดีกันบ้างนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคดีฟ้องคดีต่อศาลว่าควรจะฟ้องที่ไหนยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างพูดถึงการฟ้องคดีเมื่อก่อนเราก็จะรู้จักแต่คดีแพ่งกับคดีอาญาเป็นหลักใช่ไหมครับแต่เวลามันเปลี่ยนไปความยากในการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกับกฎหมายที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆทำให้การฟ้องคดีมีหลากหลายประเภทมากขึ้นนะครับลองมาทำความเข้าใจดูว่าแต่ละประเภทควรจะฟ้องกันยังไงนะครับอย่างคดีอาญานะครับก็หมายถึงการฟ้องเพื่อเอาบุคคลมาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญาส่วนคดีแพ่งก็คือการเรียกร้องเอาทรัพย์สินตามสัญญาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งหรือพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาประเภทไหนรวมทั้งสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับครอบครัวนะครับซึ่งก็ต้องฟ้องกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถัดมาก็เป็นคดีปกครองซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพิพาทระหว่างประชาชนโดยทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานในทางปกครองของรัฐนั่นเองหรือจะเป็นคดีปราบปรามทุจริตในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการแล้วก็ประพฤติในหน้าที่ของตัวเองโดยมิชอบขอให้เกิดความเสียหายหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยทุจริตก็ดีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคดีผู้บริโภคคดีทรัพย์สินทางปัญญาคดีแรงงานแล้วก็คดีภาษีอากรซึ่งแต่ละที่แต่ละคดีก็จะต้องไปฟ้องที่ศาลที่แตกต่างกันไปนะครับคดีอาญาโดยปกติแล้วท่านที่จะฟ้องคดีก็ต้องไปดูว่าถ้ามันเป็นโทษที่ไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทท่านก็ต้องฟ้องที่คดีศาลแขวงส่วนถ้าเป็นคดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทก็ต้องฟ้องที่ศาลแขวงเหมือนกันแต่ถ้าเกินโทษกว่านี้ก็ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัดหรือคดีอาญาคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนท่านก็ต้องไปฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับส่วนคดีปกครองท่านก็ต้องไปฟ้องที่คดีสำนักงานที่ศาลปกครองอย่างที่พิษณุโลกเราก็มีศาลปกครองอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นศาลอาญาทุจริตท่านก็ต้องฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีความประสงค์จะฟ้องคดีท่านลองตรวจดูคดีของท่านให้ดีนะครับว่าท่านจะต้องฟ้องที่ศาลไหนถ้าไม่แน่ใจก็ต้องปรึกษาผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นทนายความตำรวจหรือพนักงานอัยการหรือบุคคลที่ท่านคิดว่าเขาสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้นะครับ

0: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
1: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
2: ้เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ก็กลับมานะคุยกันถึงเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยกันหน่อยเพราะเห็นเขาบอกว่าสถิติล่าสุดเนี่ยปี2568ถึงปี2569ประเทศไทยของเรากวาดเขาบอกว่ากวาดรางวัลระดับโลกโอ้โหได้แบบหลายแขนงมากเลย
1: ค่ะคุณลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าเศรษฐกิจโลกสถานการณ์ระหว่างประเทศค่ะยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยค่ะได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกค่ะตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแหล่งท่องเที่ยวนะคะของไทยที่ยังได้รับรางวัลได้รับการจัดอันดับระดับโลกมีหลายเวทีนะคะอย่างเช่นเกาะกระดานค่ะที่จังหวัดตรังนะคะได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในโลกหมู่เกาะลันตาค่ะที่จังหวัดกระบี่นะคะก็คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026นะคะสาขา Natural and Scenery จากเวที ITBเบอร์ลินของประเทศเยอรมนีค่ะอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่จังหวัดน่านนะคะและเมืองเก่าตะระกั่วป่าที่จังหวัดพังงาค่ะได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวิถีชุมชนในพื้นที่และสำหรับที่เชียงคานเองนะคะเชียงคานที่จังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็ยังได้รับการจัดอันดับจาก Frog Travel Guide นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทาง Luxury ชั้นนำของโลกค่ะขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่นะคะยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพนะคะและกลุ่ม Digital Nomad นะคะอย่างต่อเนื่องก็รัฐบาลนะคะยังคงเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาขึ้นสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะต่อยอดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของอุทยานแห่งชาติภูลังกานะคะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.ค่ะสำนักงานอุดรธานีค่ะก็ได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวถ้ำนาคานะคะจัดกิจกรรมเฟิร์สร้อยนะคะผู้พิชิตถ้ำนาคาที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดบึงกาฬตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีค่ะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนในกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ1มิถุนายนเป็นต้นมาก็มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวค่ะเข้าชมถ้ำนาคานะคะหลังจากที่ถ้ำเนี่ยก็ปิดพักฟื้นธรรมชาติประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะก็มีการเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์เฟิร์สร้อยผู้พิชิตถ้ำนาคาค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยว100คนแรกนะคะที่เดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาที่บริเวณตำบลโพหมักแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะคะจะได้รับสิทธิ์พิเศษกับของที่ระลึก Limited Edition ค่ะชุดนาคาเกรียนซีซั่นคอลเลคชั่นนะคะประกอบด้วยผ้าโพกหัวผ้าคลุมไหล่ที่เป็นดีไซน์พิเศษค่ะผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมปีนี้เท่านั้นนะคะซึ่งผ้าโพกหัวผ้าคลุมไหล่นะคะไม่ได้มีการวางจำหน่ายนะคะจะเป็นสำหรับสิทธิพิเศษเป็นของที่ระลึกนะคะสำหรับกติกาการรับสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวค่ะจะได้รับสายรัดข้อมือนะคะณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นค่ะนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีนะคะที่บูธของททท.สำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานค่ะรวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวนะคะยังจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนนี้ภายใต้แคมเปญ First Loy Stay and Travel นะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะย้ำว่าบึงโขงหลงและอุทยานแห่งชาติภูลังกาในช่วงฤดูฝนนะคะมีความงดงามระบบนิเวศป่าไม้เขียวชอุ่มนะคะละอองหมอกที่ตัดกับชั้นหินสลับซับซ้อนซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ตอบโจทย์ผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธามุ่งเน้นการท่องเที่ยวนะคะปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนรอบผืนป่าอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดอยู่อีกนิดแล้วจะหลงรักมากขึ้นนะคะก็เป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่ได้นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเด
0: ี๋
1: ยวเราพักกันสักครู
0: ่พักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของวัยเก่ากันหน่อยวัยเก่านี่คือผู้สูงวัยที่อยู่บ้านเราเรียกเขาว่าวัยเก่าพักกันสักครู่ค่ะ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ครั้งหนึ่งผ้าไทยพื้นบ้านเสี่ยงต่อการเลือนหายตามกาลเวลาขณะที่คนเมืองกรุงจำนวนมากไม่รู้จักหรือไม่เห็นคุณค่าของผ้าไทยดั้งเดิมลายผ้าและภูมิปัญญาหลายแขนงถูกจำกัดอยู่เพียงในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่านี่คือภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมไทยพระองค์จึงทรงเสริมสร้างงานหัตถกรรมให้ฟื้นคืนชีวิตตั้งแต่การปลูกม่อนเลี้ยงไหมย้อมสีธรรมชาติไปจนถึงการทอผ้าแบบดั้งเดิมช่างทอทั่วประเทศจึงมีงานมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในวิชาชีพกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทรงเห็นถึงความจำเป็นของการแต่งกายที่คล่องตัวพระองค์จึงส่งออกแบบชุดไทยสมัยใหม่ที่ประสานความงามแบบไทยเข้ากับความสะดวกสบายของแพทเทิร์นตะวันตกเส้นสายของชุดไทยจึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งและซิปด้านหลังที่ช่วยสวมใส่ง่ายและเรียบหรูในคราเดียวกันจากผืนไหมพื้นบ้านสู่ชุดไทยพระราชทานและสู่สายตาชาวโลกชุดไทยสมัยใหม่จึงกลายเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศที่พระองค์ทรงนำไปประกาศความงามบนเวทีโลกวันนี้ผ้าไทยยังคงยืนหยัดสมบัติวัฒนธรรมที่มีชีวิตและแรงบันดาลใจจากน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ยังคงส่งประกายความงดงามบนเวทีแฟชั่นโลกอย่างไม่มีวันเลือนหายด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงสุดท้ายกับค้นหามาเล่าในวันนี้เอาไปลองเช็คกันหน่อยนะครับว่าการรวมกลุ่มทำงานของวัยเก่าเนี่ยปลอดภัยระดับไหนในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนแต่ละพื้นที่ก็จะมีวัยเก่าเนี่ยแหละนะรวมตัวกันเพื่อที่ทำงานหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะไม่ใช่วิสาหกิจชุมชนอะแต่ว่าเป็นระดับครอบครัวที่มีการทำงานลูกหลานเปิดธุรกิจอะไรใดเงี้ยให้ลองตรวจกันดูสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มีผู้สูงอายุถึง36%ที่ยังคงทำงานอยู่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลองมาเช็คกันหน่อยว่า6จุดสำคัญในพื้นที่ทำงานของปู่ย่าตายายของเราเนี่ยหรือว่าพ่อแม่ของเราที่มาทำงานร่วมกันมีความปลอดภัยพอไหมความปลอดภัยที่ว่าคือแสงสว่างแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆแต่ว่ามีแสงสว่างพอไหมมีจุดให้แวะยึดเหนี่ยวหรือเปล่าเวลาเขาจะลุกจะนั่งใดๆเนี่ยนะฮะบางทีนั่งทำงานนานๆพอจะลุกไปหยิบของหรือจะไปเข้าห้องน้ำใดๆโอ้เกิดเหน็บชาขึ้นมาพยุงตัวไม่อยู่ล้มลงไปบางทีก็ต้องมีจุดให้เขาลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นจุดยึดเหนี่ยวพยุงตัวเองด้วยนี่ก็ดีสำคัญเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีจุดยึดเหนี่ยวมีราวจับไหมพื้นที่ต่างระดับได้ถูกปรับให้เป็นพื้นที่ลาดหรือยังนะคะห้องน้ำไกลไปไหมสำคัญนะบางที
1: บางบ้านนี่กว่าจะลงมาเจอบันไดอีกนะคะกว่าจะถึงห้องน้ำ
0: ใช่นะคะพื้นที่ลื่นหรือเปล่าโอ้นี่ก็สำคัญไม่ต้องผู้สูงวัยอ่ะอย่างเราเนี่ยเจอพื้นที่ลื่นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะชุมชนบ้านไหนปรับจุดไหนไปแล้วบ้างนะอย่างที่บอกไปว่าอยากให้ชุมชนปรับตรงไหนเพิ่มเติมก็ลองดูว่ามีไอเดียอะไรที่ลองทำกันบ้างเพราะว่าอันนี้คือที่มาของกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขฉันก็เพิ่งรู้นะว่ามีกองนี้อยู่ด้วยนะกองป้องกันการบาดเจ็บนะสำคัญจริงๆนะฮะไปดูอีกเรื่องก็แล้วกันของผู้สูงวัย
1: ค่ะเรื่องของการจัดบ้านนะคะจะจัดบ้านอย่างไรให้เหมาะกับผู้สูงอายุนะคะก็มีคำแนะนำมาฝากกันในส่วนของห้องนอนนะคะก็มีคำแนะนำว่าพื้นที่อย่างน้อยนะคะห้องนอนเนี่ยควรจะมีพื้นที่สัก16ถึง18ตารางเมตรนะคะสำหรับผู้สูงอายุเองห้องนอนก็ควรจะจัดไว้ชั้นล่างนะคะถ้าเกิดว่าบ้านมี2ชั้น3ชั้นนะคะจัดห้องให้ผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่างเนี่ยดีกว่านะคะ

0: วิตช์ไฟนะคะจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้สูงอายุเปิดปิดได้ง่ายบันไดควรมีราวจับที่มั่นคงไม่ชันไม่ควรมีธรณีประตูติดตั้งเครื่องตัดไฟลดการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งปุ่มฉุกเฉินไว้ตามจุดที่อาจจะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุค่ะก็เป็นที่มาจากกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะ
1: ค่ะผู้สูงวัยนี้คือเขาเรียกว่า number one ของหลายๆครอบครัวนะเพราะก่อนที่เราจะโตมาทุกวันนี้กลุ่มคนผู้สูงวัยตรงนี้คือคนที่ดูแลเรามาอันนี้คือเหมือนสลับกันช่วงอายุช่วงวัยเราก็ต้องกลับไปดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านของเราเรื่องของอาหารการกินก็สำคัญนะดูแลสุขภาพ สมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคนสมัยก่อนถึงอายุยืนจังพอไปถามมีสังเกตว่าเวลามีสื่อไปถามบางทีก็ไปสัมภาษณ์คุณลุงคุณตาคุณยายอายุร้อยกว่าปีมีนะ
0: ส่วนใหญ่จะบอกว่ากินผักกินปลาก
1: ินน้ำพริก
0: กับธรรมชาติอ
1: ยู่กับธรรมชาติเช้าเขาบอกว่าให้เท้าลงไปสัมผัสดินจะดีบางบ้านเนี่ยลูกหลานเข้ามาทำงานในเมืองกรุงโอ้ยซื้อบ้านสวยอยากให้ให้ได้เห็นให้คนที่บ้านเนี่ยได้เห็นการประสบความสำเร็จพาผู้สูงวัยหรือว่าคนในครอบครัวที่เขาอยู่ต่างจังหวัดที่เช้าเช้าก็เดินลงสวนไปอยู่ในเมืองเขาบอกว่าโอ้อยู่สักวันสองวันก็ไม่ไหวแล้วอยากถามว่าสุขสบายไหมโอ้สุขสบายแหละลูกหลานก็อยากให้สุขสบายอยากให้มาอยู่มาอยู่ในเมืองแต่ด้วยวิถีของท่านเนี่ยหลายๆท่านเช้ามาคนต่างจังหวัดที่เขามีสวนมีไร่มีนาเช้ามาก็ตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าใส่บาตรวิถีก็คือใส่บาตรพระบิณฑบาตแต่เช้าเลยใส่บาตรเสร็จเขาก็จะเดินรดน้ำต้นไม้พืชผักสวนครัวพริกตะไคร้หอมอุ้ยเวลาลูกหลานกลับบ้านมาทีก็เตรียมส่งกลับเอาของพืชผักสวนครัวเนี่ยก็ส่งกลับให้โอ้ลูกหลานก็สบายเลยนะทำอะไรก็ไม่ต้องไปซื้อจริงๆเวลาทำอาหารหนึ่งอย่างเชื่อไหมว่าของกระจุกกระจิกเนี่ยราคาต้นทุนสำหรับในเมืองกรุงคือสูงมากไม่ต้องอะไรคุณทำต้มยำหนึ่งหม้อขาตะไคร้ใบมะกรูดกำหนึ่งในเมือง10กว่าบาทบางทีช่วงแพงแพงกำตกถึงกำละ20บาทพริกมะนาวอีกต้นทุนสูงมากนะในการที่เราจะทำอาหารทานเองสักอย่าง
0: ใช่บางทีจัดถาดมากระจุกกระจิกก็20แล้ว
1: ใช่นี่แหละจุกจุกจิกยังไม่รวมวัตถุดิบที่เป็นหลักคุณลองคิดดูคุณอ่ะไม่ต้องถึงกับต้มยำกุ้งคุณต้มยำไก่สักถ้วยหนึ่งทำทานเองอร่อยกว่าเนี้ยเราก็อยากจะทำอะไรที่รสชาติที่เราต้องการ

0: ผู้เขายืนขึ้นนะดูจากเวลาแล้วเวลาหมดลงแล้วกับค้นหามาเล่าในวันนี้พรุ่งนี้พบกับคุณเอกพงศ์นพสกุลนะคะก็จะนำเรื่องราวที่เป็นสาระดีๆในค้นหามาเล่ามาฝากกับผู้ฟังนี้ดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: และดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรตัญญาครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
10: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายธรรมพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติโรงพลังศักดิ์นิกถวายพระพรชัยมงคลมาลชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี
11: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าขอเชิญชวน

0: กนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุชาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยช่วงเช้าเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณเขื่อนท่าพญาไสอำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเย็นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมพร้อมร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่3มิถุนายนนี้ปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและ AI พร้อมลดขั้นตอนเอกสารเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคอพอได้เห็นชอบกันกับเพื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวพัฒนาบุคลากรภาครัฐพ.ศ. 2566ถึง 2570โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ7ด้านเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้สอดคล้องกับบทบาทของบุคลากรในแต่ละกลุ่มทั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานและผู้บริหารและผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจและสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยตั้งเป้าว่าภายในปี2570ข้าราชการจะสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมกันการเจ้าสายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมืองสุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.5 MHz ค่ะรวมถึง FM 105 MHz และ AM 891 GHz ที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะ
1: และอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะทุกคนสามารถมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ได้นะคะตอนนี้ Facebook ได้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วที่ Metro Live FM 95.5 MHz ค่ะ
2: ค่ะนอกจากเราสองคนค่ะทีมงานเบื้องหลังของเราในวันนี้ค่ะพี่บูรัตรวีเตชัยกุลค่ะช่างเทคนิครวมถึงทีมงาน Facebook Live ของเราพี่ฟิลพี่แดนพี่โบ๊ทที่จะคอยดูแลในเรื่องของไลฟ์สตรีมของเราตลอด2ชั่วโมงนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะตอนที่เริ่มต้นชั่วโมงมาเลยเมื่อกี้ที่พูดตีนมาเสียงแหบเลย เพราะว่าเราหยุดยาวนะตอนนี้ก็ยังแหบ
2: ตอนนี้คือเพลิน
1: ตอนนี้เพลินค่ะเสียงแหบเลยเพราะว่าหยุดยาวเวลาหยุดยาวเนี่ยหลายๆคนก็เอาจริงๆนะวันนี้ถ้าจะดื้อก็ดื้อได้นะ
2: จริงๆ
1: แต่ว่าเราอ่ะรักคุณผู้ฟังไง เราคิดว่ารายการชั่วโมงสุขภาพเนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะอยากฟังแบบสดๆมากกว่าเพราะว่าอยากที่จะพูดคุยกันแล้วก็อยากที่จะโทรกันเข้ามาสอบถามกันนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีข้อมูลที่หลายๆคนรีเควสกันเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของไขมันพอกตับ
2: ใช่
1: เดี๋ยวเราจะให้ไปฟัง
2: กันเยอะมากเลย
1: ถามเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ไปฟังในครึ่งชั่วโมงหลังของชั่วโมงแรกงงไหมเพราะว่าเราจัด2ชั่วโมง เราต้องแบ่งเลยนะเป็นคนแรก
2: สิบโมงครึ่งเป็นต้นไป
1: สิบโมงครึ่งเป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะเรื่องของไขมันพอกตับแต่ว่าตอนนี้เรามาอัปเดตเรื่องนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เรื่องของตับใช่ไหม
2: ใช่
1: ขอเรื่องนี้เรื่องนึงเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งฟังข่าวแล้วก็อัปเดตสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือเรื่องของแบคทีเรียที่ทำลายกระเพาะอาหารเป็นสาเหตุที่สู่โรคมะเร็งกระเพาะอาหารโดยข่าวนี้มาจากคุณนิวเคลียคุณนิวเคลียร์หันษาคุณนิวเคลียร์หันษาเนี่ยออกมาไลฟ์นะบอกว่าเธอเนี่ยได้ไปตรวจอีตัวมะเร็งอันเนี้ยตัวแบคทีเรียเนี่ยที่นำไปสู่โรคมะเร็งกระเพาะเนี่ยถึง2ครั้งละคือเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการตรวจสุขภาพทุกปีหรือว่าปีละ2ครั้งเราจะไม่รู้เลยว่าแบคทีเรียตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่มันทำลายกระเพาะอาหารและทำให้เป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนั่นก็คือแบคทีเรีย H. pylori นะคะH. pylori เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารตรวจพบได้ยังไง
2: ตรวจยังไง
1: เอาง่ายๆเลยนะถ้าไม่ตรวจไม่เจอ
2: หมายถึงว่าไม่ตรวจเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ก็จะไม่เจอเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยทำหน้าที่แบบไหนรู้ไหมทำหน้าที่เหมือนเราเป็นโรคกระเพาะธรรมดาเลยปวดท้องจุกลิ้นปี่หรือบางคนเนี่ยเป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่แล้วก็จะคิดว่าเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนบางคนทานอาหารไม่ตรงเวลาก็คิดว่าเนี่ยเป็นอาการของการทานอาหารไม่ตรงเวลาแต่จริงๆแล้วนะคะ H. pylori เนี่ยเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ที่เยื่อบุกระเพาะอาหารนะแต่ว่าไม่ก่ออันตรายแต่ว่าจะมีการทำให้เกิดติดเชื้อแบบเฉียบพลันหรือในปริมาณมากโดยเฉพาะคนที่ชอบทานอาหารที่สุกๆดิบๆ
2: ของโปรดของคนยุคนี้เลยใช่
1: จริงๆแล้วชอบกินมากกุ้งแช่น้ำปลา
2: แซ่บเนาะ
1: แซ่บมันแซ่บแต่ว่าก็จะมีเชื้อชนิดนี้อยู่ด้วยเพราะว่าเป็นแบคทีเรียไงคือปกติแล้วเนี่ยแบคทีเรียหลายชนิดนะไม่อาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารได้เนื่องจากถูกกรดทำลายแต่ตัวเนี้ย
2: มันสู้
1: มือมันแข็งแรงมันเข้มแข็งมากคือมันสามารถอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานนับ10ปีเลยอะเธอมันสู้ขนาดไหนคิดดู
2: อุ้ย
1: 10ปีเลยนะ
2: 10ปีคืออายุยืนมาก
1: อายุยืนมากอายุยืนมากกว่าหมาดิฉันที่บ้านอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะการติดเชื้อ H. pylori H. pylori เนี่ยในระยะแย่ในระยะเนี่ยฉันรวนละระยะแรก
2: ค่ะ
1: เพราะที่ฉันกลัวมันมากตั้ง10ปีจะทำให้กระเพาะอาหารอักเสบปวดท้องธรรมดาแต่ที่สำคัญก็คือปวดท้องเป็นระยะเวลานานรักษาแบบกินยากระเพาะอาหารเพื่อลดกรด 8อาทิตย์ไม่ดีขึ้นต้องสังเกตแล้วแปดสัปดาห์กับ2 เดือนถ้า2 เดือนไม่ดีขึ้นแสดงว่าฉันอาจจะมีเชื้อนี้อยู่ทีนี้มาดูอาการที่พบได้บ่อย 1. ปวดจุกหรือแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่ที่บอกไปอาการเนี่ยสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นปวดตอนท้องว่างหรือว่าปวดหลังการทานอาหารท้องอืดเรอเปรี้ยวคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยอาการเหล่านี้ใครจะไปคิดว่าเรามีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ก็คิดว่าฉันเป็นโรคกระเพาะ
2: กรดไหลย้อน
1: แต่ถ้า2 เดือนขึ้นไปไม่หายสังเกตได้เลยคือผู้ติดเชื้อบางรายเนี่ยไม่มีอาการเลยนะคะแต่ว่าแบคทีเรียก็ยังคงทำลายกระเพาะอาหารไปเรื่อยๆน่ากลัวมากเลยค่ะไม่มีอาการแต่ก็ทำลายกระเพาะฉันไปการติดต่อเนี่ยติดต่อได้จากการกินการทานอาหารหรือว่าน้ำดื่มที่มีอาการปนเปื้อนการสัมผัสใช้ช้อนส้อมแก้วน้ำหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นกินรอนช้อนกลางล้างมือยังสำคัญอยู่นะส่วนภาวะแทรกซ้อนหากปล่อยไว้ไม่รักษาก็คือ1เกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเสี่ยงเกิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารหรือว่ากระเพาะทะลุได้ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้มีอักเสบเรื้อรังนาน10-20 ปีอาจพัฒนาเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
2: มันสะสม
1: มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งการตรวจวินิจฉัยเนี่ยจริงๆเราก็ง่ายมากนะเป็นการตรวจแบบเป่าลมหายใจก็คือการตรวจหาเชื้ออันนี้แม่นยำแล้วก็สะดวกด้วยก็คือพ่นลมหายใจเข้าไปในเครื่องก็จะตรวจได้หรือตรวจทางเลือดหรืออุจจาระเพื่อหาแอนติบอดีหรือว่าชิ้นส่วนของเชื้อแล้วก็อันที่3ก็คือส่องกล้องกระเพาะอาหารเพื่อดูแผลแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อมาตรวจหาเชื้อทีนี้เราจะไป อยู่ดีๆจะไปตรวจได้ไหมไปบอกคุณหมอได้ไหมถ้าเราตรวจร่างกายทุกๆปีเราสามารถบอกอาการคุณหมอได้แล้วก็อาจจะบอกคุณหมอว่าได้ยินข่าวแบบนี้มาอาจจะเสี่ยงเป็นแบบนี้ไหมคะ
2: กังวล
1: มีความกังวลช่วยให้คุณหมอเนี่ยตรวจละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องนี้ให้หน่อยอ่ะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเชื้ออะไรแค่บอกว่ามะเร็งกระเพาะอาหารก็ได้เดี๋ยวคุณหมอไปตรวจหาเชื้อเองนะคะส่วนการรักษาเนี่ยแพทย์จะจ่ายเป็นยาปฏิชีวนะ 2-3 ชนิดร่วมกับยาลดกรดอันนี้เป็นแบบพื้นฐานนะแล้วก็ต้องทานยาต่อเนื่องเป็นเวลา 10-14 วันอันนี้ในกรณีที่ยังไม่เป็นมะเร็งนะคะยังไม่เป็นนะแต่ต้องระวังด้วยว่าต้องทานยาให้ครบตามแพทย์สั่งเพื่อป้องกันการดื้อยา
2: อ
1: นี่อันนี้เรื่องการดื้อยาแล้วการดื้อยานี่ก็ต่อเนื่องอีกเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้หมอออกมาเตือนแล้วนะคะว่าการดื้อยาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามหันตภัยเชื้อระดับโลกเลยนะ
2: คือจะบอกว่าคนไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันพี่ไอคือหลายๆคนคือพอทานยาแล้วพอหายอ่ะ
1: แล้วก็
2: จบ
1: ใช
2: ่
1: ทานยาหายจบโดยที่อย่างเช่นหมอสั่งว่า
2: ต้องหมดแผงนะ
1: อะม็อกซี่ซิลินต้องทานให้หมดแสนผ่าทานให้หมดแผง2 สัปดาห์ 14 วันไม
2: ่ฉันหายแล้วไง
1: ฉันหายแล้วฉันหยุดเลย
2: จบเลย
1: แล้วพอเป็นใหม่ก็เป็นแบบนี้อีกเดี๋ยวมาดูกันคือหมอสุรัตน์เนี่ยเขาได้เตือนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศแพทย์ประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมองนะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการโพสต์ผ่านเพจสาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์นะคะบอกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเนาะดูสิเกี่ยวอะไรกับภาวะดื้อยาเดี๋ยวมาดูกันก็บอกภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนไฟป่าน้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่อีกมีหนึ่งอย่างที่เป็นภัยเงียบนั่นก็คือการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อโรคนอกจากการที่เราเนี่ยทานยาไม่หมดโดสแล้วก็หยุดเองไปทานเองใหม่แล้วก็หยุดใหม่ทำให้ดื้อยาแล้วการที่ดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อโรคเนี่ยด้วยการเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกัน
2: ค
1: ือบางทีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเขตร้อนชื้นเนาะมีการติดเชื้อโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็ยาปฏิชีวนะเนี่ยที่ทานเนี่ยบางทีเราเอามาจากต่างประเทศบางทีก็ไม่ค่อยแบบสมเหตุสมผลเท่าไหร
2: ่ด้วยอาจจะด้วยเรื่องของสภาพอากาศ
1: ถูกต้องเรื่องของสภาพอากาศ
2: ค
1: ือบางคนเจ็บคอก็กินยาฆ่าเชื้อเป็นไหม
2: ใช่เป็นไร
1: อันนี้ไม่ได้นะเจ็บคอกินยาฆ่าเชื
2: ้อ
1: บางคนเนี่ยแค่แบบน้ำมูกไหลใสๆเนี่ยก็กินยาฆ่าเชื้อแล้วอะ
2: ไม่แต่บางคนคืออย่างสมมติว่าน้ำมูกไหลใช่ไหมทานยาฆ่าเชื้อแล้วเป็นยาฆ่าเชื้อที่เพิ่งทานจากอีกโรคหนึ่ง
1: ที่
2: เราหย
1: ุ
2: ดเองมีนะ
1: ม
2: ีจริง
1: ๆแล้วพอเขาบอกว่าพอคือพอมันติดเชื้อแบคทีเรียจริงๆอ
2: ่ะ
1: ไอ้ยาอันเนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะมันพร่ำเพรื่อไปแล้วอ่ะ
2: ใช่มันชิน
1: ไปแล้วเพราะฉะนั้นเชื้อเนี่ยนะคะมันดื้อยาง่ายค่ะแล้วก็อากาศที่โลกร้อนขึ้นเชื้อปรับตัวเร็ว
2: เขาก็ปรับตามสภาวะ
1: ใช่
2: แล้วถ้าแบบนี้มันจะส่งผลยังไงบ้าง
1: ส่งผลได้เพราะว่าหนึ่งพอโลกร้อนขึ้นเชื้อโรคเนี่ยแบคทีเรียไวรัสเนี่ยมันก็จะปรับตัวไปตามอุณหภูมิโลกที่มันร้อนขึ้นภาวะโลกร้อนภาวะโลกเดือดเนี่ยมันปรับตัวได้อยู่แล้วมันแข็งแรงดูสิว่า
2: สู้อีกแล้ว
1: อีโบลาก็ปรับตัว
2: มันสู้
1: โควิดมันก็ปรับตัวแบคทีเรียตอนนี้เริ่มปรับตัวแล้วนะจ๊ะการที่คุณทานยาปฏิชีวนะเพื่อไปฆ่าแบคทีเรียที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยยิ่งแบคทีเรียมันยิ่งเจออากาศแบบนี้เจอสภาพแวดล้อมแบบนี้อุณหภูมิแบบนี้มันยิ่งปรับตัวได้ง่ายเพราะฉะนั้นพอมันปรับตัวขึ้นเราก็ยิ่งดื้อยาเมื่ออากาศร้อนขึ้นเชื้อโรคก็แข็งแกร่งขึ้นซึ่งงานวิจัยเนี่ยมีการตีพิมพ์ออกมานะ
2: คะ
1: เมื่อปี2020ที่ผ่านมาบอกว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับอัตราดื้อยาที่สูงขึ้นในแบคทีเรียอย่างมีนัยสำคัญคุณ คุณทำให้เกิดเชื้อปอดบวมติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนคนภูมิต่ำเนี่ยก็เป็นเป้าหมายเลยซึ่งอุ๊ยดิฉันสิภูมิต่ำเนี่ยเป็นเป้าหมายเลยค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยจะส่งเสริมให้การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมีอัตราการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างเชื้อมากขึ้นด้วยว้ายตายแล้วคือพูดกันง่ายๆเลยว่าเมื่อโลกอุ่นขึ้นเชื้อโรคเนี่ยอาจมีโอกาสพัฒนาแล้วก็แพร่กระจายความสามารถในการต้านยาปฏิชีวนะได้มากขึ้นโลกร้อนติดเชื้อทั่วไปก็ใช้ยาปฏิชีวนะเชื้อดื้อง่ายอยู่แล้วพอโลกร้อนขึ้นอีกนะนู่นนี่นู่นนั่นมาปุ๊บเชื้อก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ดื้อยาใหม่ได้อีกโอ้ยอันนี้น่าสนใจมากนะจริงๆอยากขยายเรื่องนี้มากนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลานะให้คุณหมอมาพูดในเรื่องนี้อีกคือเรื่องนี้นะคะแก้ไขได้โดยอะไรรู้ไหมไม่ได้แก้ไขได้มันเป็นปัญหาระดับโลกก็จริงแต่ไม่ต้องแก้ไขระดับโลกเลยไม่ต้องเป็นระดับ WHO อะไรเลยแก้ไขโดยที่เริ่มจากตัวเรานี่แหละอันดับหนึ่งเลยใช้ยาปฏิชีวนะเฉพาะแพทย์สั่งแก้ได้ไหมที่ตัวเราอันนี้เอาแค่ตัวเรานะไม่ต้องดับ WHO ละรับประทานยาให้ครบตามกำหนดเห็นไหมไม่ต้องดับ WHO แค่เราหลีกเลี่ยงการซื้อยาปฏิชีวนะกินเองส่งเสริมการฉีดวัคซีนเพื่อลดการติดเชื้อสนับสนุนมาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้สองอันหลังเนี่ยอาจจะให้โลกช่วยกันเพราะว่าสภาวะเรือนกระจกกับการใช้ทรัพยากรเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีการสนับสนุนด้วยส่วนเรื่องของการส่งเสริมวัคซีนเนี่ยจริงๆใครที่มีสิทธิ์30บาทหรือว่าสิทธิ์ของประกันสังคมเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยมาขยายความกันเพราะว่ามีเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: อ่ะน้องฝนมีเรื่องอะไรที่จะมาพูดคุยกันบ้างของพี่โหเป็นไงสองเรื่องต่อเรื่องนะตกใจนะเรื่องของการดื้อยานะ
2: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เตือนทุกท่านนะคะเรื่องของการเข้าฤดูฝนแบบนี้แล้วทางกรมควบคุมโรคก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย9โรคติดต่อ3ภัยสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝนค่ะพร้อมกับเรื่องของแนวทางการแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองที่ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีความห่วงใยมากๆค่ะโดยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในขณะนี้อย่างที่เราเข้าใจกันว่าประเทศของเราเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมส่งผลให้หลายพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องเลยสภาพอากาศก็ชื้นแฉะแล้วก็อาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่เลยซึ่งสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะมันเอื้อต่อเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดต
1: ่อ
2: รวมถึงการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดสุขภาพเกิดภัยสุขภาพต่างๆกรมควบคุมโรคก็เลยได้มีการประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยในปี2569ค่ะซึ่งโรคและภัยสุขภาพที่เราต้องเฝ้าระวังในฤดูฝนก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเดินหายใจ
1: ค่ะ
2: ซึ่งประกอบไปด้วยอย่างที่เราเข้าใจกันเลยไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV ค่ะแล้วก็โรคโควิด-19ซึ่งทั้งหมดเนี้ยเขาแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงอากาศที่ชื้นแล้วก็ในสถานที่แออัดอาการสำคัญค่ะคือไอเจ็บคอมีไข้มีน้ำมูกบางรายก็อาจจะมีการเหนื่อยหอบหรือว่าหายใจลำบากได้ซึ่งเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเหมือนเดิมเลยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือว่ามีแอลกอฮอล์ ที่ควรจะพกไว้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยค่ะแต่ว่าถ้าเรามีอาการป่วยก็ควรที่จะหยุดพักรักษาตัวด้วยเพื่อที่จะไม่ให้แพร่กระจายไปสู่คนอื่นแล้วก็เข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยค่ะถัดมาคือกลุ่มที่2นะคะพี่ไอ้กลุ่มที่2ก็คือโรคติดต่อจากการสัมผัสประกอบไปด้วยโรคเลปโตสไปโรซีดค่ะโรคฉี่หนูนั่นเองหรือว่าเมลิออยโดซีดโรคไข้ดินและโรคมือเท้าปากซึ่งปัจจุบันเราก็จะเห็นกันอย่างโรคมือเท้าปากตอนนี้เปิดเทอมแล้วเด็กๆก็จะเป็นกันง่ายก็ต้องระมัดระวังกันเพราะว่าอยู่ใกล้กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะพบได้บ่อยในช่วงฝนตกแล้วก็น้ำท่วมแบบนี้น้ำท่วมขังแบบนี้ค่ะโดยฉี่หนูและโรคเมลิออยโดซีดเกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะซึ่งคุณผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำย่ำโคลนควรที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการแช่น้ำด้วยเท้าเปล่าหรือว่าการลุยน้ำเป็นเวลานานๆหากจำเป็นก็ควรที่จะต้องสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันแล้วก็รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังการสัมผัสน้ำและดินทันทีค่ะส่วนโรคมือเท้าปากคุณผู้ฟังเราก็มักจะพบได้บ่อยในกลุ่มเด็กเล็กที่ติดต่อกันผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกันดังนั้นควรที่จะแนะนำบุตรหลานนะคะเรื่องของการดูแลทำความสะอาดการล้างมือบ่อยๆดูแลเรื่องของเล่นพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยอีกกลุ่มนึงคุณผู้ฟังกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะมีโรคไข้เลือดออกค่ะโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าโรคชิคุนกุนย่าแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะซึ่งเราก็จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้เพราะว่ามันมีน้ำขังเนาะแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอาการสำคัญของโรคที่ติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะก็คือจะมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายรวมถึงมีผื่นหรือว่าปวดข้ออย่างรุนแรงด้วยดังนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคนั่นก็คือเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังแล้วก็เก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดค่ะรวมทั้งการนอนในมุ้งหรือว่าทายากันยุงแล้วก็สวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มค่ะนั่นก็คือเรื่องของภัยสุขภาพที่ควรจะต้องระมัดระวังกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นั่นก็คืออันตรายจากการถูกงูพิษกัดเพราะว่าในช่วงนี้คือมันชื้นเนาะเขาก็หนีน้ำแหละเหมือนที่เราเห็นภาพข่าวที่มีหนูได้เห็นมีหนูคือเหมือนเขาหนีน้ำเขาก็ไปเกาะไปรวมกันจนทำให้เราเห็นเป็นภาพที่เราตกใจเหมือนกัน
1: หนูรวมกันเป็น
2: เกาะกองเลยอ่ะตกใจอยู่แล้วก็เรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันคนที่อยู่ชาวไร่ชาวสวนเนาะต้องระมัดระวังกันเวลาฝนตกก็อย่าไปอยู่กลางแจ้งค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอันตรายที่เราบอกกันก็คืออันตรายจากการกินเห็ดพิษโดยในช่วงฤดูฝนก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการเจอพบสัตว์มีพิษออกจากที่หลบซ่อนรวมถึงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งแล้วก็ประชาชนก็จะนิยมเก็บเห็ดป่ามารับประทานกันทั้งหมดนี้ก็เป็นอันตรายมากๆควรที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ระมัดระวังกันก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยที่จะต้องระมัดระวังกันในช่วงหน้าฝนที่แบ่งเป็น4กลุ่มจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยหลายๆคนก็ประหยัดได้ประหยัดแล้วก็คือไม่เปิดแอร์เปิดพัดลมไหมมันไม่ร้อนแล้วไงเปิดพัดลมไหมคุณเปิดพัดลมไหมคะหรือว่ายังเปิดแอร์อยู่
2: เป็นคน
1: ปน
2: ใช่
1: ติดแอร์
2: ติดแอร
1: ์จริงๆอันเนี้ยเหมือนกันนะคะก็คือเปิดแอร์เสร็จปุ๊บก็มาเปิดพัดลมเอาอุณหภูมิได้ที่แล้วก็เปิดพัดลมแหละทีนี้หลายคนไม่รู้ว่าการนอนเปิดพัดลมทั้งคืนเนี่ย มีความเสี่ยงเหมือนกันนะมีความเสี่ยงยังไงคือปกติแล้วการเปิดพัดลมเนี่ยก็โอเคแหละก็ทำให้สภาพอากาศในห้องมันโฟลมันมีความระบายความร้อนได้ดีซึ่งณตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็มาเปิดพัดลมแล้วเพราะว่าประหยัดไฟด้วย เสียค่าไฟไปเยอะจากช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะคะ ทางด้านของนายแพทย์มานัญชาค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกนะในสหรัฐอเมริกานะคะได้บอกว่าการเปิดพัดลมนอนเนี่ยคือมันไม่ได้อันตรายสำหรับทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ดีสำหรับทุกคนเพราะบางคนเนี่ยเปิดพัดลมนอนแบบผิดวิธีคุณเปิดแบบไหนบางคนเปิดแล้วให้ผ่านเท้าให้ผ่านตัวบางคนอังหน้าเลยพัดใส่หน้าเลยคุณเปิดแบบไหน
2: ไกลๆจะอยู่ปลายเท้าเวลาอยู่บนที่นอน
1: คือจริงๆแล้วว่าการเปิดพัดลมเนี่ยดีนะเพราะมันทำหน้าที่คล้ายๆกับ white noise white noise เนี่ยก็คือเป็นเสียงแบบเสียงพัดลมมันจะทำให้เรากล่อมเราด้วยซ้ำมันก็จะกลบเสียงภายนอกกลบเสียงรบกวนจากภายนอกเช่นเสียงรถเสียงคนคุยหรือว่าเสียงสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งทำให้เราเนี่ยหลับได้ลึกดีขึ้นแต่ว่าใครที่เปิดพัดลมเป่าใกล้หน้าเกินไปอาจตื่นมาพร้อมกับอาการคัดจมูกซึ่งดิฉันอาจจะเป็นนะเพราะว่าเสียงแหบคัดจมูกแล้วเขาบอกว่าการที่ตั้งพัดลมให้เป่าตรงบริเวณหน้าไปตลอดทั้งคืนเนี่ยอาจสร้างความไม่สบายให้กับร่างกายได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นการที่ลมเนี่ยเป่าใกล้จมูกมากเกินไปอาจจะทำให้เยื่อบุจมูกแล้วก็เมือกภายในเนี่ยมันแห้งปกติจมูกเนี่ยมันจะมีเมือกอยู่ตลอดเวลาเนาะ
2: เพื่อแห้ง
1: พอมันแห้งมันกรังปุ๊บเนี่ยหายใจลำบากนะคะแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันก็จะพยายามสร้างเมือกขึ้นมาอีกเพื่อชดเชยไอ้ที่มันแห้งกรังไปทีนี้หลายคนตื่นมาก็พร้อมกับอาการคัดจมูกโดยไม่รู้สาเหตุเนี่ยแหละรู้แล้วสาเหตุก็คือเปิดพัดลมอังหน้าตลอดทั้งคืนทีนี้ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็บอกว่าควรเปิดพัดลมแบบไหนก็คือควรเปิดพัดลมแบบสายแบบที่น้องฝนทำถูกต้องเลยก็คือเปิดไกลๆให้สัมผัสตัวไม่ได้กระทบต่อระบบทางเดินหายใจมากเกินไปแล้วก็ที่สำคัญนะคะพัดลมเนี่ยอาจจะเป็นตัวกระจายฝุ่นละอองเกสรดอกไม้หรือว่าขนสัตว์ด้วยในกรณีที่ใครแพ้เกสรแพ้ฝุ่นแพ้ขนสัตว์ก็ต้องดูให้ดีๆว่าการเปิดพัดลมเนี่ยเปิดในบริเวณที่มันค่อนข้างสะอาดเนาะฝุ่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะทำให้ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือว่าอาการที่ก่อให้เกิดสารที่ฟุ้งกระจายในอากาศที่ทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหลคันไอนะคะคือบางรายเนี่ยอาจจะส่งผลให้มีอาการนอนกรนแล้วก็ภาวะหยุดหายใจรุนแรงได้เลยนะในขณะนอนหลับอย่างที่เราเคยคุยกันนะคะทีนี้ท้ายที่สุดนะอย่างที่เขาแนะนำเปิดใส่ไปใส่มาอย่าให้เป่าเข้าหน้าโดยตรงในระยะใกล้นะคะและที่สำคัญก็คือหมั่นทำความสะอาดใบพัดรวมถึงตัวเครื่องอย่างสม่ำเสมอด้วยและใครที่มีบ้านไหนที่มีเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดก็ต้องดูให้ดีๆเรื่องของความสะอาดก็การเปิดพัดลมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเปิดให้ถูกวิธีก็แล้วกันมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากพัดลมเดี๋ยวได้มากที่สุด
2: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของไขมันพอกตับที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันพักกันครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: อบแม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลครันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ที่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
0: ปัจจุบันกลุ่มวิชาชีพออนไลน์หรือสแกมเมอร์บางนิยมมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลักเพราะเป็นกลุ่มที่มีความคุ้นเคยทางโลกออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆทั้งยังมีความอ่อนไหววิตกกังวลทำให้หลงกลเป็นเหยื่อได้ง่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ข้อมูลว่ากลุ่มผู้สูงอายุมักตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันมากขึ้น
9: สะท้อนถึงความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่โดยรูปแบบภัยออนไลน์ที่ต้องระวังเช่นการหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์การหลอกลงทุนการหลอกให้รับเพื่อหวังเอาทรัพย์สินการหลอกให้กลัวโดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งว่าเราเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดการหลอกขายยาและอาหารเสริมการหลอกขายประกันสุขภาพและการหลอกรับสวัสดิการผู้สูงอายุดังนั้นควรมีสติทุกครั้งเมื่อรับสายโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยไม่โลภไม่ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจำเพื่อรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงหากมีคนโอนเงินผิดบัญชีมาที่บัญชีเราไม่ควรโอนเงินคืนเองควรสอบถาม call center หรือสาขาของธนาคารที่เรามีบัญชีอยู่ให้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดการหลอกลวงทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามที่ผู้สูงอายุต้องระวังการให้ความรู้และการฝึกฝนการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยรวมถึงการใช้เทคนิคป้องกันต่างๆจะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการถูกหลอกลวงได้อย่างแน่นอน
4: รายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
2: 10:33 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะไปฟังนายแพทย์กิตติชื่นยงนะคะนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีกับประเด็นไขมันพอกตับโรคของคนยุคใหม่ค่ะเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยค่ะ
10: ครับสวัสดีครับท่านผู้เรื่องดำเนินรายการแล้วก็ท่านผู้ฟังนะ
2: คำถามแรกเลยค่ะคุณหมอคะ
1: ค่ะ
2: ไขมันพอกตับคืออะไรแล้วเขาเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
1: ค่ะ
10: ครับมีมากเลยครับคือคำว่าไขมันพอกตับเนี่ยก็คือหมายถึงการที่มีเม็ดไขมันเนี่ยเข้าไปแทรกในเนื้อตับถ้าผมขออนุญาตเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยหลายท่านอาจจะเคยทานพวกปลาไม่ออกไหมฮะพวกปลาก็คืออาหารต่างประเทศที่เป็นพวกตับแข็งหรือตับเป็ดอะไรที่มีไขมันเยอะมันจะสีนวลๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ของเม็ดไขมันในเนื้อตับเนี่ยเยอะเกินกว่า 10% คือถ้ามีน้อยน้อยกว่า 10% เนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันเยอะกว่านั้นก็เราเรียกว่ามีไขมันสะสมในเนื้อตับหรือพอกตับเนี่ยเยอะที่ปกตินะครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่แอลฟ้างนึงก็คือดื่มเหล้านะครับอีกฟ้างนึงที่เรากำลังจะเข้าสู่รายการนี้ก็คือเกิดไม่ได้เกิดการดื่มเหล้าคือดื่มเหล้าก็ไม่ได้เยอะดื่มเหล้าน้อยหรือไม่ได้ดื่มเลยก็เกิดได้พวกนี้อย่างที่พิธีกรนำผู้นำรายการดำเนินไปพูดไปบ้างแล้วอ่
1: ะ
10: ก็คือการส่วนใหญ่เกิดจากการที่เรามีไขมันในร่างกายเยอะเกินไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่อีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากยาบางอย่างและเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีหรือ HIV นะครับอันนี้คือส่วนน้อยนะครับยาก็ได้ยาบางอย่างหลายตัวที่เรารักษาในบางโรคก็เกิดภาวะไขมันตับได้แต่ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะทุกโภชนาการเกินก็คือการที่มีไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไปนะครับเอาโดยนิยามสั้นๆแบบนี้ก่อนนะครับ
1: แล้วอันนี้ในเรื่องของอาหารแล้วมีในเรื่องของเชิงพฤติกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์ไหมคะที่เราได้เกริ่นไว้ในช่วงแรกสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราคนทำงานอย่างพวกเรา
10: ส่วนหนึ่งก็คือเป็นพฤติกรรมอย่างที่ผู้บริการรายการบอกนะครับก็คือภาวะเรามีภาวะอ้วนหรือท้ว
1: ม
10: ภาวะท้วมก็คือเรามีน้ำหนักเรามีสัดส่วนของเรียกว่าดัชนีมวลร่างกายหรือ body mass index ที่เราเรียกว่า BMI ตัว BMI นะฮะเวลาคำนวณ BMI ง่ายๆก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร2ครั้งนะครับถ้าเกิน25เราเรียกว่าท้วมนะครับถ้าตัวเลขนี้มากกว่า25ถึง30ก็คือท้วมถ้ามากกว่า30ก็เรียกว่าอ้วนแล้วนะครับพวกนี้ร่วมกับหรือบางคนอาจจะไม่ได้อ้วนแต่ว่ามีภาวะดื้ออินซูลินหรืออินซูลินรีสิสแตนซ์ซึ่งเราพบร่วมกับพวกเบาหวานชนิดที่2คือคนที่มีรอบเอวเยอะผู้ชายเราจะเอารอบเอวเยอะกว่า90%นะที่ระดับสะดือผมขอพูดตัวให้กลมๆนะเขาเป็นนิ้วตัวเลขมันจะจำอาจจะจำยากถ้าเป็นเซนติเมตรผู้ชาย90%ผู้หญิง80%ที่ระดับสะดือนะครับถ้าเรายืนตรงๆแล้วเอาสายวัดจากสะดือแล้วรอบตัวแนบไปกับลำตัวชนกับสะดืออีกครั้งหนึ่งผู้หญิงเกิน80%ผู้ชายเกิน90%ของคนเอเชียเราเรียกว่ามีภาวะรอบเอวเยอะซึ่งสัมพันธ์กับภาวะอินซูลินรีสิสแตนซ์ หรือเมตาบอลิกซินโดรมชื่อคล้ายๆกันชื่อคนละอันจะอันเดียวกันนะครับคือภาวะที่ร่างกายมีอินซูลินที่สร้างจากตับอ่อนแต่อินซูลินที่ว่านี้เป็นเหมือนสารที่ไม่ออกฤทธิ์เลยทำให้เกิดภาวะอ้วนและมีไขมันพอกตับเพราะว่าหน้าที่หนึ่งของอินซูลินนอกจากควบคุมหลายคนจะได้ยินชื่ออินซูลินเรื่องของการรักษาเบาหวานถูกต้องไหมครับแต่ว่าอินซูลินมีหน้าที่อันหนึ่งก็คือการนำไขมันออกจากตับนะครับนำไขมันออกจากตับนะฮะดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือถ้าตอบคำถามผู้บริการก็คือ1ก็คือเป็นโรคก็คือคนที่มีภาวะอินซูลินรีสิสแตนซ์เช่นเป็นเบาหวานมีไขมันในเลือดสูงนะครับแต่ถ้าเรื่องพฤติกรรมรู้สึกปล่อยให้ร่างกายมีน้ำหนักเกินมีไขมันในร่างกายเกินเช่นการบริโภคอาหารบางอย่างที่เสริมเรียกว่าเสริมพลังงานเข้าไปเช่นคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลและไขมันร่วมกับพฤติกรรมที่ผู้ดำเนินรายการพูดตั้งแต่แรกก็คือการที่เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราทำงานจับโต๊ะนั่งโต๊ะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เดินหรือว่าออกกำลังกายเลยนะฮะนั่นแปลว่าพลังงานที่เรารับประทานเข้าไปมากกว่าพลังงานที่เราใช้หรือออกกำลังกายมากๆยิ่งมากเท่าไหร่ความที่เราท้วมหรืออ้วนก็จะปรากฏเห็นเลยครับไขมันก็ในตับก็จะเยอะมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นครับโดยสรุปก็คือจะต้องระวังเรื่องน้ำหนักตัวรอบเอว2อย่างเลยนะฮะด่านหนึ่งคือ body mass index ต้องไม่เกิน25และรอบเอวผู้ชายไม่เกิน90ผู้หญิงไม่เกิน80ในคนไทยหรือเอเชียนี่แหละครับนะฮะ
1: คุณหมอคะแล้วในช่วงนี้ที่คนเขาฮิตออกกำลังกายกันมากแล้วก็กินโปรตีนกันเยอะๆอันนี้เนี่ยอาหารเสริมหรือว่าโปรตีนพวกนี้ค่ะมีส่วนช่วยที่ทำให้เรามีภาวะไขมันพอกตับบ้างไหมคะ
10: เป็นคำถามที่ดีมากคือว่าปกติแล้วเนี่ยที่เราต้องแยกพูดนิดนึงโปรตีนมีประโยชน์ในการของการสร้างกล้ามเนื้อในคนที่จะทำให้เปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อเยอะเนี่ยการเสริมโปรตีนเข้าไปย่อมมีประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากให้กล้ามเนื้อเยอะแต่เราจำกัดโปรตีนกล้ามเนื้อเราก็จะไม่มีเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นที่เราบางทีเราไปวัดอินบอดี้แล้วเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อเราเปอร์เซ็นต์น้อยในคนอายุเยอะขึ้นถูกต้องไหมฮะเพราะว่าหนึ่งอาหารไม่พอสองไม่ได้ออกกายดังนั้นถ้าถามว่าโปรตีนเสริมได้ไหมเสริมได้แต่ทีนี้ถ้าถามเรื่องไขมันพอกตับก็คือภาวะพลังงานเกินที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วโปรตีนเป็นอะไรที่เราเลี่ยงน้อยที่สุดเราบอกว่าเราทานให้ตามปกติแต่ถ้าเราทานเยอะเกินกว่าการใช้งานเยอะกว่าการออกกำลังกายอาหารแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นโปรตีนไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตไม่ใช่แป้ไม่ใช่ไขมันก็สะสมได้เหมือนกันอาหารแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นโปรตีนไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตไม่ใช่แป้ไม่ใช่ไขมันก็สะสมได้เหมือนกันนะครับเน้นตอบคำถามตรงนี้ว่าต้องแยกพูดคนละประเด็นถ้าเราจะสร้างกล้ามโปรตีนต้องพอแต่ต้องไม่มากเกินกว่าที่จะไปสะสมและปรับเป็นไขมันได้เพราะเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยสารอาหารมันจะปรับไปปรับมาได้นี่ออกไหมฮะ
1: ค
10: ือแป้งก็ปรับเป็นไขมันได้แล้วก็โปรตีนอะมิโนแอซิดกรดอะมิโนเนี่ยก็สามารถที่จะปรับไปเป็นไขมันได้เช่นกันมันจะมีความสมดุลของร่างกายของมันฉะนั้นการรับประทานโปรตีนทานได้ครับแต่ว่าต้องไม่มากจนมันติดไปเป็นไขมันครับ
1: ก็คือต้องรับประทานในปริมาณที่พอดีคำว่าพอดีนะคะคุณหมอคะพอดีพอเหมาะนี่มันประมาณไหนแล้วก็ถ้ามันมากเกินไปเราจะรู้ได้ยังไงอะคะ
10: ครับโดยปกติแล้วเขาก็จะมีตามเดี๋ยวนี้เขาจะมีแอปนะฮะเขาจะมีแอปพลิเคชันตามเป็นแบบว่าฟรีแอปพลิเคชันก็ได้คือปกติถ้าเรียกปกติคนเราวันหนึ่งที่เราไม่ได้มีสเตรสไม่ได้มีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคำนวณประมาณ25-30 กิโลแคลกิโลเปอร์กิโลเปอร์เดย์ก็คือเอาน้ำหนักตัวคูณ25เข้าไปแล้วเราก็ดูว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันเกินกว่าโทเทลแคลอรี่หรือพลังงานที่เราควรจะได้รับมากแค่ไหนนะครับที่สำคัญคือเราจะต้องหมั่นวัดชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดรอบเอวว่าสมดุลของเราตรงนี้เนี่ยเราเกินหรือเราขาดคือที่สำคัญคือเราต้องไม่น้ำหนักเกินขึ้นเรื่อยๆเราต้องลดน้ำหนักแล้วก็ให้ BMI ที่น้อยกว่า25รอบเอวน้อยกว่า90และแต่70ในผู้ชายและผู้หญิงครับ750ถูกต้องไหมครับ
1: 750ก็คือถ้าใครที่ออกกำลังกายแล้วจะต้องรับประทานโปรตีนถ้าใครที่ออกกำลังกายแล้วจะต้องรับประทานโปรตีนเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องมีตารางคำนวณหรือว่าอะไรของเขาอยู่แล้วเนาะก็ทานให้มันไม่เกินกว่าที่ร่างกายต้องการนะคะ
10: ถูก
1: ค่ะ
10: แต่ว่าอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเวลาพฤติกรรมเรื่องของความเสี่ยงเรื่องไขมันพอกตับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของปริมาณเท่านั้นมันอยู่ที่ชนิดอาหารด้วยหนึ่งก็คือชนิดอาหารสองคือพฤติกรรมการรับประทานชนิดอาหารก็คือพวกตัวที่ทำให้อินซูลินที่เราพูดถึงอินซูลินรีสิสแตนซ์เนี่ยนอกจากภาวะที่เรากินเยอะแล้วเนี่ยการที่น้ำตาลในเลือด สูงขึ้นหลังจากรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้อินซูลินในร่างกายเนี่ยไม่ออกฤทธิ์นะครับนะฮะดังนั้นการที่เรารับประทานอาหารประเภทน้ำตาลเชิงเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นของหวานทุกชนิดเลยนะครับลูกอมน้ำหวานผลไม้หวานหรือว่าขนมหวานพวกนี้ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบเยอะพวกนี้ในเลือดเนี่ยจะพอเราได้รับน้ำตาลเนี่ยในเลือดจะมีระดับกลูโคสในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นตัวที่เป็นดัชนีที่บอกว่าไม่ดีละอินซูลินรีสิสแตนซ์จะมากขึ้นเรื่อยๆพวกแป้งถ้าเราทานเยอะก็จะทำให้อินซูลินรีสิสแตนซ์มากดังนั้นอาหารที่ควรเลี่ยงของหวานแล้วก็แป้งควรจะลดลงไม่ใช่ไม่ทานแป้งนะควรจะลดลงและไขมันเนื่องจากไขมันเป็นพลังงานที่ถ้าประทานเท่ากันกับหมู่อื่นแล้วสลายเป็น ATP เยอะมากเยอะกว่าดังนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงของมันๆนะครับแต่ตัวที่ทานได้เยอะๆก็คือพวกผักหรือไฟเบอร์ผักที่เป็นใบหรือผักก้านพวกนี้สลัดผักน้ำใสต่างๆพวกนี้หรือผักต้มผักสดได้หมดนะครับสามารถทานได้เยอะๆน้ำเปล่าสามารถดื่มได้เยอะๆนะครับส่วนโปรตีนรับประทานได้พอดีนะครับที่สอเคยบอกข้าว1ส่วนโปรตีน1ส่วนแล้วก็ไฟเบอร์2ส่วนอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลองคอยถือให้บาลานซ์ชนิดอาหารด้วยสองที่จำการรับประทานอาหารบางคนรับประทานอาหารไวมากสังเกตไหมครับถ้าเราไปดูนะฮะมีการศึกษาชัดเจนว่าคนที่รับประทานอาหารไวเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะอ้วนได้ง่ายกว่าคนที่รับประทานอาหารเคี้ยวละเอียดแต่ช้าเพราะอะไรครับอันนี้อธิบายได้กลไกธรรมชาติร่างกายเพราะว่าความรู้สึกอิ่มของร่างกายหนึ่งคือกระเพาะสองคือสมองเพราะว่าสมองเนี่ยจะรับรู้จากพวกกลูโคสในเลือดถ้าคนคนหนึ่งรับประทานอาหารไวมากระดับกลูโคสยังไม่ทันขึ้นเลยรับประทานไปหมดแล้วจะมีคนหนึ่งค่อยๆรับประทานนะครับก็จะทำให้กลูโคสในเลือดเนี่ยค่อยๆขึ้นนะครับก็จะทำให้ปัจจัยทานเยอะเนี่ยก็สมองรับรู้แล้วว่าอิ่มแล้วนึกออกไหมครับสูงอิ่มในสมองดังนั้นพฤติกรรมการรับประทานที่จะเสี่ยงก็คือรับประทานอาหารไวมากๆนะครับ
1: ก
10: ็
1: คือเคี้ยวไม่ละเอียดด้วย
10: เคี้ยวไม่ละเอียดด้วยรับประทานหมดไวด้วยเพราะจะรับประทานอาหารได้เยอะมาก
1: จริงๆเรื่องของการเคี้ยวอะค่ะคุณหมอมันก็มีประโยชน์มากกว่านั้นเพราะว่ามันก็ทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยย่อยง่ายขึ้นด้วยการขับถ่ายก็ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณหมออ
10: ันนั้นถูกต้องเลยครับเพราะว่าไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยและพูดโดยเฉพาะพวกไฟเบอร์เนี่ยเราย่อยไม่ได้จะใช้แบคทีเรียในลำไส้ในการสลายแล้วแบคทีเรียที่ดีเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากไฟเบอร
1: ์
10: ดังนั้นถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดก็เท่ากับมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เผลอจะไปทำให้อุจจาระลำบากมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไฟเบอร์นั้นถูกย่อยถูกเคี้ยวดีมันกระจายตัวเหมือนกับเป็นเส้นใยในอุจจาระเนี่ยก็มีประโยชน์มากครับนี่กลับมาเรื่องเดิมเมื่อใส่มันท้องกับก็คือสรุปตามที่คำถามก็คือว่า1ก็คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารชนิดอาหารนะครับเลี่ยงของหวานลดแป้งลดไขมันจะไปเพิ่มพวกผักและเนื้อสัตว์นะครับผักนี่ก็เพิ่มเยอะๆนะครับแล้วก็พฤติกรรมการรับประทานก็คือรับประทานอาหารให้ช้าลงตักให้พอดีนะครับทานเน้นผักนะครับอีกอันนึงคือถ้าบางคนทำ intermittent fasting หรือ IF ฟังไหมฮะ IF คือได้ยินใช่ไหมฮะก็คือทำหลายคนทำนะนี่เป็นประโยชน์เพราะว่าอินซูลินรีสิสแตนซ์จะดีขึ้นถ้าเมื่อไหร่อินซูลินรีสิสแตนซ์ดีขึ้นเพราะว่าไขมันพอกตับจะลดลงครับผม
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้เรื่องของเพศแล้วก็อายุเนี่ยมีส่วนที่ทำให้มีไขมันพอกตับมากขึ้นไหมคะเพราะพอเราพูดถึงเรื่องไขมันพอกตับหรืออะไรที่เกี่ยวกับตับเนี่ยเรามักจะนึกถึงเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็นึกถึงในเรื่องของเพศชายที่อาจจะเป็นได้มากขึ้นทีนี้ผู้หญิงสามารถเป็นไขมันพอกตับได้ด้วยพฤติกรรมหรือว่าได้ด้วยลักษณะของการเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแบบนี้ค่ะ
10: คือถ้าเป็นเรื่องของไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศโดยตรงแต่แนวโน้มที่เกิดในเพศหญิงเยอะกว่าเพราะว่าแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงด้วยลิปิดเส้นพัฒนาฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยอาจจะทำให้มีไขมันสะสมในร่างกายได้เยอะกว่าเหมือนกันในบางเปอร์เซ็นต์แต่โดยรวมแล้วพวกนี้เราจัดการได้มันไม่ได้เกิดจากว่าเรื่องของเพศแต่มันเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมเรื่องของการควบคุมไขมันในร่างกายมากกว่านะครับมากกว่าแล้วก็แต่ว่าถ้าอายุเนี่ยแน่นอนว่าเราอายุมากขึ้นเรื่องของการเผาผลาญพลังงานก็จะลดน้อยกว่าวัยรุ่นดังนั้นวัยรุ่นก็จะเจอโอกาสเจอไขมันพอกตับน้อยกว่าแน่นอนเทียบกับคนที่สูงวัยครับ
11: ค่ะคุณหมอค่ะแล้วในส่วนของน้ำหนักค่ะที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักจะมีส่วนต่อการส่งผลต่อเรื่องของไขมันพอกตับแล้วแบบนี้คนที่ผอมอะค่ะมีโอกาสที่จะเป็นไขมันพอกตับได้หรือเปล่าคะ
10: คือมีโอกาสครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้หมอพูดไปผมพูดไปตอนต้นรายการก็คือว่าคนที่ส่วนใหญ่เกิดภาวะที่เรียกว่าอินซูลินรีสแตนซ์หรือว่าภาวะไขมันเกินแต่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อบางอย่างและที่สำคัญอีกอย่างคือจะเกิดจากยาที่เขาพูดบ่อยๆก็คือยาปฏิชีวนะบางตัวยากลุ่มที่เรียกว่าทามอกซิเฟนก็คือพวกคล้ายๆเป็นเพิ่มมวลกระดูกนะครับยากลุ่มแก้หัวใจพิเศษที่ปกติบางตัวพวกนี้แต่เนื่องจากว่าโอกาสเกิดไม่ได้โอกาสรับประทานยาพวกนี้มันก็ไม่ได้เยอะมากเขาก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ดังนั้นถ้าตอบคำถามนี้ก็คือว่าคนผอมมีโอกาสเกิดได้แต่ไม่ได้เกิดจากเรื่องของภาวะอ้วนแต่เกิดจากกลไกอื่นจากยาและการติดเชื้ออื่นเท่านั้นเองครับ
1: แต่
10: โอกาสน้อยมากๆต้องคือหมายว่ามีความเสี่ยงในเรื่องยาเรื่องของการติดเชื้อพวกนั้นนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าคนที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไขมันพอกตับหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับตับเหมือนกัน
10: ถูกต้องเลยเพราะว่าที่เราหัวข้อที่เราพูดวันนี้ก็คือไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์เพราะว่าพวกนี้เกิดจากอินซูลินรีสิสแตนซ์เนี่ยเราอย่าปล่อยให้ร่างกายมีไขมันเถาพุงเนี่ยเยอะวิตามินแฟตเยอะเกินไปนะครับทีนี้ตัวภัยของไขมันพอกตับเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะว่าเรารู้ว่าไขมันพอกตับแล้วเนี่ยมันจะจบแค่นั้นในบางเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ 5-10% เนี่ยจะมีการพัฒนาการของเรียกว่าทำให้โรคดำเนินไปในทางที่แย่ลง
1: ค
10: ือไขมันไม่ได้อยู่เปล่ามันจะกระตุ้นให้เซลล์ตับอักเสบโดยตรวจเลือดเนี่ยหลายคนจะมีบางเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีค่าเอนไซม์ตับขึ้นเหมือนกับตับอักเสบจากไวรัสตับอักเสบจากยาจากอะไรจากเหล้าที่อักเสบเป็นนานๆเนี่ยก็ทำให้เกิดทางผิวในร่างกายเยอะขึ้นและมีบางเปอร์เซ็นต์พัฒนาไปเป็นตับแข็งซึ่งหลายคนสงสัยว่าไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังทำไมมีโอกาสเป็นตับแข็งนี่ครับก็คือที่พบบ่อยก็คือไขมันพอกตับนี่แหละครับมีบางเปอร์เซ็นต์ที่จะพัฒนาไปดังนั้นถ้าถามว่าแน่นอนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดพัฒนาไปอย่างนั้นแต่เราจะประมาทไม่ได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ท่านอาจจะเป็นคนเคสที่พัฒนาไปเป็นตับแข็งก็ได้แต่เมื่อเป็นตับแข็งแล้วชีวิตคุณภาพชีวิตก็จะลดลงนะครับมีอาเจียนเป็นเลือดมีท้องมารน้ำมีอาการตึงสับสนจากสารพิษข้างในเลือดหรือพอเซลล์ตับมันเนื้อรังกายเป็นตับแข็งแน่นอนโอกาสพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับหรือเฮโปโตเซลลาร์คาร์ซิโนมาเนี่ยก็จะสูงขึ้นแต่ว่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าโอกาสเกิดเยอะแต่เราประมาทไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะถ้าเราประมาทเราอาจจะเป็นเคสส่วนน้อยที่ว่านั้นก็ได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะไปเอาความเสี่ยงของเราไปไว้ตรงนั้นทำไมนะครับที่สำคัญอีกอย่างคือภาวะอ้วนเนี่ยมันไม่ได้มีผลอย่างเดียวถ้าไปอ่านดูมันมีผลทุกอย่างเลยมันจะเป็นโรคหัวใจความดันไขมันในเลือดสูงภาวะนอนกรนภาวะไขข้อเสื่อมสันหลังเสื่อมต่างๆพูดไม่จบนะครับพูดไม่จบจริง
11: ๆส่งผลอะไรเรื่องเลย
10: นั่นแปลว่าถ้าเทียบระหว่างคนรูปร่างปกติหรือค่อนไปทางผอมกับคนที่อ้วนหรือตัวเนี่ยคนที่ผอมก็โรคน้อยกว่าเมื่อชราไปถูกต้องไหมครับดังนั้นรักษาหนึ่งภาวะนอกจากเพราะไขมันพอกตับที่เราพูดกันในวันนี้แล้วยังมีภาวะอื่นๆอีกท่านผู้ฟังเราไปฟังได้ว่าภาวะอ้วนทำให้เกิดพอแทรกซ้อนอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะคุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของเมื่อสักครู่เนี้ยกว่าที่เราจะรู้ตัวว่าเออเราเป็นไขมันพอกตับหรือเป็นโรคเกี่ยวกับตับก็ต้องไปตรวจใช่ไหมคะทีนี้มันมีสัญญาณเตือนหรือมีอาการเตือนก่อนไหมคะที่เรากำลังคิดว่าไม่มันเป็นภัยเงียบหรือเปล่ามันมีสัญญาณเตือนอะไรไหมคะว่าเราจะเป็นโรค
10: คำถามดีมากค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าไขมันพอกตับเนี่ยส่วนใหญ่เลยเกือบ 80-90% ไม่มีอาการนะครับ 90% ก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเกิดเพราะถ้าไม่มีตับอักเสบเนี่ยแทบไม่รู้เลยแต่ที่รู้เนี่ยหนึ่งเพราะว่าเราไปตรวจเจอด้วยการตรวจสุขภาพหรือเราตรวจอุลตราซาวด์จากภาวะอื่นแล้วอุลตราซาวด์ก็ทักมาว่ามีไขมันพอกตับไปตรวจสุขภาพพบว่ามีค่าเลือดดีซึ่งที่หมอเขียนว่ามันทำให้ตับอักเสบได้ก็พบว่ามีค่าเอนไซม์ปรับขึ้นนะครับพวกนี้ขึ้นไม่มากขึ้นนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาปรึกษาแพทย์ทางเดินอาหารหรือแพทย์โรคตับถูกต้องไหมฮะอ
1: ัน
10: นี้ก็จะเจอแต่สิ่งที่จะไปกิจให้เรานะถ้าเราไม่เคยไปตรวจเนี่ย1 BMI นี้หมอบอกแล้วจำได้ไหมตัวอีกครั้งหนึ่ง BMI จำนวนยังไงนะน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม
1: น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม
10: ด้วย
1: ส่วนสูง
10: เป็นเมตรเช่นสูง 1.6 1.7 นะฮะ
1: ส่วนสูง2ครั้ง
10: เอาคือคิดได้กดได้เลยท่านผู้ฟังกดได้เลยฮะน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสมมติส่วนสูงของท่าน 1.7 ก็ได้เท่าไหร่ก็หารอีกครั้งหนึ่งตัวเลขที่ถูกต้องคือไม่เกิน25เอาตัวเลขกลมๆนะตัวเลขกลมๆถ
1: ้
10: าเกิน25เราก็เริ่มทวมละอีกอันนึงคือรอบเอวจำได้ไหมฮะรอบเอวที่วัดที่ตำแหน่งระดับสะดือใช้ใส่วัดรอบภาพจากสะดือไปถึงสะดือในเส้นรอบวงเรานะครับ ถ้าเกิน90เซนในผู้ชายเกิน80เซนในผู้หญิงนั่นท่านเสี่ยงแล้วท่านเสี่ยงแล้วนะครับหรือท่านเป็นเบาหวานหรือท่านเป็นไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์สูงพวกนี้เป็นความเสี่ยงหมดนะครับถ้ามีอย่างนี้ก็ไปตรวจได้แม้ว่าไม่เคยตรวจกับแพทย์ก็ตามนะครับถ้ามีโอกาสทีนี้เครื่องมือในการตรวจเนี่ยเมื่อก่อนก็อุลตราซาวด์หรือหนักกว่านั้นซีทีซึ่งมันไม่จำเป็นซีทีคือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมืออีกอันนึงที่ทันสมัยกว่าเรียกว่าทรานเซียนอีลาสโตกราฟีชื่ออย่างจำยากหน่อยแต่ว่าไอ้คนอาจจะจำชื่อยี่ห้อมันก็คือไฟโบสแกนของนี้คือชื่อยี่ห้อเพราะมันยังมียี่ห้อเดียวอยู่นะครับแล้วก็ที่เป็นตรวจคำว่าไฟโบแต่ว่าตรวจทางสื่อไฟโบสแกนก็แปลว่าการตรวจแต่จริงๆแล้วเครื่องนี้ไม่ได้ตรวจทางสื่อตรวจถ้าแคปที่สะท้อนถึงความเป็นไขมันในตับซึ่งงานวิจัยยืนยันแล้วว่ามันสำคัญกับการตรวจจริงเนื้อตับนะเชื่อถือได้ถ้าตัวเลขนี้ถ้าแคป CAP แคปเกิน248อันนั้นท่านก็มีไขมันที่อยู่ในเนื้อตับเกิน 10% อย่างที่เราคุยกันยิ่งเยอะยิ่งเยอะก็สะท้อนถึงเปอร์เซ็นต์ที่เยอะส่วนสีส้มสติ๊กเนี่ยนี่จะแบบบอกถึงความเป็นพังผืดถ้าพังผืดเยอะอาจจะต้องรับประทานยาซึ่งการรักษาของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องรับประทานยาแต่ถ้าพังผืดเยอะเมื่อไหร่หมอจะต้องเริ่มยาที่ช่วยลดการอักเสบนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าไทโอพิเตอร์โซนที่จะช่วยลดเพิ่มอินซูลินรีสิสแตนซ์เพิ่มตัวที่เพิ่มอินซูลินเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดความดื้ออินซูลินลงนะครับหมอพูดกับสับไปขออภัยด้วยพูดไปเรื่อยๆจะเร็วไปพิธีกรผู้อำนวยการช่วยเหลือหมอด้วย
1: ได้ค่ะคุณหมอค่ะอันนี้คือครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นนะคะของการทำความเข้าใจในเรื่องของไขมันพอกตับ
10: เดี๋ยว
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหลัง
10: ค่
1: ะเห็นภาพไปแล้วครึ่งหนึ่งเดี๋ยวช่วงหลังจะมีการแรปอัพแล้วก็ประมวลผลอีกครึ่งหนึ่งนะคะโดยที่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาสอบถามกับพวกเราด้วยนะคะถามคำถามที่สงสัยไปพร้อมกับพวกเราเลยที่026918437 026918ทีนี้อันนี้คือถึงกระบวนการที่เรารู้เบื้องต้นละแล้วก็สังเกตตัวเองปรับพฤติกรรมแล้วถ้าเกิดว่าอยากที่จะไปตรวจวินิจฉัยร่างกายว่าฉันเป็นไขมันพอกตับไหมควรจะบอกคุณหมอไปเลยไหมคะว่าคุณหมอคะตรวจไขมันพอกตับให้หน่อยหรือว่ามันจะรวมอยู่ในกระบวนการในการตรวจร่างกายอะไรแบบนั้นค่ะ
10: คือถ้าตรวจทั่วไปจะไม่ได้โฟกัสตรงจุดนี
1: ้
10: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีความเสี่ยงอย่างที่หมอบอกไปว่ารอบเอวผู้ชายเกิน90เซนหรือ36นิ้วที่คนนั้นบอกนะครับผู้หญิงเกิน32นิ้วหรือ80เซนเนี่ยหรือมีเบาหวานมีภาวะอ้วน BMI เกิน25เนี่ยก็แค่ไปบอกคุณหมอที่เฉพาะทางด้านทางเดินอาหารหรือโรคตับในโรงพยาบาลที่ในกรุงเทพที่ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะมีก็คือโรงเรียนแพทย์ต่างๆเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่หน่อยก็จะมีเครื่องที่เราเรียกว่าไฟโบสแกนก็สามารถสแกนได้นะครับแล้วก็หรือตรวจเลือดดูค่าตับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบก่อนต้นไม่ใช่ทุกคนจะมีตับอักเสบแต่ถ้าตับอักเสบเมื่อไหร่ก็แสดงว่าไขมันพอกตับนั้นก็ขยับความรุนแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับหรืออุลตราซาวด์ตับก็พอจะบอกได้ถ้ามีไขเล็กไขมันในตับเยอะพอสมควรอุลตราซาวด์ตับธรรมดาก็สามารถบอกได้ครับว่าน่าจะมีไขมันสะสมในเนื้อตับพอสมควรแล้วคร่าวๆประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะเบื้องต้นก็คือถ้าเราไปตรวจร่างกายคุณหมอเขาก็จะดูความเสี่ยงของเราก่อน
11: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะมีการสั่งตรวจเพิ่มเติมแล้วเราสามารถรีเควสได้ด้วยใช่ไหมคะ
10: ก็คือถ้าเรามีความเสี่ยงเช่นภาวะที่ผมพูดนำมาสักครู่เนี่ยเราก็บอกไปเลยว่าเราอยากโฟกัสไปที่ตับว่ามีไขมันสะสมในตับมากกว่ามากถึงระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนที่จะเข้าใจจุดนี้ได้นี่นึกถึงก็คือหมอทางด้านโรคตับหรือทางเดินอาหารซึ่งถ้าจะไม่อยากผิดหวังหรือถ้าจะไปก็คุณจะต้องคุยกับหมอทางเดินอาหารหรือโรคตับประมาณนั้นครับ
1: ค่ะจริงๆทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือวิธีการป้องกันเนาะป้องกันอย่าให้มันเกิดโรคดีกว่า
10: ใช่ก็คืออย่าให้เกิดมีภาวะไขมันน้ำหนักในร่างกายเกินหรือว่ารอบเอวใหญ่เกิน
11: จริงๆเรียกได้ว่าไขมันพอกตับก็เป็นโรคพฤติกรรมเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
11: เพราะว่าทุกอย่างก็คืออาจจะอยู่ที่พฤติกรรมของเราด้วย
1: ใช่ค่ะ
10: โดยตรงนะส่วนใหญ่ด้วย
1: ตรงด้วยนะคะ
10: ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่บางคนไทยก็จะสัมพันธ์กับภาวะรูปร่างที่เป็นอย่างที่หมอบอกคือนะครับก็ให้กำลังใจทุกๆคนให้คนที่เป็นอยู่แล้วหรือคนที่ตั้งใจจะรักษาก็ขอให้มีกำลังใจในการที่จะลดหนักลดน้ำหนักตัวเองได้นะครับก็พวกนี้อยู่ที่ใจที่มีวินัยแล้วก็เข้มแข็งพอสมควรนะครับแต่ถ้าท่านทำเองไม่ได้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ซึ่งหมอก็จะเริ่มจากวิธีธรรมชาติถ้าไม่ได้ผลก็ค่อยมาฉีดยากันหรือว่าผ่าตัดกระเพาะอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆเราไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ พราะว่าพวกนั้นก็ได้ผลเฉพาะช่วงแรกถ้าเรายังไม่มีวินัย
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์กิติชื่นยงค่ะนายแพทย์คุณวุฒิสกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
11: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของไขมันพอกตับโรคของคนยุคใหม่ค่ะที่ใครหลายคนน่าจะให้ความสนใจกันเป็นประเด็นที่หลายๆคนสอบถามเข้ามากันเยอะเลย
1: ค่ะแล้วก็โดยสรุปแล้วเนี่ยก็เป็นโรคของคนยุคใหม่จริงๆเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมด้วย
11: ใช่
1: ถามว่าคนยุคเก่าเป็นได้ไหมก็คงจะเป็นได้แหละแต่ว่าคนยุคเก่าเนี่ยเขาพฤติกรรมเขาจะไม่เปลี่ยนไปแบบเราไงนะคะ เราก็จะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานหนักนะคะการพักผ่อนน้อยการรับประทานอาหารหรือว่าการยืดเหยียดที่ณตอนนี้เนี่ยหลายคนน่ะมองข้ามจริงๆค่ะ
11: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงแรกของรายการในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะพักไปฟังข่าวกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันเพราะว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ
11: ค่ะ
4: รายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรตัญญาครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ
6: ้
5: า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก
8: นายพัฒนาปรองภัทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการติดต่อเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวแพร่กระจายง่ายเหมือนสายพันธุ์โอมิครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดอาริธนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้ว
9: นายณัฐพินทร ศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการระวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้วปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชน

0: ายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียหรือ MCMC รายงานว่ามาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องดำเนินการยืนยันอายุของผู้ใช้งานเทียบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง10ล้านริงกิตหรือประมาณ82ล้านบาท MCMC กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ที่จะสั่งห้ามเยาวชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าถึงเทคโนโลยีแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรับผิดชอบในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพ่อแม่และผู้ปกครองในการปกป้องเยาวชนทางออนไลน์ทั้งนี้มาเลเซียยกระดับการตรวจสอบบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดภายหลังพบเนื้อหาทางออนไลน์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการปราบปรามเนื้อหาที่มีเจตนาปลุกปั่นความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือศาสนารวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรตัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 105.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:07 น.กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับเรา2คนค่ะฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะ
3: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมธนะคะก็ช่วงนี้เป็นชั่วโมงที่2เนาะกับรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะเรามีข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารสุขภาพขอเตือนก่อนได้ไหมเพราะเมื่อกี้เพิ่งเข้าโซเชียลแล้วก็ไปหาข้อมูลมานะอันนี้สดๆร้อนๆเลยเขาบอกว่าใครเคยใช้สบู่อันนี้เขาพูดชื่อได้ไหมเพราะว่าอย.ออกบอกชื่อแล้วสบู่สมุนไพรนางแสง
2: ค
3: ุ้นไหมไม่คุ้นใช่ไหมจริงๆตัวนี้เขาดังใน TikTok มากเลยนะคะจนอย.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยออกประกาศเตือนภัยผู้บริโภคเกี่ยวกับสบู่สมุนไพรนางแสงคือเนื่องจากพบว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงแสดงฉลากไม่ถูกต้องแล้วก็เสี่ยงต่อการลักลอบใส่สารห้ามที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้มีการออกมาบอกว่าสามารถฟอกสบู่ตัวนี้แล้วก็ฟอกทิ้งไว้เป็นกันแดดได้เลยคุณสบู่คือสบู่หรือเปล่าตามความเป็นจริงนะหลายๆคนฟังแล้วก็พิจารณาไปด้วยนะคะสบู่ก็คือสบู่เนี่ยมีเอาไว้เพื่อทำความสะอาดนะเพื่อทำความสะอาดนะคะไม่ได้มีผลต่อการเป็นกันแดดแต่อย่างใดถ้าอยากจะกันแดดให้ใช้ครีมกันแดดคุณมั่นใจได้ไงว่าแดดประเทศไทยเนี่ยมันสามารถใช้สบู่ตัวนี้กันได้จริงๆ
2: ใช
3: ่แล้วสบู่ที่เอามีมาไว้เพื่อทำความสะอาดถ้าคุณฟอกทิ้งไว้แล้วไม่ล้างสารต่างๆที่อยู่ในสบู่ที่เป็นสารที่นำมาทำความสะอาดอ่ะมันไม่กัดผิวหนังหรออันนี้คิดแบบง่ายๆเลยนะทางด้านของอย.ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ได้ออกมาเตือนแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วสบู่เนี่ยไม่สามารถรักษาฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่ารักษาสิวให้หายขาดได้ในเวลาอันสั้นนะคือมันอาจจะได้แหละแต่ว่ามันต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆแล้วก็การดูแลอื่นๆร่วมด้วยซึ่งสบู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็การใช้สบู่แล้วฟอกทิ้งไว้เนี่ยเสี่ยงหน้าบางแล้วก็ผิวหนังพังด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหลายท่านนะคะก็เตือนว่าสบู่ประเภทนี้เนี่ยจะมีฤทธิ์กัดผิวแล้วก็ทำให้ผิวหน้าลอกแสบแดงแล้วก็บางลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้ผิวไวต่อแดดแล้วก็เกิดฝ้าหนักกว่าเดิมทีนี้หลายคนบอกว่าก็ฟอกแล้วพอฟอกเสร็จปุ๊บทิ้งไว้ 3-5 นาทีบางทีครึ่งชั่วโมงพอล้างออกมาผิวเอียดเลยเป็นกระจกเลย ก็จะไม่ให้มันเป็นกระจกได้ยังไงในเมื่อสารทำความสะอาดมันอยู่บนพื้นผิวนานขนาดนั้น พอล้างออกมามันก็เขาเรียกว่ามีสารตึงผิวอยู่บนผิวหนัง มันก็ทำให้เหมือนเป็นกระจกวาวๆเหมือนผิวสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นั่นผิวกำลังขาดความชุ่มชื้นต่างหากแล้วผิวที่ขาดความชุ่มชื้นจะนำมาด้วย1ริ้วรอย2เกิดฝ้ากระจุดด่างดำได้มากขึ้นเพราะว่ามันจะเซนซิทีฟต่อแสงแดดแล้วแสงเนี่ยก็มีทั้ง UVA UVB นะ UVA เนี่ยที่ได้จากเนี่ยค่ะอัลตราไวโอเลตต่างๆ UVB ก็ได้จากอะไรอ่ะแสงอาทิตย์มันเบิร์นไงมันไหม้นะคะเพราะฉะนั้นมีสารอันตรายแอบแฝงด้วยมีความเสี่ยงสูงที่ผู้ผลิตเนี่ยอาจลักลอบใส่สารปรอทสารสเตียรอยหรือว่ากรดวิตามิน A เพื่อเร่งผลัดเซลล์ผิวถ้าเกิดว่าใช้ต่อเนื่องในระยะยาวเนี่ยอาจเกิดสารตกค้างแล้วก็เป็นอันตรายร้ายแรงได้ทีนี้คำแนะนำจากอย.ค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ใช้ได้ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางใดๆควร1ทดสอบอาการแพ้ก่อนก็คือทำแพชเทสก่อนเสมอโดยการทาสบู่บริเวณท้องแขนหรือว่าหลังใบหูทิ้งไว้24ชั่วโมงเพื่อสังเกตอาการผื่นแดงหรือว่าการคันหากมีผื่นแดงหรือว่าคันเนี่ยแสดงว่าแพ้ไม่ควรนำมาใช้กับผิวหน้านะคะบางคนบอกว่าเทสแล้วไม่คันไม่อะไรเลยดีด้วยแต่มันไม่สามารถเอามาฟอกแทนครีมกันแดดได้ไหมเข้าใจไหมคะมันไม่ใช่ครีมกันแดดนะทุกคนนะคะเราสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือว่าร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556หรือว่าไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะคะต่างๆว่าได้ขึ้นทะเบียนอย.แล้วหรือยังที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เลยทันทีนี้เนี่ยอย.ออกมาเตือนแล้วนะสบู่สมุนไพรนางแสงน
2: ะ
3: ก็ใครที่ใช้หรือว่าอยู่ในมือก็ต ต้องไปเช็คดูให้ดีๆนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยถูกต้องตามหลักอย.หรือเปล่าแล้วก็มีวิธีการแนะนำให้ใช้เนี่ยถูกต้องจริงไหมนะคะเพื่อเอาจริงหน้าจะได้ไม่พังอ่ะนะกังวลนะคะเป็นห่วงนะ
2: อีกหนึ่งเรื่องค่ะพี่ไอในช่วงนี้อย่างที่เราบอกกันว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาว
3: ค่ะ
2: แล้วก็เว้นแค่เรา
3: ที่ไม่ได้เราที่ทำงาน
2: ก็คือหลายๆคนเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนากันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาซ
3: ึ่
2: งพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันหยุดที่ใครหลายคนอาจจะเดินทางกลับแล้วก็ในขณะที่เดินทางกลับการสัญจรเนี่ยเรื่องของการเดินทางในระยะไกลๆเนี่ยการนอนหลับในขณะขับขี่ก็เป็นสิ่งนึงที่น่ากังวลเพราะว่าการหลับในเนี่ยมันคือภาวะการหลับระยะสั้นที่เกิดขึ้นโดยที่เราอะไม่ได้ตั้งใจหรอกแล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยมันเป็นภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นที่สมองหยุดรับรู้ข้อมูลจากภายนอกชั่วคราวค่ะแล้วก็หลับในอย่างที่เราเห็นกันแล้วมันเป็นสาเหตุสำคัญเลยของเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนจากฐานข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะคิดเป็นประมาณ 10% ของอุบัติเหตุทั้งหมดนะการหลับในก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเหมือนกันอุบัติเหตุทางถนนจากการหลับในมันมีความรุนแรงสูงเพราะว่าผู้ขับขี่ไม่สามารถควบคุมรถได
3: ้
2: เพราะว่าไม่รู้ตัวเนาะขับรถทางไกลมักเกิดการหลับในช่วงกลางคืนเราก็เช้ามืดด้วยหรือว่าการขับรถหลังการทำงานหนักหรือว่าอดนอนซึ่งมันเป็นความเสียหายที่อาจจะทำให้เกิดขึ้นได
3: ้ค่ะ
2: ดังนั้นค่ะแต่ละท่านเนี่ยที่จะต้องเดินทางกลับในวันพรุ่งนี
3: ้
2: เรื่องของการประเมินตนเองว่าเราเนี่ยกำลังง่วงขณะขับรถหรือเปล่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญอันดับแรกเลยก็คือเรามีอาการนี้หรือเปล่าตาปรือหนักตาลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็หนังตาตกรวมถึงการหาวบ่อยสมาธิหลุดจำไม่ได้ว่าขับรถผ่านมายังไงมองข้ามป้ายต่างๆที่เราเห็นมารวมถึงการตอบสนองช้ากว่าปกติหรือว่าใจลอยและการขับรถสายไปมาออกนอกเลนอันนี้อยากจะเตือนคุณผู้ฟังค่ะว่าถ้าเรามีอาการข้อใดข้อหนึ่งเท่ากับว่าเราต้องหยุดพักทันทีเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอย่างหลายๆอย่างก็คือจะต้องมีหนึ่งในกี่นี่กี่ข้อแต่อันนี้คือมีแค่ข้อเดียวก็คือจะต้องหยุดพักผ่อนทันทีเลยเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตของเราได้เลยเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องของการป้องกันตัวเองไม่ให้ง่วงหลับในมันมีอยู่ซึ่งใครหลายคนก็ควรที่จะต้องปฏิบัติตามถ้าเราจะต้องขับรถนะคะอันดับแรกเลยก็คือถ้าเรารู้ตัวเนี่ยว่าเราจะต้องขับรถระยะไกลเพื่อที่จะกลับบ้านหรือว่าภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางกลับมาทำงานควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงก่อนการเดินทางค่ะรวมถึงอีกหนึ่งสิ่งช่วยได้พี่ไอทำหรือเปล่าร้องเพลง
3: วิทำประจำเลย
2: ร้องเพลงขณะขับรถค่ะร้องเพลงแล้วก็อย่าฟังเฉยๆเพราะว่ามันจะเพลิน
3: เต้นได้ไหม
2: เต้นไม่ได้สิ
3: เต้นไม่ได้
2: ให้จะเหยียบเบรกล่ะ
3: อ
2: ๋
3: อใช่
2: ร้องเพลงแล้วก็อย่าฟังเพลงเฉยๆเพราะมันจะทำให้เราเพลินแล้วเราก็ลื่นแล้วเราก็จะรู้สึกเคลิ้มไปแล้วก็ให้ร้องตามไปด้วยเมื่อเราปากขยับแล้วมันจะรู้สึกว่าเราไม่ง่วง
3: ค่ะ
2: ถัดมาก็คืออันนี้ก็ช่วยได้อยู่ก็คือเรื่องของการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่าของขบเคี้ยวอื่นๆเลี่ยงการขับรถช่วงระยะเวลาเที่ยงคืนถึงตีสี่และบ่าย2ถึง4โมงเย็นถ้าเลี่ยงได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยต้องการพัก
3: ทำให้ธรรมชาติ
2: ใช่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้สูงหากขับรถต้องระมัดระวังกันหลับในเพราะฉะนั้นร่างกายเราต้องพร้อมแต่ช่วงบ่าย2ถึง4โมงอ่ะถ้าเราไม่ขับรถเราทำงานนะแสดงว่าเราง่วงใช่ไหม
3: เราง่วงแต่ว่าเราตื่นไงจริงๆเอาจริงๆคงให้เรานอนหรือเปล่าตามธรรมชาติ
2: เรางีบ
3: มางีบนะ
2: ค่ะถัดมาก็คือเราควรที่จะต้องหยุดพักรถทุก1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเพื่อที่จะผ่อนคลายอิริยาบถยืดแข้งยืดขาล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถต่อเนื่องเกิน2ชั่วโมง
3: ค่ะ
2: รวมถึงการขับรถเป็นเวลานานครั้งละหลายชั่วโมงเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะล้าแล้วก็หลับในโดยที่เราไม่รู้ตัว อีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะต้องเลี่ยงเลยก็คือเรื่องของการทานยาเพราะว่า ยาเนี่ยอาจจะทำให้เราง่วงนอนได้เช่นยาแก้แพ้ยาแก้หวัดผสมยาแก้ไ
3: อ
2: ยาคลายกล้ามเนื้อยานอนหลับรวมถึงยาคลายกังวลยาต้านซึมเศร้าบางชนิดเหล่านี้จะทำให้เราเนี่ยง่วงได้ในช่วงขับรถค่ะรวมถึงอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเลี่ยงเลยอย่างเขาเลยนะสำคัญเลยว่าไม่ควรที่จะต้องทำเลยก็คือเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
3: ์
2: ทั้งก่อนระหว่างแล้วก็ในการขับรถเพราะว่าถ้าเราทำเนี่ยมันก็จะมันเขาเรียกมันเสี่ยงมากกว่าเดิมมากๆเลยแล้วก็ถ้าเราสงสัยว่าเราเนี่ยมีโรคประจำตัวที่ทำให้เราง่วงได
3: ้อ
2: ันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่เราจะขับรถเพราะว่าถ้าเราง่วงอย่าฝืนขับอย่างที่เตือนคุณผู้ฟังกันเพราะว่าการเดินทางในแต่ละที่เนี่ยบางทีมันไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวเราเนา
3: ะ
2: คนรอบข้างคนใกล้ชิดรวมถึงผู้ที่ขับขี่ไปมาถ้าเราประมาทเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อผู้อื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการดื่มกาแฟช่วยได้อยู
3: ่
2: ดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนงีบหลับแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็งีบในที่ปลอดภัยเช่นจุดพักรถหรือว่าปั๊มน้ำมันมันมีตลอดทางอยู่แล้วในประเทศไทยของเราดับเครื่องยนต์นะคะเวลานอนนะให้ดับเครื่องยนต์แง้มกระจกเล็กน้อยป้องกันอันตรายจากการสูดดมไอเสียของรถแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยได้ก็คือตั้งนาฬิกาปลุกไม่เกิน20นาที
3: ค่ะ
2: เพื่อที่จะให้คอยระมัดระวังเตือนตัวเองไม่ควรงีบหลับนานเกิน20นาทีค่ะเพราะว่าเราจะเข้าสู่โหมดระยะหลับลึกและทำให้ตื่นมาแล้วรู้สึกมึนงงแล้วก็ไม่สดชื่นเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุในการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวแบบนี
3: ้
2: ส่งคุณผู้ฟังบอกต่อคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ค่ะ
3: พูดถึงเรื่องของการงีบระหว่างวันนะคะก็มาต่อกันเลยเพราะว่าการงีบระหว่างวันเนี่ยคือเป็นวิธีที่คืนความสดชื่นให้กับร่างกายเราอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถามว่าเอาแล้วระหว่างวันเราทำงานเนี่ยเราจะไปแอบงีบได้ยังไงจริงๆอ่ะไม่ต้องแอบเลยเพราะว่าทุกการทำงานเนี่ยมันจะมีเวลาเบรก
2: ใช่
3: เราก็อาจจะเบรกเราไม่ได้หลับชั่วโมง2ชั่วโมงจนการทำงานมันเสีย
2: คือ
3: จริงๆแล้วค่ะทางอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น power nap เลยนะก็คือเป็นพลังของการงีบการแนปการหลับสัก10นาที20นาทีเจ้านายที่ญี่ปุ่นเนี่ยให้ลูกน้องเนี่ยนะคะงีบเลยแล้วก็กลับมาทำงานใหม่เพราะเขาถือว่าการที่เขาเรียกอะไรฝืนการใช้สมองทำงานให้จนล้าเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพหรอกพักสมองสักแป๊บนึงแล้วก็มาทำงานใหม่ทีนี้มาดูว่าถ้าทำอย่างถูกวิธีเนี่ยการงีบสั้นๆแค่15ถึง20นาทีจะช่วยเพิ่มสมาธิแล้วก็ความตื่นตัวโดยไม่รบกวนการนอนกลางคืนอย่างพี่เองเนี่ยพี่เป็นคนไม่นอนกลางวันเพราะว่าจะนอนกลางคืนไม่หลับแต่ว่าการงีบใช้ได้อยู่นะอ่ะมาดูกันบ้าง10ถึง20นาทีอย่างที่น้องฝนบอกเลยว่าดีที่สุดเป็นช่วงของการนอนหลับตื่นช่วยให้สมองปลอดโปร่งนะคะตื่นมาแล้วสดชื่นทันทีไม่มึนงงถ้า30นาทีเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าร่างกายจะเริ่มเข้าสู่การหลับลึกเมื่อตื่นขึ้นมาอาจมีอาการงัวเงียหรือว่ามึนหัวได้ถ้า1ชั่วโมงหรือ60นาทีเนี่ยเหมาะสำหรับการจดจำข้อมูลแล้วก็เรียนรู้แต่ว่าเมื่อตื่นน่ะอาจจะมีอาการมึนงงเล็กน้อยและถ้ามาทำงานก็ไม่ควรนอนถึง60นาทีนะคะ 60นาทีก็พอแล้วเอาเวลาที่เราอาจจะไปเบรกเนาะ
2: นะคะไม่ได้นอนถึงหรอกเดี๋ยวเจ้านายก็จะเดินมาที่โต๊ะ
3: ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือควรงีบช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะอาจจะเป็นช่วงที่นาฬิกาชีวิตของร่างกายเนี่ยทำงานช้าลงทำให้เกิดอาการง่วงนอนตามธรรมชาติก็คือง่ายหลังมื้อเที่ยงก็อาจจะงีบสักนิดนึงแต่ว่าไม่ควรงีบหลังบ่ายสามเป็นต้นไปเพราะว่าอาจจะส่งผลให้นอนไม่หลับในตอนกลางคืนค่ะมาดูเคล็ดลับการงีบให้มีประสิทธิภาพกันบ้างน้องฝนบอกถูกต้องเลยตั้งนาฬิกาปลุกถ้าเรารู้ตัวว่าจะเอาแค่10นาที20นาทีตั้งปลุกเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้การนอนเพลินจนร่างกายเข้าสู่ภาวะหลับลึกแล้วก็หาที่เงียบแล้วก็มืดถ้าเกิดว่ามีแสงจ้าหรือดังเกินไปเนี่ยให้ใช้ที่ปิดตาหรือว่าอุดหูช่วยและที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าดื่มกาแฟก่อนงีบคือพอดื่มกาแฟก่อนงีบเนี่ยคาเฟอีนเนี่ยมันจะไปทำฤทธิ์เขาเรียกมันจะออกฤทธิ์10ถึง20นาทีหลังดื่มก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราอ่ะต้องตื่
2: นพอด
3: ี
2: เราก็จะมีง่วงกว่าเดิม
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นฤทธิ์ของคาเฟอีนเนี่ยจะออกฤทธิ์ตอนที่เราจะต้องตื่นพอดีช่วยให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นคูณ2เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่คือเคล็ดลับดีๆของการงีบระหว่างวันแต่ว่าอย่านอนหลับ จนเจ้านายมาให้เซ็นใบขับซ่อมขานี่ไม่ได้เลยนะคะก็เอามาฝากกันค่ะอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องในช่วงนี้อย่างที่บอกกันว่าไข้หวัดใหญ่มันระบาดในช่วงฤดูฝนค่ะมีข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้เตือนคุณผู้ฟังทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนว่าเมื่อข้อมูลนะคะจากเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาปี2569ค่ะพบว่าผู้ป่วยสะสมเนี่ย 171,731 รายเลยโดยไข้หวัดใหญ่นะคุณผู้ฟังมีผู้เสียชีวิตถึง16รายเลยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงที่สุด3อันดับแรกเลยนะกลุ่ม 5-9 ปีรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปีและกลุ่มอายุ 10-14 ปีตามลำดับโอ้เป็นช่วงเด็ก
3: เป็นช่วง
2: เด็กๆเนาะ 0-15 ปีเป็น3ลำดับแรกเลยโดยผู้ป่วยที่มีแนวโน้มผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งดีแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังค่ะจากการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่และกลุ่มอาการปอดบวมจะปอดบวมค่ะจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรคซึ่งแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงนะแต่ปัจจุบันค่ะมันเริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในหลายพื้นที่ซึ่งคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูกาลของการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีใช้คำว่าเป็นโรคประจำปีของช่วงหน้าฝนเลยซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่มันสามารถแพร่กระจายได้ง่ายนะคุณผู้ฟังผ่านการไอจามหรือว่าการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งก็มักพบการระบาดได้ง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาสถานที่ทำงานรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะอาการสำคัญของโรคไข้หวัดใหญ่นั่นก็คือเรื่องของการมีไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียและบางรายอาจจะมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้โดยการยึดหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอันดับแรกเลยเหมือนกับหลายๆโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจสวมหน้ากากอนามัยค่ะเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดค่ะแล้วก็เมื่อมีอาการป่วยด้วยก็ต้องที่จะเซฟตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะถัดมาก็คือการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วก็ถ้าเรามีอาการไข้ไอเจ็บคอพักผ่อนนะคะหยุดพักผ่อนรักษาตัวเพื่อที่จะลดเรื่องของการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นรวมถึงกลุ่มเสี่ยงควรที่จะเข้ารับการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีซึ่งฟรีนะสำหรับกลุ่มเสี่ยงค่ะซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็อยากจะขอความร่วมมือคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยแล้วก็ถ้ามีอาการเข้าข่ายก็ควรที่จะรีบพบแพทย
3: ์
2: นั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันพี่ไออีกหนึ่งเรื่องมันเกี่ยวเรื่องกัน
3: ก็คือเป็นเรื่องของฤดูฝนเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นโรคเป็นเรื่องของอาหาร
2: ใช่คนชอบมากบอกเลย
3: แล้วยิ่งมันเป็นฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูที่เห็ดจะขึ้นเยอะมาก
2: ทุก
3: เห็ดชุกใช่ไหมเห็ดชุกนะคะซึ่งกรมควบคุมโรคค่ะก็เตือนว่าให้ระวังเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินบางคนเนี่ยเห็นเห็ดสีสันสวยงามเนาะเก็บกินบางทีก็เป็นเห็ดพิษได้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการบริโภคเห็ดในช่วงฤดูฝนค่ะหลังพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษซึ่งมีลักษณะคล้ายกันจนไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่าได้นะคะคือพอมันมีลักษณะที่มันคล้ายๆกันก็เลยเอาไปประกอบอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจซ
2: ึ่
3: งอาจจะนำไปสู่อาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะคะได้บอกว่าช่วงฤดูฝนของทุกปีเนี่ยนอกจากจะมีในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกแล้วเนี่ยเห็ดนะคะก็เป็นทุกปีเหมือนกันว่ามันเป็นเห็ดมันชุกเนาะนะคะฝนเนี่ยก็ทำให้ การเจริญเติบโตของเห็ดเนี่ยดีมากเลยและเป็นช่วงที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยและหลากหลายชนิดต่างหากนะคะทั้งเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดพิษทีนี้เห็ดพิษหลายชนิดนะคะมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ทำให้ประชาชนเนี่ยเก็บมาขายด้วยความไม่รู้แหละนะคะแล้วก็มีคนนำมาประกอบอาหารมาปรุงอาหารทีนี้เห็ดพิษเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวและจะเกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้เลยถ้าเกิดว่ามีอาการเกิดหลังทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงคือถ้าเกิดไม่กี่นาทีเนี่ยก็จะมีอาการธรรมดาเลยวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้น 4-6 ชั่วโมงมันสะสมไตวายตับวายชักหมดสติเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยยึดหลักแบบนี้ละกันเห็ดที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่แน่ใจไม่เก็บแล้วก็ไม่กินโดยเด็ดขาดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเก็บแล้วก็กินเห็ดป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เราเนี่ยไม่รู้จักนะคะหรือไม่แน่ใจว่ากินได้ไหมแล้วก็ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดเนี่ยจะดูดซับสารเคมีมาไว้ในดอกเห็ดเองแล้วก็นอกจากนี้ค่ะไม่ควรกินเห็ดดิบหรือเห็ดสุกๆดิบๆเช่นการปิ้งเห็ดย่างเห็ดอุ้ยเดี๋ยวนี้คนฮิตนะย่างเห็ดนะปิ้งเห็ดย่างเห็ดหรือว่ากินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
4: ์
3: อ่ะไม่ใช่แค่เห็ดแล้วนะที่เตือนเอ้ยตอนแรกอ่ะเตือนทุเรียนฮะทุเรียนห้ามกินกับแอลกอฮอล์อันนี้เห็ดเตือนแล้วนะเตือนเห็ดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะมันทำให้เกิดพิษได้ค่ะคือความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นเห็ดเนี่ยคือจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดหรือนำไปต้มกับข้าวสารหรือว่าจะใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดเนี่ยถ้าเห็ดพิษเนี่ยจะกลายเป็นสีดำ
4: อ
3: ันนี้บอกเลยว่าไม่สามารถใช้ได้จริง
4: ใช่
3: อ
4: ัน
3: นี้เป็นความเชื่อแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้จริงนะคือจะว่าไปเป็นสารพิษในเห็ดบางชนิดเนี่ยไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นจะไปพิสูจน์ด้วยความร้อนก็ไม่ได้
4: ก็เหมือนอย่างที่เราบอกไงว่าทุกอย่างมันสู้
3: เราแล้ว เพราะฉะนั้นพึงระลึกไว้เสมอเลยนะคะว่า ไม่มีลักษณะภายนอกใดเลยที่แน่นอนตายตัวเช่นสีกลิ่นหรือว่ารูปร่างที่จะสามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดกินได้อย่างแม่นยำเลยต้องย้ำนะคะว่าหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือเข้าไปสามารถเข้าไปเช็คได้นะในเว็บไซต์เห็ดกินได้หรือว่าอะไรแบบนี้สามารถเซิร์ชได้เลยแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดหน่อยนะคะในเรื่องของข้อมูลแต่ใดๆก็ตามสมัยนี้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงละก็เข้าไปเซิร์ชเข้าไปดูนิดนึงหรือเพื่อความปลอดภัยนะคะก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามได้เลยเขาอาจจะให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปหรือเปล่า
4: แต่จริงๆถ้าเป็นไปได้ค่ะฝนว่าซื้อตามแหล่งที่น่าเชื่อถือดีกว่าด้วยความที่ว่าเห็ดอ่ะมันคล้ายกันหมดเลยอย่างพี่ไอคือ
3: แล้วไปทดสอบด้วย
4: ไม่ได้
3: ไปทดสอบด้วยความร้อนด้วยช้อนสังกะสีอะไรก็ไม่ได้แล้วด้วยนะคะเอาเห็ดที่คุ้นเคยที่เคยกินแล้วกินได้มารับประทานดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะปลอดภัยแก่ชีวิตด้วยนะ
4: ใช่
3: อ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนว่า
4: หนูชอบมากดูเสียงสิ
3: เดี๋ยวจะมีเตือนด้วยนะเพราะว่าอันนั้นน่ะคุณหมอบอกว่ากินทุเรียนยังไงให้ไม่ให้น้ำตาลขึ้นใช่ไห
4: ม
3: บางคนบอกว่าไม่กลัวจ้ะเพราะว่าฉันมีเครื่องเช็คเบาหวาน แล้วก็แถมไปถาม AI ด้วยคุณรู้ไหมว่า AI หลอกคุณอยู่เดี๋ยวให้มาอัปเดตกันขอไปพักกันสักครู่ค่ะ
4: ค่ะ
5: โอ้ยปวดแข้งปวดขาไม่ค่อยมีแรงทำแต่งานมาจนจะเกษียณแล้วเนี่ยออกกำลังกายตอนนี้จะทันไหม
6: ทันสิคะแค่ออกกำลังกายด้วยการเดินช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจและลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ
7: ที่สำคัญไม่เดินหยุดๆนะครับทำเป็นประจำวันละ 15-30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง
6: อยู่บ้านก็แข็งแรงได้มาสูงวัยอย่างสุขภาพดีด้วยการเดินกันเถอะค่ะ
8: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดาย มันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
13: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
14: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเบรน EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memoryซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเนี่ยและการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลกับไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
13: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
14: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน
13: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไป อาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ

0: ำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11:36 น.กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับเรา2คนฝนแล้วก็พี่ไอก
2: ับ
1: เรื่องราวน่ารู้เรื่องสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
2: ค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับคุณหมอคณัฐนะคะในเรื่องของกินทุเรียนยังไงให้น้ำตาลเนี่ยไม่ขึ้นนะ มาดูกันก่อนดีกว่าว่าหลายๆคนโดนหลอกหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลการวัดค่าน้ำตาลบางคนบอกว่าช่วงนี้อะไรอะไรก็ AI ไปหมดนะคะมีคนออกมาเตือนแล้วนะโดย Drama Addict นะคะนั่นก็คือคุณหมอได้ออกมาบอกว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะมีหลายๆคนอันนี้ที่ต่างประเทศนะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันต่างประเทศเนี่ยมีคนผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาบอกว่าได้มีการพูดคุยกับ AI ซึ่ง AI นั้นน่ะปลอมเป็นเขาเรียกว่าปลอมเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพท่านหนึ่งจำได้ไหมว่าเคยมีทางด้านของสถานีตำรวจหรือว่า CIB เนี่ยสภากรแห่งชาติของเราหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราเนี่ยได้ออกมาเตือนว่า AI เนี่ยมันสามารถสร้างภาพลวงได
1: ้
2: ภาพซ้อนได้จากผู้ชายเป็นผู้หญิงแล้วปรับเสียงได้ด้วย
1: อ
2: ันนี้เอามาใช้แล้วเอามาใช้ในตำรับของยาผีบอกเลยเขาบอกว่าพอเขาได้ไปเขาเรียกว่าได้ไปพูดคุยกับ AI รายนี้นะที่เขาปลอมมาเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเนี่ยหน้าเนอร์เนี่ยเป็นแบบโอ้โหเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเลยเขาแอบอ้างบอกว่าเนี่ยเขาอะสามารถที่จะดูค่าน้ำตาลในเลือดหรือว่าดูค่าเบาหวานของคุณได้นะปรากฏว่าเขาก็เอาค่าเบาหวานเนี่ยไปให้ดูเขาบอกว่าหยุดได้เลยไม่ต้องกินแล้ว
1: ไม่ต้องเช็คแล้วไม่ต้องรักษา
2: ไม่ต้องรักษาแล้วไม่ต้องรักษาแล้วสรุปว่าพอเขาได้หยุดแล้วก็ขณะที่มีการลดน้ำตาลอดอาหารอะไรของเขาเนี่ยน้ำตาลก็พุ่งขึ้นสูงเลย 10% ทีนี้ปรากฏว่าพอน้ำตาลมันขึ้นสูงเนี่ยนะคะเขาก็มีเรื่องของระบบภายในที่มันสูญเสียตามมาพูดง่ายว่าพอเขารู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วเขามีความดันที่มันลดลงเขามีระบบขับถ่ายว่าระบบเลือดที่มันแย่ลงเขาก็เริ่มไปหาหมอจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ AI แล้วนะเขาไม่ใช่ AI ไปหาหมอจริงๆปรากฏว่าเขามีระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิม 2,002 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 2,000 เลยนะ
1: มันเทียบได้ยังไงเน
2: า
1: ะ
2: มันเขาบอกว่ามันสูงมากเลยคือและขณะที่ผู้ป่วยอีกรายนึงเนี่ยน้ำตาลในเลือดสูงถึง 1,300 มิลลิกรัมคุณนั่นหมายความว่าเราโดนAI หลอกขนาดนี้เลยหรอแล้วอยู่ดีๆก็คืออยู่ดีเราก็เชื่อ AI แล้วก็หยุดไปเลยไม่รักษาต่อเลยทีนี้พอเขาสังเกตอะค่ะว่าเอ๊ะ AI เนี่ยเขาเริ่มสังเกตแล้วเอ๊ะใช้คำศัพท์แปลกๆเริ่มใช้คำศัพท์แปลกๆละเริ่มแทนตัวเองว่าฉันบ้างผมบ้างอะไรบ้างเนี่ยถึงได้เป็นจุดสังเกตว่าเอ๊ะเขากำลังโดนหลอกหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวจริงไหมจากนั้นพอเขาไปหาหมอเนี่ยนะคะเขาถึงได้รู้ว่าโอ้ค่าน้ำตาลของเขาพุ่งสูงขึ้นขนาดนี
1: ้
2: ทีนี้เขาบอกว่าแล้วทำไมถึงเชื่อเขาบอกว่าที่เชื่อเนี่ยเพราะว่า AI คนนั้นน่ะบอกว่ามันเป็นวิธีการเขาเรียกว่าแพทย์ตำราเก่าคือคนเราเนี่ยเวลาเชื่ออะไรโบราณก็ถือว่าดี
1: เหมือนแพทย์แผนโบราณ
2: แพทย์แผนโบราณแต่จริงแพทย์แผนโบราณน่ะดีนะ
1: ใช่ถ้าของจริง
2: ของจริงอ่ะคือดีหรือหมูปิ้งโบราณอ่ะสูตรเมื่อวานแต่โบราณวันนี้อันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าดิฉันไม่ได้แบบว่าไปอะไรหมูปิ้งโบราณนะแต่ถามว่าหมูปิ้งโบราณจริงๆมีไหมมีแล้วอร่อยด้วยเคยกินแล้วอร่อยมากๆเลยคือหลายๆคนเนี่ยพออ้างความเก่าอ้างความโบราณแล้วจะยิ่งทำให้ดู
1: คล
2: ังใช่แต่ถ้าโบราณจริงเก่าจริงไม่หลอกลวงจริงอ่ะมันคลังอยู่แล้วมันดีจริงแต่จะบอกว่าระบบของการแพทย์อะค่ะมันพัฒนาขึ้นทุกปีทุกปีเพราะฉะนั้นบางอย่างอะไรที่มันเก่าหรือโบราณอาจจะใช้ได้แต่บางอย่างที่มันโบราณหรือเก่าไปทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วและรักษาได้ดีขึ้นแล้วก็ควรที่จะอ้างอิงการรักษาในยุคปัจจุบันหรือว่าที่มันพัฒนาขึ้นดีกว่าไห
1: ม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการเอาคำว่าเก่าหรือว่าการคำว่าโบราณเนี่ยมาเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อท่านนี้ก็เลยเชื่อไปเลย
1: น
2: ่าเชื่อถือไปเลยแต่พอมารู้ตัวอีกทีว่าเป็น AI ก็นั่นแหละโดนหลอกแล้วก็ตัวเองต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งในการรักษาเบาหวานใหม่เลยค่ะ
1: จริงๆก็ต
2: ้
1: อง
2: ยังไงล่ะ
1: ต้องระมัดระวัง
2: ต้องระมัดระวังนะคะ
1: คือจะบอกว่าในปัจจุบันเนี่ย หลายๆคนใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
2: ใช้ AI
1: ใช้ AI ในการดำเนินชีวิตเลย
2: ไม่ว่าจะเป็นชีวิตด้วยต้องถาม AI
1: ฉันจะไปไหนจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นหลายๆแอปที่เราใช้กันจริงๆอ่ะถ้าเราเช็คดีๆมันใช้ประโยชน์ได้จริง
2: ได
1: ้แต่ว่าเราต้องมีความรู้พื้นฐานของเรื่องนั้นๆด้วยว่าต้องแยกแยะและวิเคราะห์ว่ามันจริงไห
2: ม
1: เพราะว่าหลายๆอย่างที่เราทำอ่ะตัว AI อ่ะมันทำให้เราเชื่อเรื่องข่าวปลอมเป็นข่าวจริงได
2: ้
1: เพราะว่าเขาสามารถพูดจาชักแม่น้ำทั้ง5เลยมาให้เราเนี่ยเชื่อว่าจริงแน่นอนเขาพูดน่าเชื่อถือมาก
2: มีเหตุมีผล
1: มีทุกอย่างรองรับทุกอย่าง
2: น่าเชื่อถือ
1: ใช่ทำอย่างกับทำวิจัยมาจริงแต่ที่หลายๆอย่างก็คือเราจะต้องใช้มันสมองของเราที่มันมีที่ AI ไม่มีเน
2: ี่
1: ยมาแยกแยะข้อมูลเหล่านี้แล้วเราสามารถจะใช้ประโยชน์กับเขาได้อย่างดีมาก
2: เอาจริงๆแล้ว AI เกิดขึ้นจากอะไร AI ไม่ได้เกิดขึ้นในตัว AI เอง AI เกิดขึ้นโดยมนุษย
1: ์
2: AI เกิดขึ้นโดยมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยนะคะต้องควบคุมใช้ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะ
1: ใช่อย่าให้เขาอยู่เหนือเรา
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากเขาได้มากเลยจริงๆค่ะ
2: ค่ะ
1: อีกหนึ่งเรื่องพี่ไอค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ
2: ่อันนี้อัปเดตใช่ไหม
1: ใช่อ
2: ัปเดต
1: อันนี้ไม่ใช่ AI ค่ะอันนี้ไม่ใช่ข่าวปลอมอันนี้ข่าวจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลยค่
2: ะ
1: มีข้อมูลการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับคนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะโดยเปิดบริการไปแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดให้ฉีดไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนบัตรทองช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนการเจ็บป่วยรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการเสียชีวิตแล้วก็ช่วยลดการแพร่เชื้อทั้งในครอบครัวและชุมชนฟรีให้กับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่7กลุ่มเสี่ยงมีใครบ้าง1เลยค่ะหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์แนะนํา12ถึง20สัปดาห
2: ์
1: เข้ารับบริการได้ตลอดการตั้งครรภ์แล้วก็ให้บริการตลอดทั้งปีด้วยถัดมาคือเด็กอายุ6เดือนถึงอายุต่ำกว่า5ปี
2: อ
1: ันนี้ก็ฟรีค่ะรวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรค7กลุ่มโรคประกอบด้วยปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดรวมถึงเบาหวานค่ะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่4คือผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปอันนี้ฉีดฟรีกลุ่มที่5คือกลุ่มที่เป็นโรคทาลัสซีเมียผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการกลุ่มที่6คือผู้มีภาวะอ้วนค่
2: ะ
1: ภาวะอ้วนคือผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมขึ้นไปหรือว่ามี BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรและกลุ่มที่7คือผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได
2: ้ค่ะ
1: คุณผู้ฟังสามารถเช็คข้อมูลของตัวเองโดยผู้ที่มีโดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลตามตำบลต่างๆของเรานะคะศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นโดยคุณผู้ฟังสามารถเช็คได้ที่รายชื่อหน่วยบริการที่เป๋าตังอย่างที่เราเคยแนะนำกันไปดูรายชื่อหน่วยบริการที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่กระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูสิทธิสุขภาพสุขภาพดีป้องกันโรคโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ผ่านระบบกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยที่เมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330หรือว่าช่องทางออนไลน์ของสปสช.ไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook TikTok หรือว่าช่องทางต่างๆที่เขาอำนวยความสะดวกให้กับการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะ
2: ค่ะจริงๆแล้วเรามีหลายๆอย่างเลยนะคะที่อยากจะอัปเดตในเรื่องของสปสช.
1: ใช่
2: แล้วก็หลายๆข่าวเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอก่อนไหมเพราะคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วตอนนี้นะคะกับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลค่ะอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพของเรากับหัวข้อในวันนี้ที่น่าสนใจมากกินทุเรียนอย่างไรไม่ให้น้ำตาลขึ้นค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นเลยอยากจะทราบว่าทุเรียนเนี่ยเขามีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างคะ
3: ต้องบอกนะครับว่าทุเรียนจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งในนั้นเนี่ยมันมีสารแร่ธาตุอาหารต่างๆอยู่ค่อนข้างเยอะทั้งน้ำตาลนะครับผมกากใยอาหารอยู่ นะครับแล้วก็วิตามินเกลือแร่ต่างๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพียงแต่เราต้องเลือกทานให้เหมาะสมและในปริมาณที่เหมาะสมครับผม
1: คุณหมอคะแล้วเพราะเหตุใดการทานทุเรียนมากเกินไปมันถึงส่งผลในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดสูงคะ
3: ก็ต้องบอกว่าทุเรียนเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นหมายความว่าในปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่เท่ากันเนี่ยมันมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เร็วกว่านะครับผมซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือปริมาณองค์ประกอบในผลไม้เนี่ยมีปริมาณของน้ำตาลอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสนะครับที่มีอยู่นะครับและน้ำตาลประเภทอื่นพอเมื่อเราย่อยเนี่ยร่างกายก็จะมีการดูดซึมระดับน้ำตาลจึงพุ่งสูงสูงขึ้นนะครับผ
1: ม
3: ซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำไมคนที่กินทุเรียนเนี่ยถึงมีแนวโน้มน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นกว่าผลไม้ชนิดอื่นนะครับเพราะเมื่อเทียบแล้วเนี่ยปริมาณน้ำตาลในทุเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะครับผม
1: ค่ะ
3: เมื่อเทียบกับผลไม้บางชนิดนะครับซึ่งพลังงานสูงกว่าผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอะโวคาโดเนี่ยนะครับหลายคนไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปริมาณ100กรัมที่เท่ากันเนี่ยอะโวคาโดเนี่ยมีพลังงานต่อกรัมเนี่ยสูงกว่านะครับปกติ100กรัมของทุเรียนเนี่ยจะมีพลังงานอยู่ที่ประมาณสัก150ถึง160กิโลแคลอรี่แต่อะโวคาโดเนี่ยมีประมาณถึง160ถึง200กิโลแคลอรี
1: ่
3: สาเหตุเป็นเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำมันนะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยปริมาณพลังงานเท่ากันแต่ทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยไม่ได้สูงเท่าสาเหตุเพราะว่าองค์ประกอบเนี่ยมีส่วนอื่นเช่นไขมันเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งต่างจากทุเรียนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลในปริมาณค่อนข้างสูงครับผม
2: ถ้านั้นกินอะโวคาโดก็ยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมคะเพราะชอบกินมาก
3: ก็ต้องดูว่าปริมาณนะครับเพราะว่าข้อเสียก็คือกินเข้าไปแล้วได้พลังงานสูงก็อาจจะมีผลทำให้อ้วนแต่ก็อย่างที่บอกนะส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้กินอะโวคาโดเทียบในปริมาณเท่ากันเราไม่ได้กินเยอะเหมือนกับทุเรียนนะครับผมเพราะฉะนั้นการกินอะโวคาโดก็ไม่ได้แบบมีผลมากเท่ากับทุเรียนครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยสามารถกินทุเรียนได้ยังได้อยู่ไหมคะ
3: ได้ครับผม
1: ก็คือยังกินได้แต่ว่า
3: และทุเรียนเนี่ยจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงได้เร็วกว่าผลไม้ชนิดอื่นเนื่องจากดัชนีน้ำตาลเนี่ยสูงแต่เราก็พบว่าถ้าเรากินอาหารบางอย่างเสริมเข้าไปที่เป็นอาหารที่มีกากใยอาหารอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผ
1: ม
3: และก็เลือกกินในปริมาณน้อยนะครับแล้วก็กินในช่วงที่พร้อมๆกับอาหารไม่อยากกินตอนท้องว่างเนี่ยก็จะทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือ1คุมปริมาณแน่นอนถ้ากินเยอะน้ำตาลสูงแน่นอน2เลือกสายพันธุ์ที่มีดัชนีน้ำตาลเรียกว่าน้ำตาลต่ำกว่านะครับอย่างเช่นทานก้านยาวหรือกระดุมเนี่ยซึ่งหวานน้อยกว่าแทนหมอนทองหรือชะนีนะครับเลือกผลไม้ที่ไม่สุกมากนะครับเป็นแบบใกล้ๆสุกนะครับแต่ไม่ถึงสุกมากก็ดีกว่าสุกเพราะว่าปริมาณน้ำตาลอ่ะผลไม้ที่สุกจะสูงกว่านะครับแล้วก็พยายามกินควบคู่กับอาหารอย่ากินตอนท้องว่างโดยเฉพาะกินอาหารที่ดีคือกินคู่กับโปรตีนกินคู่กับไขมันนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นการกินพวกผักหรือพวกอาหารที่เปรี้ยวๆบางอย่างก็มีส่วนช่วยในการชะลอการขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากเรากินทุเรียนได้ครับผม
1: เรื่องนี้มีทางบ้านสอบถามมาว่ากินทุเรียนแล้วดื่มน้ำตามมากๆจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ไหมคะ
3: ก็คงไม่ได้มีส่วนเท่าไหร่เพราะว่าน้ำตาลน้ำเนี่ยมันจะช่วยในการดูดซึมน้ำก็จริงแต่มันไม่ได้มีผลไดลูทขนาดที่ทำให้ระดับน้ำตาลการทานประเภทพวกโปรตีนเสริมก็คือพวกกินอาหารเหมือนควบคู่ไปด้วยเนี่ยอันนี้ได้ผลที่ดีกว่าหรือกินพร้อมกับพวกผักนะครับที่มีกากใยอาหารอันนี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ดีกว่าครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วแล้วปริมาณเนี่ยค่ะเขาถามต่อเลยว่าปริมาณที่ควรแนะนำต่อวันอย่างวันหนึ่งเนี่ยกินสักกี่พูดีคะหรือว่าเป็นลูกก็ไม่ได้ บางคนเพลิน
3: ขึ้นกับปริมาณรวมของอาหารที่เราได้ทานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารอื่นเยอะแล้วเรากินทุเรียนเข้าไปด้วยเนี่ยแม้ไม่มากเนี่ยพลังงานเกินก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อน้ำตาลในเลือดหรือว่าน้ำหนักเกินขึ้นได้แต่ถ้าเรากินอาหารอื่นลดลงเพื่อกินทุเรียนเสริมเนี่ยอันนี้ก็กินได้ปริมาณมากขึ้นแต่โดยเฉลี่ยผมคิดว่าไม่กินเกินประมาณสักวันละ1ถึง2ชิ้นนะครับก็คือประมาณสักวันละพูอะไรเงี้ยก็เพียงพอแล้วอย่ากินเยอะเกินไปนะครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมี มีข้อจำกัดหรือว่าใครที่ควรจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการทานทุเรียนเป็นพิเศษไหมคะ
3: คนที่เป็นเบาหวานอันนี้ชัดเจนนะครับพยายามหลีกเลี่ยงถ้าจะทานเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเราต้องเป็นคนที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่อนข้างดีและก็ต้องกินพร้อมๆอาหารแล้วก็ต้องลดปริมาณอาหารชนิดอื่นลงเพื่อจะทำให้พลังงานโดยรวมไม่ได้สูงมากเกินไปแต่ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับ
1: ก็ยังกินได้อยู่
3: คนที่เป็นเบาหวานก็ยังทานได้แต่ต้องทานปริมาณน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ครับผม
1: ค่ะทีนี้พออยากกินทุเรียนเนี่ยหลายๆคนคิดว่าไปกินก่อนออกกำลังกายดีกว่าพอกินเสร็จปุ๊บ ก็ออกกำลังกายเลยจะได้เผาผลาญอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกไหมคะ
3: มันมีการศึกษาว่าหลังจากเรากินอาหารเนี่ยแล้วเราออกกำลังกายจะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลหลังอาหารเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะเราก็นำมาประยุกต์เหมือนกันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทานได้นะครับออกกำลังกายได้ก็จะช่วยให้ระดับน้ำตาลหลังจากทานเนี่ยไม่ได้สูงมากเพราะว่าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราใช้น้ำตาลในเลือดไปด้วยก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายเพียงแต่ว่าขณะที่เราทานเนี่ยถ้าทานเยอะเกินไปมันจุกแน่นท้องไปออกกำลังกายบางทีมันทำให้เกิดรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นกินอาหารแต่พอดีออกกำลังกายหลังอาหารได้เบาๆโดยการเดินนะครับหรือกายบริหารจะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลหลังจากบริโภคอาหารลดลงครับผม
1: ค่ะแล้วทุเรียนแช่แข็งหรือว่าทุเรียนฟรีซเนี่ยค่ะที่เราไปซื้อกันตามตลาดเนาะเพื่อที่จะมาทำขนมทำอะไรเงี้ยค่ะกับทุเรียนสดเนี่ยส่งผลต่อระดับน้ำตาลที่แตกต่างกันไหมคะคุณหมอ
3: ก็ต้องบอกว่าทุเรียนถ้าทุเรียนสดและสุกนะครับก็เหมือนกับผลไม้ชนิดอื่นพอเวลาผลไม้สุกเนี่ยมันจะทำให้เกิดน้ำตาลเนี่ยสะสมเยอะกว่าเพราะฉะนั้นทุเรียนที่เป็นทุเรียนแห้งหรือทุเรียนบางทีทุเรียนทอดเนี่ยมันเป็นช่วงซึ่งยังไม่สุกมากประเด็นนั้นระดับน้ำตาลอาจจะน้อยกว่าแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะของทุเรียนดีที่สุดอาจจะต้องดูถ้าเป็นแปรรูปไปดูฉลากปริมาณของระดับน้ำตาลหรือระดับคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในทุเรียนอันนี้จะยืนยันได้มากกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าโดยหลักเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันถ้ามันเป็นในทุเรียนในระยะเดียวกันแต่ส่วนใหญ่ทุเรียนที่มาประกอบเป็นอาหารชนิดอื่นแปรรูปมักจะเป็นทุเรียนที่ยังไม่สุกนะครับผมซึ่งมีระดับน้ำตาลน้อยกว่าครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วอีกความเชื่อหนึ่งก็คือจริงไหมคะว่ากินทุเรียนคู่กับมังคุดเนี่ยจะช่วยเขาเรียกล้างกันเขาหักล้างกันแล้วก็แก้ร้อนในด้วยค่ะ
3: จริงๆมันก็พูดกันเยอะนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนนะครับผมเหมือนกับคนบอกว่ากินลำไยคู่กับมังคุดจะช่วยลดลงแต่เราพบว่าคนที่กินลำไยแล้วร้อนในส่วนหนึ่งมันเป็นจากมันมีเชื้ออยู่บริเวณเปลือกมันอาจจะเป็นจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับผมแต่ถ้ากินเยอะมากก็ไม่ดีนะครับผม
1: ก็ต่อให้
3: มันอาจจะเป็นกุศโลบายที่พอกินสองอย่างมันทำให้ปริมาณที่เรากินอย่างใดอย่างหนึ่งมันน้อยลงก็มีส่วนช่วยได้ดีขึ้นครับผม
1: ค่ะก็จะได้มีกระเพาะไปกินมังคุดบ้างไม่ต้องกินทุเรียนเยอะนักนะคะ
2: คุณหมอคะแล้วก่อนหรือว่าหลังรับประทานทุเรียนเนี่ยคะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใดไหมคะ
1: ค่ะ
3: คือจริงๆที่นำที่สุดคืออยากกินตอนท้องว่างเพราะเป็นช่วงที่ดูดซึมระดับน้ำตาลได้ดีที่สุดก็กินอาหารตามปกติกินอาหารเสร็จแต่ละมื้อก็ทานทุเรียนได้เป็นของหวานนะครับประมาณ 1-2 ชิ้นพอแล้วไม่ต้องทานเยอะนะครับผม
1: ค่ะและทุเรียนกับแอลกอฮอล์อีกที่ก็มีความเชื่อผิดๆอยู่เหมือนกันคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ
3: คือไม่ได้มีข้อห้ามนะครับแต่ปัญหาคือทุเรียนเนี่ยให้พลังงานสูงแอลกอฮอล์ก็เป็นสารให้พลังงานสูงพอกินมากเกินไปอาจจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปเมตาบอลิซึมและการเผาผลาญเนี่ยแย่ลงแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเรากินแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการดูดซึมนะครับผมมันก็จะมีปัญหาผลทำให้กินทุเรียนแอลกอฮอล์ตอนท้องว่างเนี่ยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมากแล้วระดับแอลกอฮอล์ก็ดูดซึมได้ดีขึ้นนะครับก็อาจจะมีส่วนทำให้เมาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันเหมือนกับเรากินแอลกอฮอล์ในน้ำหวานกับน้ำปกติมันจะเมาความรู้สึกเมาเนี่ยพอกินน้ำตาลเนี่ยมันจะรู้สึกเมาได้ช้ากว่าแต่ปริมาณแอลกอฮอล์เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ทำให้เหมือนได้กินได้กินเหล้าได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่แนะนำให้กินพร้อมกันนะครับผมก็เหมือนกับเรากินแอลกอฮอล์ผสมกับพวกน้ำอัดลมน้ำหวานต่างๆนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แสบคอมากกินปริมาณแอลกอฮอล์ได้สูงมากขึ้นครับผม
1: ค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มารองรับนักว่าได้หรือว่าไม่ได้แต่ว่ามันก็เนี่ยค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยเหตุผลนี้ก็
2: เป็นเหตุเป็นผลสมควรที่ทำให้เราพิจารณาได้ว่าควรทานหรือไม่ควรทานนะคะคุณหมอคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยฉันไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันไม่เป็นอะไรเลยเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดเพราะฉะนั้นก็สามารถกินทุเรียนได้อย่างจุใจเลยสิเพราะว่ามีแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นที่ได้กินขอในเถอะกินให้จุใจเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปลดหรือว่าเดี๋ยวค่อยไปเลิกตอนช่วงที่ไม่มีหน้าทุเรียนแล้วอันนี้คุณหมอแนะนำยังไงบ้างคะ
3: ซึ่งพลังงานอาหารพลังงานสูงนะครับมีผลโดยตรงที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแม้ไม่ได้เป็นเบาหวานก็มีผลต่อน้ำหนักมากขึ้น
2: ค่ะ
3: นะครับแล้วการที่กินอาหารหวานๆจัดๆเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลดีต่อร่างกายนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วอาหารที่อร่อยเนี่ยผมว่ากินแต่พอดีนะครับสม่ำเสมอดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นกินอาหารทุเรียนมีถึงหน้าทานได้แต่เราอาจจะต้องลดปริมาณอาหารชนิดอื่นลดปริมาณชนิดอื่นลงแล้วกินอาหารที่เป็นทุเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณไม่ต้องมากนะครับอันนี้ดีกว่าครับผมไม่ต้องไปคิดว่าโอ้มันนานๆมาครั้งนึงแล้วต้องรีบทานอันนี้ไม่แนะนำครับผม
2: ค่ะ
1: ช่วงท้ายคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างสำหรับผู้ที่อยากจะทานทุเรียนในช่วงฤดูกาลแบบนี้อย่างปลอดภัยเชิญคุณหมอค่ะ
3: ก็จริงๆทุเรียนเนี่ยก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับมีเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตมีวิตามินเกลือแร่อยู่เพียงแต่ว่าข้อเสียก็คือมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงอาจจะไม่ได้เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลหรือมีดัชนีน้ำตาลสูงที่สุดแต่ก็เรียกว่าเป็นอาหารที่เรียกว่าอร่อยและคนกินเยอะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับทานได้แต่จำกัดเรื่องของปริมาณนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่ากินตอนท้องว่างคนที่มีปัญหาเบาหวานก็ต้องปรึกษาแพทย์เช็คระดับน้ำตาลเป็นระยะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เรามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามหรือทิ้งได้เพจคุยกับหมอคณะนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ทิ้งคำถามไว้ที่0982656000ได้เลยครับผม
2: ค่ะ
1: วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑกูลค่ะอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพกับประเด็นกินทุเรียนอย่างไรไม่ให้น้ำตาลสูงนั่นเองค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะและสวัสดีค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคุณหมอค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปพัก
1: ไปกินทุเรียน
2: ไปกินทุเรียนทานอาหารเที่ยงค่ะนะคะจะเที่ยงแล้วนะคะทุกคนค่ะก็เนี่ยแหละค่ะข้อมูลต่างๆที่เราได้นำมาเสนอนะคะเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพกินทุเรียนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ควรที่จะไปฉีดแล้วก็ระวังในเรื่องของเห็ดพิษด้วยเอามาแรปอัพสรุปให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับรายการชั่วโมงสุขภาพทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ10:07จนถึงเที่ยงเลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: พามาจับไต AI ภาพเลย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
1: ทางการเลบานอนยืนยันอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลลาห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่เพื่อลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพบกับทีมชาติบรูไนเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติน
2: างสาวคามิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสื่อสารภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ได้โอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
3: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,426,23 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 75,674 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจล่าสุดสะสม 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐช่วยสมทบร้อยละ60เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศทั้งนี้ในส่วนที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบ Food Delivery Platform หรือบริการที่ส่งอาหาร Delivery ทางโครงการจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60

0: 40กันอย่างคึกคักเพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มยอดขายแก่ผู้ประกอบการ
1: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ตลาดไปรษณีย์ไทยบริเวณสำนักงานใหญ่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันโดยนายสมชายโพบัณฑิตประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กล่าวว่าส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับอาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจึงอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปในอนาคต
2: ก็ลดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรนะคนที่รายได้น้อยก็สามารถใช้แบบนี้ได้มันก็โอเคเวลาเพื่อนนี่ว่าซื้อกับข้าวหรือค่ารถค่าอะไรต่างๆที่ส่วนมากจะใช้ซื้อบริโภคกับข้าวเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเยอะนะถือว่าได้นะเพราะว่าอย่างเราเติมเงินไปอย่างเงี้ยรัฐมาช่วยมา 60% ก็ถือว่าโอเคนะให้มีได้อยากให้มีเหมือนกันเพราะคนอื่นเขาจะได้ลดค่าใช้จ่ายไป
1: ขณะที่นางสาวเกศรามีเดชเจ้าของร้านสเต็กเปิดเผยว่าลูกค้ากว่า80%เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ส่งผลให้บรรยากาศภายในร้านกลับมาคึกคักและมีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและทำให้ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะเมนูที่มีราคาสูงกว่าปกติ
3: 100% แล้วก็ 80% น่ะมาใช้คนละครึ่งก็ได้เพราะว่าบางคนเหมือนว่าที่ไม่เคยกินเขาก็มาใช้เหมือนอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารที่แบบแพงกว่าปกติมันก็แพงกว่าข้าวแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพอมีคนละครึ่งอย่างเงี้ยเขาก็มาใช้ได้เขาก็ถือว่าเขาซื้อน้อยเขาจ่ายน้อยลงก็ได้มากกว่าปกติแหละถ้าเราไม่ทำลูกค้าเอ้าพี่ไม่มีหรอก็ไปร้านที่มีไงเขาก็อยากใช้ใช่ป่ะคนขอสิทธิ์มาแล้วเขาก็อยากใช้สิทธิ์ของเขามันก็ช่วยลดภาระเขาอะบางคนก็ถือว่าคุ้ม
1: ทั้งนี้เมื่อเวลา9 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ายอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย855ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนและมีร้านที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 659,686 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: ผู้ค้าไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้จ่ายของประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
4: นางสาวพันธิราศรีสินผู้ค้าร้านไข่กระทะตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการเปิดระบบใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกผลตอบรับดีมีลูกค้าจำนวนมากมาใช้สิทธิ์สแกนจ่ายเงินซื้ออาหารที่ร้านผ่านแอปเป๋าตังถุงเงินอย่างต่อเนื่องและซื้อมากกว่าปกติเพราะจ่ายเงินในส่วนของตัวเองน้อยลงโดยมีส่วนที่รัฐร่วมจ่ายถึง160ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อยากให้ผู้ค้าร่วมโครงการนี้ให้มากๆเพราะประชาชนจะได้มีทางเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของภาษีเพราะรายได้จากการค้าขายไม่ได้มากจนถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี
5: วันนึงเราก็ไม่ได้ขายอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้ขายได้หลักหมื่นต่อวันอะไร
6: ก็อยากให้พ่อค้าแม่ค้านะคะมาร่วมโครงการเพราะว่าประชาชนลูกค้าหลายๆคนอาจจะได้มาใช้สิทธิ์กันค่ะ
4: สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30 กันยายนนี้ส่วนร้านค้าใหม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์สทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้วนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมา โดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้ว
7: โดยเฉพาะเรื่องของ SME ที่ต้องพัฒนาเพราะ SME นั้นถ้าดูของอย่าง GDP ประเทศเนี่ย SME นั้นตกลงมาหน่อยนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับคุยเรื่องงานในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็เล็กๆไมโครลงทุนแก้ไขปัญหาอย่างไรครับนายกกำชับว่าให้หาแนวทางพัฒนาในส่วนเรื่องนี้นะครับก็ได้เตรียมวางแผนไว้หมดแล้วครับ
0: รองนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ควรรอการพิจารณาของศาลและเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องการเมืองนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชส.ส.บัญชีรายชื่อเดินทางไปพบกับนายเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเรื่องที่ดินอยู่ในชั้นของศาลและต้องรอให้ศาลพิจารณาและพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคประชาชนและเห็นว่าการกระทำของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือต้องทำอย่างไรจะให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีกระบวนการพิจารณามาโดยตลอดย้ำว่าควรรอศาลพิจารณาคดีดีกว่าส่วนการที่ออกมาเคลื่อนไหวขณะนี้เพราะเป็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองสำหรับที่ดินจำนวน 5,083 ไร่มีส่วนหนึ่งเป็นของนายเนวินและยังมีส่วนราชการอื่นอีกจำนวนมากและภาคประชาชนที่อยู่ในที่อื่นนั้นไม่ใช่เป็นการครอบครองของนายเนวินทั้งหมดการครอบครองมีเอกสารสิทธิ์และมีโฉนดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการแย่งถือครองส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมาขอพบกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นโดยส่วนตัวไม่ทราบและจะมาพบด้วยเรื่องอะไร
8: สนใจคนติดตามเขาเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองด้วยประกอบไปด้วยพอดีเนี่ยที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีส่วนหนึ่งใน 5,083 ไร่เนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นของท่านเนวินอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับในครอบครัวท่านเนวินซึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นความจริงมีส่วนราชการอื่นเยอะแยะเลยนะครับที่อยู่ตรงนั้นทั้งภาคประชาชนด้วยก็เยอะอยู่ท่านเนวินไม่ได้เป็นครอบครองที่ดิน 5,083 ไร่ตามข้อมูลเนี่ยไม่ใช่เป็นภาพรวมของที่ดินแล้วมีประชาชนหลายส่วนเข้าไปถือครองอยู่แล้วการถือครองนี่มีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยมีโฉนดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโฉนดไม่ใช่ว่ามีการแย่งคันครอบครองกันไม่ใช่นะครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีอาการไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายกว่าสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดดีกว่า
9: สถานการณ์โควิดนะครับมีสายพันธุ์ที่เราเจอตั้งแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เราพบเจออยู่ในประเทศไทยก็จะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือไอเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้แต่ว่าจะมีอาการที่เด่นก็คืออาการของการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในการดูแลตัวเองถ้ามีอาการมีไข้หรือว่าไอเจ็บคอต่างๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนำให้สวมแมสเป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะครับเราก็เฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
10: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
11: ผมพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติครับ ตำรวจเนี่ยหลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจกระปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
10: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในหลายประเด็นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
16: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีและตัวแทนหลายหน่วยงานเข้าหารือภายในตึกไทยคู่ฟ้าอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชราพงษ์มนคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยะสิริวัฒนวรากูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันรวมทั้งยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เบื้องตันผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปศ2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570อริชนาถขวัญแสงสุขรายงาน
15: รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้เร่งเจรจาพูดคุยสร้างสันติสุข
17: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทางนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปสาเหตุหลักของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น4ครั้งในระยะนี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างไรก็ตามการเจรจายังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยผลสัมฤทธิ์ของการพูดคุยจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความจริงใจของทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มต้นกระบวนการเจรจากันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้โดยในขณะนี้ได้มีคณะทำงานชุดเล็กเตรียมการลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อประชุมหารือและวางกรอบทิศทางของการเจรจาไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว
18: ก็ยังคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่แต่จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีความปลอดภัยการพัฒนาก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางกรอบของการเจรจาครับ
17: พร้อมกันนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการโดยหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้เริ่มประชุมหารือและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทิศทางของสถานการณ์ในพื้นที่จะค่อยๆคลี่คลายและปรับตัวในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนปฏิพลสถาพรมารายงาน
15: รองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส
19: วันนี้พลตรีกรกฎผู้โชตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดราชวาสเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในการนี้ช่วงหลังเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำศพนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสเป็นผู้แทนวางพวงหรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ500,000 บาทและมอบเงินบำรุงขวัญพลตรีกรกฎวางพวงหรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมมอบเหรียญบางระจันมอบเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและมอบใบประกาศเทิดทูนเกียรติในการประกอบคุณงามความดีและความเสียสละแก่วงตระกูลตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
15: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งประชุมเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหลังเกิดเหตุคนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่ากระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงกันในหลายแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นข่าวซึ่งมีสถิติการร้องเรียนและการเกิดเหตุสูงกว่ารายอื่นกระทรวงคมนาคมได้ให้รายงานผลดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนพร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เสียหายกระทรวงคมนาคมได้แจ้งไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งทุกแห่งให้ระงับการรับสมัครผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันช่องโหว่ในการคัดกรองผู้ขับขี่เนื่องจากปัจจุบันยังพบว่ามีการรับสมัครคนขับได้ง่ายเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างเข้มงวดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มวันการทำใบขับขี่สาธารณะและช่องทางกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันโดยให้เปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวศักดิ์ศิราลงพื้นที่เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทยในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2: ก็ขอนำเรียนในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวงานฟูลมูนในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในส่วนของการปฏิบัติก็มีตำรวจท่องเที่ยวท้องที่เจ้าท่าตำรวจน้ำแล้ววันนี้ก็ได้มีในส่วนของท่านกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับที่มาร่วมปล่อยแถวและก็ตรวจตาในส่วนของเทศกาลฟูลมูนที่หาดลิ้มนะครับก็เรียนว่าในส่วนของการปฏิบัตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีความห่วงใยและขอบคุณในส่วนของทุกส่วนราชการที่ดูแลท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีความร่วมมีในเรื่องของความพร้อมในการปฏิบัตินะครับในส่วนของเทศกาลนะครับวันนี้ได้จัดกำลังตรวจตราแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องๆที่เป็นพยาบาลนะครับกรณีมีเหตุต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
20: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังกล่าวอีกว่าการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกธนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
15: ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปสำนวนคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับผู้ต้องหาได้12รายก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมปรับแผนลงพื้นที่เชิงรุกให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น
21: พลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยความคืบหน้าคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวน12รายและเมื่อวานนี้นายธวัชชัยหนึ่งในผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรสิชนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรและร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันสมควรในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
15: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกจนถึงวันที่5มิถุนายนนี
22: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง5มิถุนายนโดยคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดในพื้นที่7อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภออุ้มผางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงบ่อไร่และคลองใหญ่จังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงและมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำพบมีปริมาณน้ำรวม 45,332 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 21,221 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนปริมาณน้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ48ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ161ล้านลูกบาศก์เมตรติยาพันยังเทียนรายงาน
15: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังน้ำในลำน้ำธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งน้ำในลำน้ำธรรมชาติน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำที่อยู่ในอาคารชลประทานต่างๆพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรังคลองปลาเหลียนฝ่ายคลองนางน้อยคลองกะลาเสแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ทั้ง3แห่งระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือไว้คอยช่วยเหลือประชาชนพร้อมวางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆไว้ประจำจุดพื้นที่เสี่ยงส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างมีการวางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการขีดขวางทางระบายน้ำเพื่อให้บริเวณที่มีการก่อสร้างสามารถระบายน้ำได้ตามศักยภาพของลำคลองอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะทางการเลบานอนประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่ซึ่งถือเป็นการลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดหลังสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและส่งผลให้สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลทวีความรุนแรงขึ้นสถานทูตเลบานอนประจำสหรัฐระบุว่าแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนยุติลงแต่อิสราเอลจะระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและแถบชานเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะเดียวกันกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะระงับการโจมตีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นคนแรกที่ประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงดังกล่าวภายหลังจากที่เขาพูดคุยกับทางผู้นำอิสราเอลและตัวแทนของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนื่องจากการให้อิสราเอลยุติการโจมตีเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าว AFPรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลัง IDF สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากเลบานอนเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เห็นพ้องที่คลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกันหลังจากที่เขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลและติดต่อกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนชางมีซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดคาโงชิมะและจังหวัดโอกินาวะในวันนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9รายและส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้พายุลูกดังกล่าวยังทำให้สายการบินรายใหญ่2แห่งของญี่ปุ่นได้แก่ออนิปปอนแอร์เวย์และเจแปนแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวมกันราว600เที่ยวขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าพายุโซนร้อนชางมีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่อาจเกิดดินโคลนถล่มน้ำท่วมและคลื่นสูงในพื้นที่ดังกล่าวนางดียาโรโรเอสติวิทยาปุตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า อินโดนีเซียมีดุลสินค้าฮาลาลเกินดุลกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ซึ่งมาจากแรงหนุนของการส่งออกสินค้าฮาลาลที่มูลค่ากว่า 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการส่งออกน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่กว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่สินค้าแฟชั่นมุสลิมราว 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในเครื่องสำอางฮาลาลประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะยกระดับการสนับสนุนการส่งออกและขยายตลาดสินค้าฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาแอฟริกาและอเมริกาเหนือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียในตลาดโลกขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การส่งออกสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียแตะระดับ 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรลองการอสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอารีนาซาบาเรนกามือ1ของโลกจากเบลารุสไล่หวดเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ16จากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับไดอาน่าชไนเดอร์มือ25ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะแมดิสันคีสมือ19จากสหรัฐมาได้2ต่อ1เซต6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ0เทนนิสอาชีพ TAT P Tour สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนักรอมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหวดเอาชนะธนชพรยังโหมดที่ถอนตัวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉือนชนะทัศพรยังโหมดและพิมมาดาทองคำแบบสนุก2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ4และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ8ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุ้ยตยกุล2เซตรวด7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิชสอนหลักทรัพย์และศิวนัทอุ้ยตยกุลที่เอาชนะเกรดตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2ต่อ1เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย6ต่อ3และ6ต่อ0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6ต่อ0และ6ต่อ0นิดวรันผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอลิเซียลีจากจีนความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่หนานจิงโอลิมปิกยูสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำบรรดานักตบสาวไทย15คนลงซ้อมครั้งแรกที่ประเทศจีนนับตั้งแต่เดินทางมาถึงเมื่อช่วงดึกของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬายืดร่างกายซ้อมการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟโดยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก่อนจะเข้าฟิตเนสเพื่อเล่นเวทเทรนนิ่งอีก1ชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BG Training Center 1เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้ ดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะเข้ามาสมทบครบ23คนทั้งในรายของธีรพัฒน์ปรือทองจู๊ดซุนซับเบลนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมที่เข้ามาสมทบรวมถึงสุรชาติสารีพิมพ์ที่ถูกเรียกตัวมาแทนที่อิกลาสอนหลนที่ได้รับอาการบาดเจ็บโดยใช้เวลาไป30นาทีเนื่องจากมีฝนตกลงมาทำให้ทีมงานสตาฟโค้ชตัดสินใจยุติการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนการฝึกซ้อมสุรชาติสารีพิมพ์ตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งสำหรับนักฟุตบอลที่อายุมากแล้วมีโอกาสไม่บ่อยที่จะเข้ามาติดทีมชาติแต่ได้รับโอกาสแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่ง
5: ดีใจและภูมิใจทุกครั้งครับก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดได้เข้ามาก็จะเต็มที่ทุกครั้งเหมือนที่เรามีโอกาสลงสนามอะไรวะเนี่ยครับก็มันมีโอกาสไม่บ่อยหรอกครับสำหรับนักฟุตบอลอายุเยอะที่จะได้มาเล่นนี้ก็พูดได้คำเดียวคือถ้ามีโอกาสก็จะเต็มที่ทั้งสนามซ้อมกับน้องๆด้วยกันผลักดันกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสในสนามแข่งก็เต็มที่อย่างเดียวครับ
4: ด้านเอราวัณกานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายใน2นัดคือการช่วยทีมคว้าชัยชนะทั้ง2เกมและเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วสำหรับในตอนนี้กำลังเรียนภาษาและโรงเรียนคอร์สพิเศษในเรื่องภาษาอังกฤษอนาคตก็จะเรียนภาษาไทยควบคู่ไปด้วยตอนนี้จะพยายามพัฒนาในการใช้ภาษาและจะพยายามใช้ภาษาไทยให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE และได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยได้เรียกจิตติพัฒน์วะสูงเนินกองกลางจากสโมสรพีทีประจวบ FC มาแทนที่นพรุตรักษาชุมของสงขลา FCที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนี้บรรดานักเตะรายอื่นๆที่ติดภารกิจกับสโมสรก็ได้มาสมทบแล้วเช่นเดียวกันทั้งธนกิจโชติเมืองปักพลเอกมณีกรอูซัมมาเทียงคามและเจนาฮาฟี่มามะสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์เป็นหลักและพยายามเตรียมแท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับคีร์กีซสถานสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U23ในวันพรุ่งนี้จะอุ่นเครื่องแบบปิดกับคีร์กีซสถานวันที่6มิถุนายนพบเกาหลีใต้เวลา 18:00 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและปิดท้ายด้วยการอุ่นเครื่องแบบปิดกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกที่จะพบกับบูไนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบ้จักรพันธ์ปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมชาติอิรักประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC ได้เป็นหนึ่งในขุนพลชุดนี้ด้วยและทำให้กลายเป็นนักเตะที่ปัจจุบันค้าแข่งในไทยลีกคนแรกที่ได้ลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสำหรับเรบินซูลาก้าติดทีมชาติอิรักในฐานะนักเตะคนสำคัญของทีมตั้งแต่ปี2015ปัจจุบันลงเล่นไปแล้ว52นัดผ่านเวทีสำคัญทางฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟีฟ่าอาหรับครับและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายทั้งนี้ทีมชาติอิรักผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีโดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเซเนกัลฝรั่งเศสและนอร์เวย์และจะประเดิมสนามพบกับนอร์เวย์ในวันที่17มิถุนายนต่อด้วยพบกับฝรั่งเศสในวันที่23มิถุนายนและพบกับเซเนกัลวันที่27มิถุนายนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอ
0: คำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-3354-7391-2กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.thหัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับหลายคนมองข้ามการดื่มน้ำเปล่าในชีวิตประจำวันเพราะคิดว่าการดื่มน้ำเปล่าไม่จำเป็นหรือไม่อยากเข้าห้องน้ำบ่อยหรือหลายๆคนได้หันมาดื่มน้ำหวานชากาแฟแทนน้ำเปล่าแล้วน้ำหวานชากาแฟเหล่านี้ทดแทนน้ำเปล่าได้จริงหรือไม่จริงๆแล้วน้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดื่มเป็นประจำทุกวันหากขาดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วันใน1วันจึงควรดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วหรือประมาณ2ลิตรต่อวันโดยดื่มทีละน้อยไม่ดื่มเร็วหรือมากเกินไปการดื่มน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์และเลือดช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิควบคุมความดันและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง และการดื่มน้ำมากขึ้นยังช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักได้ด้วยช่วยให้สุขภาพผิวดูมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งสดใสช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยได้เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้านทำให้ดวงตาสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายทำให้การไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลให้ร่างกายให้ผ่อนคลายสบายใจนอกจากนี้การดื่มน้ำเปล่ายังช่วยให้สมองทำงานได้ไวและดียิ่งขึ้นช่วยลดการเกิดกลิ่นปากชะลอความแก่ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ขาดน้ำและทำงานได้อย่างเป็นปกติช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผิวหนังแถมยังป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนได้เพราะผู้ป่วยไมเกรนหากร่างกายขาดน้ำหรือได้รับน้ำไม่เพียงพออาการปวดหัวอาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังช่วยในการย่อยอาหารเพราะทำให้ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยป้องกันโรคกรดไหลย้อนสำหรับผู้ที่ท้องผูกน้ำคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากน้ำมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักตัวโดยไปลดความอยากอาหารก่อนรับประทานอาหารนั่นเองครับการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วจะช่วยให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลงได้ช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพแถมยังช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายช่วยรักษาสุขภาพไตให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำจนเป็นนิสัยเพราะการดื่มน้ำเปล่านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากทำให้ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายทำงานได้ดีดังนั้นน้ำก็คือยาวิเศษดีๆถึงแม้จะไม่เห็นผลทันตาแต่ก็สามารถบรรเทาโรคต่างๆได้หลายชนิดได้อย่างแน่นอนจบบทความประจำวันเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
23: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้วินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: ันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ภัทร
1: สวัสดีค่ะ
2: เราก็เจอกัน2วันเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อวานเป็นวันหยุดแต่วันนี้เป็นวันทำงานนะคะเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะสำหรับวันอังคารนี้วันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่2มิถุนายน2569มาพร้อมกับทีมงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ประสานงานข้อมูลคุณแนนมนวิภาเทียมแสงค่ะแล้วก็ Facebook Live วันนี้คุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิริพิทักษ์ค่ะส่วนควบคุมเสียงวันนี้นะคะเป็นคุณป๋องค่ะสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ Facebook Live เปิดแล้วนะคะก็จะเห็นภาพบรรยากาศของเกาะสวย
2: ๆ
1: ที
2: ่
1: จังหวัดกระบี่นะคะ เป็นเกาะลันตาใช่ไหมคะ
2: โอ้นี่กำลังได้รับความนิยมเลยนะเพราะว่าติดอันดับ
1: ใช่เป็นข่าวดีนะคะว่า

0: เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวกันยังไงนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยในปี2568ถึง2569เนี่ยเป็นการยกระดับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะสู่คุณภาพแห่งความยั่งยืนและเป็นประสบการณ์ระดับโลกค่ะได้รับรางวัลโดยเฉพาะที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะคะยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกส่วนที่หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นี่ก็คว้ารางวัลเรียกว่าเป็นรางวัล Green Destination Story Award 2026ในสาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะคะอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเมืองเก่าเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์การทรัพยากรธรรมชาติและก็วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเชียงคานจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมมีการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ด้วยนอกจากนั้นแล้วค่ะกรุงเทพมหานครของเราก็ได้รับการจัดอันดับนะคะให้เป็น Ferb Travel Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง Luxury ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตกับเกาะสมุยและเชียงใหม่ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนมาดอย่างต่อเนื่องนะคะโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวค่ะรางวัลและการยอมรับเวทีระดับโลกนี้นะคะสะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและมีคุณภาพบทบาทของประเทศไทยในฐานะของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ภาครัฐเองนะคะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกฤดูกาลช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นข่าวดีของคนไทยเนาะมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเยอะเลย
1: ค่ะแล้วก็จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็จะมาเที่ยวในเมืองไทยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอมาเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นคนในพื้นที่คนในชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าก็ต้องช่วยกันต้อนรับนะคะเป็นยิ้มสยามที่มีความหมายเพราะว่าต่างชาติเวลามาเนี่ยเขาจะจดขานกันเลยนะพี่พัดว่าชอบมาเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยคนไทยนิสัยดีน่ารักแล้วก็คนไทยจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายถ้าเทียบกับแบบชาวต่างชาติบางประเทศเนี่ยเขาก็จะเป็นขรึมๆใช่ไหมของไทยเนี่ยอะไรก็แล้วแต่
0: ต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: ยิ้มไว้ก่อนค่ะพูดอังกฤษได้หรือไม่ได้เนี่ยเราพูดเอายิ้มไว้ก่อนค่ะ
0: เราช่วยเหลือดูแลมีน้ำใจความเมตตาความมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยประทับใจคนต่างชาติมากๆเขาหาที่ไหนไม่ได้ในทั่วทุกมุมโลก
1: ใช่และมาเมืองไทยเนี่ยนอกจากจะเจอผู้คนที่แบบมนุษยสัมพันธ์ดีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดอาหารการกินถูกมากๆโดยเฉพาะผลไม
0: ้ตอนนี้ผลไม้บ้านเราเนี่ยหารับประทานได้ทุกฤดูกาล
1: ใช่แล้วก็ราคาถูก
0: ใช่ถูกออกมาเยอะมาก
1: ๆแต่ว่าปีนี้มันถูกทุกอย่างเลย
0: หลายอย่างก็ราคาตกนะสงสารเกษตรกรที่เขาลงทุนมาตลอดแล้วก็ดูแลประคบประหงมตลอดทั้งปีจะขายได้ในช่วงที่แบบมันถึงเวลาของฤดูกาลแต่ว่าพอออกมาพร้อมๆกันออกมาเยอะๆก็ทำให
1: ้
0: ราคามันตกต่ำ
1: เพราะมันล้นตลาด
0: ใช
1: ่ก็เหมือนปีที่แล้วที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มะม่วงออกแบบโอ้โหแบบเรียกได้ว่าเหมือนจะแจกกันเลยอ่ะราคาก็จะถูกมากๆเลยนะคะก็จะมีการแปรรูปไปทำนู่นทำนี่บ้างนะคะพอมาช่วงนี้อ่ะเงาะ
0: เงาะ
1: ล่าสุดพี่พัดบอกว่าเงาะเนี่ยราคาถูก
0: ออกมาเยอะเยอะจนกระทั่งชาวสวนเนี่ยจริงๆต้องเก็บขายแล้วมีคนไปจองไว้แต่ว่าตอนที่จองในราคาสูงแต่พอที่ถึงเวลาตอนนี้มันออกมาเยอะล้นตลาดราคาตกต่ำคนที่จองยอมเสียค่ามัดจำเพราะว่าเขาจะต้องมีค่าขนส่งต้องไปทำขายต้องไปขนส่งเพื่อจะนำไปขายต่อเนี่ยแล้วทำให้เขาไม่ไหวมันจะไม่คุ้มทุนแล้วเกษตรกรก็เลยต้องเดือดร้อนตอนนี้อาจจะออกมาล้นตลาดยังไงก็ช่วยอุดหนุนนะคะสินค้าเกษตรกรในช่วงนี้นะคะเงาะเนี่ยสนับสนุนได้เลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยผลไม้รสชาติดีหวาน
1: อร่อยพูดแล้วก็อยากกินเลยเงาะนะคะเงาะจริงๆนะเอาไปแปรรูปได้เยอะเหมือนกันนะหลายคนก็อาจจะไปทำเป็นขนมหวานก็มีเนาะเงาะลอยแก้ว
0: เงาะกระป๋อง
1: โอ้เงาะลอยแก้วนะจะบอกว่าอร่อยคล้ายๆเงาะกระป๋องไหม คล้ายๆเนาะเงาะลอยแก้วหรือว่าจะแบบใช่หรืออาจจะเอาไปเป็นปักปั่นก็ได้น้ำเงาะเมื่อก่อนมีน้ำลำไยใช่ไหมช่วงลำไยถูกๆอาจจะเป็นน้ำเงาะก็ได้นะใส่ท็อปปิ้งเป็นเงาะสดเยอะๆคว้านเม็ดออกก็ได้นะมีใครที่เอาเงาะไปทำแบบว่าแกะเงาะแล้วก็คว้านเอาไปทำเป็นแบบพริกเกลือก็น่าจะอร่อยนะจะมีความหวานแบบเค็มๆ
0: อยากกิน
1: เพราะว่าผลไม้ไทยปีนี้ถูกมากๆนะคะช่วยกันอุดหนุนด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าทุเรียนด้วยนะคะมังคุดก็เริ่มออกมาแล้วมังคุดก็ไม่แพงนะออกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยดูราคาแล้วเริ่มไม่แพงเหนือแสดงว่าสักพักหนึ่งเนี่ยน่าจะถูกกว่านี
0: ้
1: เพราะว่าไปกินมังคุดที่เขาคัดมาเป็นไซส์เล็กๆอ่ะไซส์มินิแต่อร่อยนะคะอร่อยแล้วแบบรสชาติดีพอคำน้ำลายมาเลยน้ำลายสอนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มาถึงข่าวสารนะคะในช่วงนี้มีวันหยุดหลายวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะ
1: คะ
0: เมื่อสักครู่เราได้ฟังสารคดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569นะคะมีกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญนี้โดยขอเชิญชวนประชาชนนะคะได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2569 8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาวันพระหัสบดีที่4มิถุนายนตั้งแต่ 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมและเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงในพระบรมมหาราชวังนะคะทางเข้าประตูสวัสดีโสภางดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททั้ง2วันนะคะในวันที่3และวันที่4ค่ะแล้วก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร149รูปถวายพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนเวลา 7:00 น.ที่ท้องสนามหลวงค่ะส่วนภูมิภาคที่ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศนะคะจัดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะตามความเหมาะสมเช่นกันค่ะในช่วงค่ำนะคะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันพุธที่3มิถุนายนเวลา 19:29 น.ณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคก็ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศนะคะต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะเชิญชมถ่ายทอดสดได้นะคะพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสำคัญก็อยากจะเชิญชวนให้ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศนะคะไปร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ค่ะในโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตค่ะเป็นการเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะใครใกล้ที่ไหนไปบริจาคที่นั่นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติซึ่งอยู่ที่ถนนอังรีดูนังกรุงเทพนะคะหรือใครจะไปบริจาคที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ก็ได้นะคะซึ่งมีทั้งหมด7แห่งด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะผ่านระบบออนไลน์นะคะลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ www.royaloffice.th ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะผ่านทางโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะที่จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับศูนย์การค้าสยามพารากอนได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2-7มิถุนายนนี้ค่ะโดยที่จะเผยแพร่พระราชจริยวัตรอันงดงามพระปรีชาสามารถรอบด้านเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะตลอดจนได้น้อมรำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะนิทรรศการจะมุ่งเน้นการใช้มิติทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลเพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพสู่นานาชาตินะคะออกแบบพื้นที่ตามแนวคิดในการที่จะรับแรงบันดาลใจจากเป็นอักษรของพระบรมราชินีพร้อมทั้งประดับตกแต่งด้วยดอกเอเดลไวนะคะเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ที่เปรียบเสมือนราชินีแห่งเทือกเขาแอลสื่อถึงพระจริยวัตรอันงดงามความกล้าหาญและความมั่นคงจัดกิจกรรมออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1เป็นจุดถวายพระพรชัยมงคลและจุดแลนด์มาร์คบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินสำหรับร่วมถวายพระพรและลงนามแสดงความจงรักภักดีค่ะส่วนที่2เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจถ่ายทอดพระราชประวัติพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจในหลากหลายด้านในด้านต่างประเทศการทหารการกีฬาการสืบสานภูมิปัญญาไทยค่ะส่วนที่3นะคะจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนกิจกรรมสาธิตการศิลปะหัตถกรรมไทยงานปักดิ้นทองผ้าทอผ้าลายขีดงานจักสานไม้ไผ่แล้วก็งานประณีตศิลป์จากปีกแมลงทับเพื่อรูปสื่อสารมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลนะคะขอเชิญชวนชมนิทรรศการในวันที่2-7มิถุนายนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะสำหรับชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาค่ะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งทางด้านของมหาเถรสมาคมนะคะได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดนะคะทั่วราชอาณาจักรแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานะคะตามมติของมหาเถรสมาคมดังนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะ3มิถุนายนจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันค่ะแล้วก็ในทุกวันเสาร์นะคะตลอดปี2569นี้ก็จะมีการจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยค่ะและตลอดเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะในเดือนนี้ให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันค่ะแล้วก็ต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะคะซึ่งในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้นะคะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะไปร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญแล้วก็น้อมจิตเจริญภาวนาสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจริญยิ่งยืนนานและมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ
0: และนอกจากนั้นมีเรื่องของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะจำหน่ายราคาเข็มละ300บาทค่ะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะจัดส่งตามลำดับการจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปหรือจะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศนะคะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลังสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในวันและเวลาราชการนะคะ
1: ถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้นะคะ
0: ใช่แล้ว
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายข่าวที่เป็นเรื่องของงานเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทำให้คนไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรื่องของวัด นะคะที่จัดกิจกรรมภายในวัดราชาธิวาสวิหารค่ะมีวันที่3มิถุนายนเนี่ยถือเป็นวันสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วที่กิจกรรมที่วัดราชาวัดราชาธิวาสวิหารนี่มีกิจกรรมชมโบราณสถานภายในวัดนะคะตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.รวมถึงมีงานเสวนาในหัวข้องานศิลปกรรมภายในพระอุโบสถและการบูรณวัดกับภารกิจของกรมศิลปากรโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาบรรยายก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรวมถึงมีการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4 10:00 น.ถึง 19:00 น.สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่4นะคะที่วัดราชาธิวาสวรวิหารซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เคยประทับระหว่างทรงผนวดภายในวัดก็จะมีการจัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจตลอดจนโบราณวัตถุศิลปะวัตถุอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณทุกชนทุกท่านค่ะประทับตราพาสปอร์ต10จุดภายในวัดราชาธิวาสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นะคะซึ่งเป็นเสียเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญที่วัดราชาธิวาสราชาธิวาสวิหารผ่านการเยี่ยมชมจุดสำคัญก็คือพระอุโบสถพระสัมพุทธมันนีพระเจดีย์พระวิหารพระตำหนักสี่ฤดูเป็นต้นนะคะพร้อมทั้งสะสมตราประทับครบทั้ง10จุดเพื่อเก็บของเป็นที่ระลึกและก็ร่วมสัมผัสคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ามกลางความภาคภูมิใจนอกจากนั้นแล้วมีการซื้อเลือกซื้อสินค้าร้านผลิตภัณฑ์ต่างๆอิ่มอร่อยกับอาหารในงานถือว่าเป็นงานวัดนะคะของกินคงจะเยอะทีเดียว นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาไทยอีกหลายรูปแบบค่ะโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook นะคะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะช่วงนี้ก็มีงานที่น่าสนใจเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เชิญชวนกันนะคะไปชมงานนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะคะถ้าเกิดว่าใครชมการถ่ายทอดนะคะก็จะมีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะก็อย่าลืมเชิญชวนไปบริจาคโลหิตกันด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยก่อนไปบริจาคโลหิตนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่านอนดึกแน่สำคัญ
0: วิธีที่จะทำให้เลือดผ่านการคัดกรองนะคะก็คือนอนต้องประมาณ4ทุ่
1: ม
0: แล้วก็ตื่น6โมงเช้านอนให้เกิน8ชั่วโมงเพ
1: ื
0: ่อให้ร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ต้องรับประทานอาหารไปให้เพียงพอทั้งน้ำทั้งอาหารนะคะเพื่อให้เลือดเราสะอาดและบริสุทธิ์ไปทำบุญกัน
1: นะใครที่สามารถบริจาคได้นะคะร่างกายแข็งแรงก็ไปร่วมบริจาคโลหิตค่ะ
0: ค่ะวันนี้ไม่มีการสัมภาษณ์ของเรื่องของประกันสังคมแจ้งให้ทราบก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นภารกิจที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องต้อนรับนะคะผู้ที่มาเยี่ยมชมในหน่วยงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขามีความพร้อมในการที่จะเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งถือว่าเป็นบอร์ดประกันสังคมนะคะเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในปี2569เปิดลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ผ่านการลงทะเบียน3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทาง1ก็คือwww.sso.go.th สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะช่องทางที่2ค่ะแอปพลิเคชัน SSO Plus สำหรับผู้ประกันตนนะคะและช่องทางที่3สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศโดยสำนักงานประกันสังคมก็แนะนำว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทำอย่างไรบ้างนะคะก็คือจัดเตรียมฐานข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ถูกต้องและแม่นยำพัฒนาระบบรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพค่ะจัดเตรียมทีมงานด้านไอทีคอยสนับสนุนแล้วก็แก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการค่ะเรามาร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมแล้วก็เลือกผู้แทนที่เป็นกระบอกเสียงของผู้ประกันตัวและนายจ้างในการพัฒนาระบบประกันสังคมให้ตอบโจทย์คนทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมว่าเริ่มลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่1มิถุนายนต่อไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะอย่าพลาดสิทธิ์ของคุณนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอนาคต ประกันสังคมของไทยค่ะ
1: ค่ะเป็นการเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็จะมาบริหารจัดการเรื่องของระบบประกันสังคมเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้นะคะมียอดการลงทะเบียนเลือกตั้งของประกันสังคมนะคะปี69ครั้งที่1ก็คือเมื่อวานวันแรกนะคะวันที่1มิถุนายนเนี่ยมาจนถึงเวลา 18:00 นปรากฏว่ามีคนไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์รวมแล้วเนี่ย 45,789 คนแต่ว่าอันนี้อัปเดตไว้ถึงตอน 18:00 นของเมื่อวานนี้นะคะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องไม่ลืมไปเช็คสิทธิ์ด้วยนะระบบจะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็สถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะก็ไปลงคะแนนไว้แล้วไปเปิดสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะ10สิงหาคมเช็คสิทธิ์ได้แต่ว่าลงคะแนนจริงๆเนี่ยวันที่27กันยายน2569ค่ะเชิญชวนนะคะผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายจ้างหรือว่าผู้ประกันตนดำเนินการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างที่บอกก็คือวันที่1มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมหากว่าพบปัญหา มีข้อมูลชื่อนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลเนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อหรือว่านามสกุลแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงต่อสำนักงานประกันสังคมนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ที่สายด่วน1506กด9หรือหมายเลขโทรศัพท์029562929ค่ะ
1: ค่ะเช็คสิทธิ์ให้ดีนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะคุณสมบัติของคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นผู้ประกันตนนะคะก็ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ค่ะคือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนแต่ถ้าเกิดใครใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ได้นะต้อง6เดือนขึ้นไปนะคะก่อนเดือนที่จะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งด้วยนะคะคือพฤศจิกายนปี68มาจนถึงเมษายนปี69ค่ะมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไปแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนนะคะก่อนที่จะถึงเดือนที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วก็กำหนดให้มีการลงทะเบียนให้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมปีนี้ค่ะนี่คือในส่วนของผู้ประกันตนทีนี้มาดูในฝั่งของนายจ้างนะคะนายจ้างเนี่ยก็ต้องเป็นสัญชาติไทยเหมือนกันขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า6เดือนเหมือนกันนะคะก่อนที่จะมีการประกาศการเลือกตั้งก็คือพฤศจิกายน68มาจนถึงเมษายน69ค่ะการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต้องไม่น้อยกว่า3เดือนเช่นกันนะคะภายใน6เดือนก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งค่ะแล้วก็กำหนดให้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ให้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมด้วยค่ะกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะซึ่งเป็นนิติบุคคลก็อาจจะต้องดูข้อมูลเรื่องของรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้สิทธิ์เตรียมเสียงของคุณผู้ฟังให้พร้อมนะคะกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเช็คคุณสมบัติแล้วก็ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่1มิถุนายนนะคะไปจนถึง15กรกฎาคมผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชัน SSO นะคะแล้วก็สำนักงานประกันสังคมในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ได้ในพื้นที่ก็ได้นะคะในจังหวัดสาขาได้หมดเลยค่ะสอบถามรายละเอียดย้ำกันนะคะสายด่วน1506 1506กด9ค่ะแล้วก็029562929ค่ะ
0: ค่ะวันนี้วันอังคารค่ะน้องโ
1: ค
0: มีประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีเรื่องราวอะไรจะมีนโยบายอะไรที่เราต้องติดตามกันบ้างเดี๋ยวจะมารับชมรับฟังกันในช่วงหลังข่าวตอนบ่ายสองหลังข่าวนะคะก็จะมีการนำการแถลงผลการประชุมนะค
1: ะ
0: มาให้ได้เราฟังกันแต่ว่าในช่วงนี้เราคงต้องพักกันก่อนแต่ก่อนอื่นก่อนพักในทักทาย
1: คุณผู้ฟังใช่ไหมคะ
0: คุณผู้ฟังมาดูทาง Facebook Live นะคะคือมีผู้ที่มาเป็นเพื่อนกันในการทำการแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะคะขอเปิดก่อนคุณสุเทพค่ะบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเมื่อเช้าผมไปสแกนสินค้าแล้วไม่ผ่านข้อความบอกว่าให้ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยต้องรีบไปติดต่อนะคะอาจจะผิดพลาดนิดนึงแล้วก็ใครบ้างที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะคะรีบไปอัปเดตเลยน
0: ะ
1: บอกว่าคุณสุวัฒน์นะคะก็กดไลค์กดแชร
0: ์
1: คุณรจนานะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะ
0: ค
1: ุณพัทรพรสวัสดีคุณพัชรินสุพัชรินนะคะแล้วก็น้องกบ เอ้าทำไมชื่อเต็มอันนี้ชื่อเล่น คุณเดือนจรัสสวัสดีเจ้าอยู่ลำปางนะเจ้า คุณอัชราบอกว่าเห็นวิวด้านหลังแล้วสวยงามมากเลย เห็นแล้วคลายร้อนได้เลย เพราะว่าเป็นภาคทะเลเนาะ
0: ใช่อ
1: ยากไปเที่ยวนะคะ
0: แล้วก็มีคุณ
1: พี่สมัย
0: คุณชาตรีคุณชาตรีชื่นสุขรักนะคะสวัสดีพี่พัฒน์แล้วก็สวัสดีพี่กบ
1: ค่ะสวัสดีเช่นกัน
0: ถ่ายกันนะคะ
1: คุณพี่สมัยบอกว่าเมื่อไปงานมาฝนตกหนักเลยแล้วก็ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้แต่ว่าแค่พักเดียวเนี่ยได้เงาะมากิโลละ16บาทถูกมากเมื่อวานนี้นะคะคุณพี่สมัยแสดงว่าเงาะนี่ถูกมากเลยนะ16บาท
0: ถูกมาก
1: หลัก10กว่าบาทเองอ่ะโอ้โห
0: กินให้ฉ่ำใจไปเลย
1: เราเคยกินน่ะหลัก50 60อ่ะปีนี้ก็มากินช่วยกันอุดหนุนเงาะนะคะคุณศรีสะอาดแล้วก็คุณอัชราคุณพิมพ์สุขสำราญคุณข้าวหอมคุณอเนกพริกไทยส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันมาค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเล่าข่าวสารให้ฟังกันต่อค่ะ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: เพราะสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกรได้ทำรงเอกอนงวัจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมกระนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ค่ะช ช่วงที่2ของรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะ 13:35 ค่ะ
1: ช่วงนี้ก็
0: ว่ากันตาม
1: เรื่องของไทยชื่อไทยพลัส60/40กันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้วันที่2แล้วของโครงการใครออกไปใช้สิทธิ์แล้วมีคุณสุเทพบอกว่าออกไปใช้ไทยชื่อไทยแล้วก็มันไม่ผ่านใช่มั้ยสแกนแล้วไม่ผ่านก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะใครที่แบบยังมีปัญหาเรื่องระบบอยู่นะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ของท่านนะคะวันนี้วันที่2ไทยชื่อไทยพลัสนะคะผ่านแอปเป๋าตังค์เมื่อเช้าดิฉันก็ไปใช้มาแล้วนะคะทานข้าว40 กว่าบาทสี่สิบห้าสิบกว่าบาท
0: ถือว่าประหยัดมาก
1: เพราะว่า60หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าตัดออกมาแล้วอ่ะจ่ายแค่26 บาทอิ่มมากเลยคือเมื่อเช้ากินกับข้าวเยอะ
0: ช่วยได้มาก
1: พี่พัดทานข้าวเยอะมากเมื่อเช้าปลาทู1 ตัวแล้วก็อะไรนะผัดผักแล้วก็มีอะไรอ่ะลาบ
0: ได้หลายอย่างเลย
1: ได้หลายอย่างเลย26 บาทไหนจะข้าวอีกเนาะอร่อยด้วย
0: เรียกว่าช่วยลดค่าครองชีพนะคะประชาชนก็คึกคักกันมากนะ
1: คะ
0: แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เชิญชวนนะคะให้คนไทยเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันนะคะไทยช่วยไทยพลัสออกไปใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธรรมประภาสก็ลงพื้นที่ติดตามการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่ตลาดสดธนบุรีนะคะสำรวจความคิดเห็นก็ประชาชนบอกว่าดีใจมากที่มีโครงการดีๆแบบนี้ช่วยลดค่าครองชีพได้จริงๆยืนยันว่าประชาชนมีการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ใช้งานได้ง่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายใช้งานสะดวกเน้นย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายในวันเดียวนะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ตัดสิทธิ์แต่ให้ใช้ให้หมดภายในเดือนไม่สมทบเดือนถัดไปก็คือให้ 1,000 บาทนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์โครงการก็คือจะช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนแก้วิกฤตปากท้องให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าที่ถูกลงการใช้สิทธิ์วันแรกก็เดินทางไปใช้สิทธิ์กันผ่านโครงการนี้อย่างคึกคักค่ะช่วงเมื่อวานนี้ตอน5 โมงเย็น มียอดการใช้สิทธิ์1 ล้านกว่าบาทนะคะประชาชนใช้จ่ายไป454 ล้านบาทนะคะรัฐร่วมจ่ายใน629 ล้านบาทจำหน่ายให้ผู้ใช้จ่าย5 ล้านคนแล้วก็ร้านค้าที่มีการใช้จ่าย560,000 ร้านค้าประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์จนถึงวันที่30 กันยายน 2569ค่ะส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็บอกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่เพิ่มเงินให้ช่วยเหลือให้อีก700บาทต่อเดือน
1: ค่ะ
0: ซึ่งถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตั้งใจใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 1,000 บาทเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อการดำรงชีพส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็แนะนำให้ร้านค้าใช้งาน AI นกกระซิบที่อยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะเพื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายเป็นรายวันสามารถนำข้อมูลการขายไปขอสินเชื่อในระบบได้ด้วยโดยไม่ต้องกู้นอกระบบค่ะกรณีกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ารายได้น้อยนะคะวันนี้ค่ะวันที่2มิถุนายนมีการเข้าเสนอเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ใหม่แล้วก็จะนำสิทธิ์ของผู้รับสิทธิ์กว่า13 ล้านกว่าคนเนี่ยมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ที่ตกหล่นหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถไปติดต่อได้ที่กระทรวงมหาดไทยโดยไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่นะคะ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ออกไปใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์ได้นะคะเติมเงินเข้าไปก่อนนะเติมเงินเข้า G-Wallet ไปก่อนนะคะบางคนก็กำลังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเติมเงินเท่าไหร่ดีนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะเติมเงินไปใน G-Wallet เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้แล้วก็เหลือเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราสามารถโอนกลับมาได้ในแบงค์ในเน็ตมือถือเราได้หรือโอนเข้ามาที่แบงค์เราได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วก็ร้านค้าเนี่ยก็ใช้แอปถุงเงินนะคะเพื่อสร้าง QR code ให้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยไปสแกน QR code นะคะสแกนชำระเงินผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะระบบก็จะมีการคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายแบบอัตโนมัติเลยสมมติว่าเขาจะบอกมาว่าค่ามื้อนี้นะ100 บาทค่ะแล้วเขาก็จะกดเลย100 บาทแล้วก็สแกนเลยพอสแกนปุ๊บจะตัดอัตโนมัติก็เหลือแค่40 บาทอันนี้คืออัตโนมัติและแน่นอนถ้าเกิดว่าใช้เขาให้ใช้ไม่เกินวันละ200 บาทนะถ้าเฉลี่ยแล้วที่คำนวณไว้เนี่ย เห็นบอกว่าน่าจะประมาณ333บาทที่เป็นเงินเราที่ต้องออกนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือวงเงินที่ได้รับส่วนตัดทอนแล้วเนี่ย 40% ที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยก็คือประมาณ333บาทห้ามเกินนั้นถ้าเกินนั้นเราก็ต้องจ่ายเองนะคะก็คือวงเงินไม่เกิน200บาทแล้วก็1เดือนนะคะให้แค่ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้หมดก่อนสิ้นเดือนนะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หมดนะจะเหลือเท่าไหร่ก็ช่างวันที่1เนี่ยเขาจะตัดอัตโนมัติเลยเพราะว่าเขาจะใช้สิทธิ์ใหม่ที่จะต้องเข้ามาในเดือนใหม่เนี่ยเดือนหน้าเป็นกรกฎาคมใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า30มิถุนายนเนี่ยท่านยังใช้ไม่หมดนะเหลือ200บาท300บาทเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะถือว่าเป็นโมฆะเพราะว่าพอวันที่1ปุ๊บระบบจะตัดอัตโนมัติแล้วก็จะเข้าเงิน 1,000 บาทใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้ให้หมด
0: ใช้ให้หมด
1: แต่ดิฉันว่าประมาณครึ่งเดือนก็น่าจะหมด
0: ค่ะนี่คุณสุภาพรวาทีบอกว่าดีใจได้ข้าวสาร2กระสอบกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะ
1: ค่ะ4เดือนนะก็ได้แบบเบาค่าใช้จ่ายไปด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะสั่งออนไลน์ delivery รอก่อนวันที่15
0: อ๋อยังไม่ร่วม
1: นะคะ15มิถุนายนเนี่ยก็จะเปิดให้ delivery ได้แล้วนะคะใครที่ชอบสั่งอาหาร food delivery เนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยก็เข้าไปสั่งได้เลยใช่เวลาการใช้สิทธิ์เนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะถ้าเป็น delivery เนี่ยใช้6โมงเช้าไปสิ้นสุดที่3ทุ่
0: ม
1: แต่ถ้าเป็นแบบแอปเป่าตังที่จ่ายซื้อสินค้าบริการทั่วไปแบบนี้ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่
0: ม
1: ของแต่ละวันนะคะ 1,000 บาทหมดแล้วหมดเลยนะ เหลือไม่คืนนะคะ เหลือเนี่ยตัดอัตโนมัติปรับอัตโนมัติเลย 4เดือนนี้นะคะ เราก็จะได้ใช้จ่ายกันจะได้เงินที่เราอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะมีเงินที่ต้องจ่ายแบบนี้เราก็ออมไปซะเนาะไปซื้อทอง
0: คนไทยเก่งอยู่แล้วค่ะนะคะคนไทยที่จะมีการปรับตัวในช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆค่ะแล้วก็บอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็เห็นชอบเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะในขั้นตอนต่อไปก็จะมีการกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะเบื้องต้นหลักเกณฑ์ก็คือยังยึดแนวทางใกล้เคียงกับการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาก็คือมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 100,000 บาทแต่รอบนี้นักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยจะพิจารณาจากรายได้และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เป็นหลักค่ะคาดว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลจะเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรอบคอบนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยมีกลไกจากหน่วยงานต่างๆก็คือกระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนค่ะสำหรับกรอบเวลาการดำเนินงานคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนภายใน1เดือนหลังจากนี้ก็คือก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนรายละเอียดก็ยังเป็นทางการก็รอชี้แจงจากกระทรวงการคลังวันนี้ลองฟังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทีหนึ่งนะค
1: ะ
0: เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: ก็ติดตามนะคะบ่ายสองเป็นต้นไปนะคะ
0: ค่ะ
1: มีไหมคะไทยช่วยไทย ไทยช่วยไทยอัปเดตกันได้นะคะสำหรับใครที่ไปใช้แล้วคุณพัทรพรบอกว่ายังไม่ได้ไปใช้เลย
0: ทำไมล่ะคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ ก็ยังมีเวลาไปใช้นะคะวันนี้อาจจะฝนตกก็ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยฝนตกนะแล้วก็ภาคใต้ใครจะไปเที่ยวภาคใต้ในโซนฝั่งอันดามันพวก
0: เขาเตือนมาใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะว่าฝนหนักเลย
0: ค่ะ
1: หนักกว่าเมื่อวานว่า70นี่เยอะแล้วนะวันนี้ 80% ค่ะก็ประกาศเตือนเหมือนกันนะคะเห็นสธนช.เนี่ยก็ออกมาเตือนบอกว่าให้ระวังพื้นที่เสี่ยงนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะก็บอกว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนด้วยก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากผลการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์เนี่ยล่าสุดเลยนะคะบอกว่ามีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็ตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะในระยะเวลา12ชั่วโมงนี้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำรอระบายแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงบางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้และต้องระวังค่ะดินโคลนถล่มด้วยนะคะช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารได้นะคะจากสทนช.เองก็ตามนะคะหรือว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานราชการในพื้นที่นะคะที่จะมีการประกาศแจ้งเตือนค่ะ
0: ค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็เตือนว่า5จังหวัดที่จะต้องรับมือฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงจนถึงวันที่7มิถุนายนเลยนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคเนื่องจากมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะประชาชนที่อยู่ในอาศัยจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะรานราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันส่วนชาวเรือก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะคะแล้วก็ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอันนี้ชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
1: พูดถึงเรื่องสภาพอากาศแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราก็มีปัญหาเรื่องของพลังงานซึ่งมีปัญหากับทุกประเทศแหละในช่วงนี้นะคะทีนี้มันก็ส่งผลให้ทุกคนเนี่ยเริ่มหันมาประหยัดพลังงานมากขึ้นในแต่ละบ้านเนี่ยหลายคนก็หันมาซื้อแผงโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้พอกลับบ้านนะ
0: ติดกันเยอะเลยนะ
1: ติดเยอะค่ะเพราะว่าอย่างไฟสนามอะไฟสนามไฟที่ติดเพื่อที่จะให้คุณเดินผ่านไปผ่านมาจะได้ปลอดภัยเราด้วยกลายเป็นว่าเกือบทุกหลังคาเรือนเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านนะขนาดออกไปนอกเมืองนะติดโซลาร์เซลล์ที่อาจจะไม่ได้แพงมากหลักแค่หลักพันก็อย่างน้อยก็ประหยัดเยอะอย่างน้อยเนี่ยเวลาต่างจังหวัดนะสังเกตเลยถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดจะรู้เลยว่าเวลาฝนตกฟ้าร้องปุ๊บนะคะมาละไฟดับไฟดับทีนะบางทีก็ครึ่งวันบางทีก็ชั่วโมงนึงบางทีก็ครึ่งชั่วโมงในส่วนนี้จะมีข้อดีเพราะว่ามันจะมีแบบพัดลมพัดลมที่สามารถไปเชื่อมต่อแล้วก็ใช้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ได้เดี๋ยวนี้ลองไปหาดูนะมีเยอะเลยนะคะแล้วก็ประหยัดไฟด้วยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบอากาศร้อนเนาะสงสารผู้สูงอายุ
0: ค่ะเพราะบ้านเราแดดดีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แดดดีก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะเป็นพลังงานที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: พลังงานจากธรรมชาติเขาให้มาบ้านเราเนี่ยถือว่าโชคดี
1: ใช่ค่ะพอพูดถึงแผงโซลาร์เซลล์แล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ออกมาคุมเข้มนะคะบอกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยตอนนี้นะคะเริ่มประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานแล้วตามกฎหมายม.อ.ก.ใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะเพื่อที่จะคุ้มครองชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนก็เหมือนที่เราจะทราบกันว่าเวลาเราซื้อในโซเชียลในออนไลน์เนี่ยมันก็มีมาจากหลายๆประเทศเนาะแต่ถ้าดูดีๆให้มันมีม.อ.ก.ดีกว่าปลอดภัยด้วยนะคะใช่ล่าสุดเนี่ยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสม.อ.นะคะก็เตรียมเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ากม.อ.กมอ.นะคะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์แล้วค่ะซึ่งจะต้องเป็นสินค้าควบคุมเพิ่มอีก4มาตรฐานนั่นก็คือมาตรฐานแรกนะคะก็คือเครื่องตับวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง2เป็นฟิวสำหรับระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ค่ะและมาตรฐานที่3นะคะก็คือสายไฟฟ้าสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานที่4เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เนี่ยภายในปีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในมาตรการสนับสนุนที่จะมาใช้เป็นมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมม.อ.ก.นั่นเองค่ะพลังงานทดแทนนะคะก็จะได้ผลิตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยทีนี้สำหรับการเตรียมเรื่องมาตรฐานแล้วนะคะก็จะมีการเตรียมจัดทำมาตรฐานใหม่เพิ่มอีก2มาตรฐานนั่นก็คือตู้รวมสายไฟเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะมีแล้วนะมีขั้วต่อสายไฟ DC นะคะสำหรับที่จะเป็นมาตรฐาน2มาตรฐานนี้นะคะก็จะมีการเสนอให้กมอเนี่ยพิจารณาความเห็นชอบร่างมาตรฐานนี้ภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะ พื่อที่จะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยมีความมั่นใจในการที่เวลาเราซื้อโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะมีความมั่นใจว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยหรือเปล่าถ้ามันมีมาตรฐานแบบนี้รองรับแบบนี้เราก็สบายใจได้นะคะแล้วก็มาตรฐานเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้เนี่ยกมอ.เองก็มีมติเห็นชอบนะคะบอกว่ากมอ .61730 เนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยสมอ.เขาจะเตรียมออกประกาศมาตรฐานนี้เป็นสินค้าควบคุมคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแน่นอนค่ะในเดือนกันยายนนี้ส่วนทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยได้ไปเร่งรัดแล้วนะคะให้สมอ.เนี่ยดำเนินการให้เร็วที่สุดซึ่งก็เป็นไปตามที่เราตกลงไว้เมื่อกฎหมายถูกบังคับใช้แล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตนำเข้าหรือว่าวางขายในประเทศไทยจะต้องผ่านการทดสอบแล้วก็ได้รับมาตรฐานมอ.ก.ชัดเจนค่ะเพื่อการันตีว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมีมาตรฐานมีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือว่าอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ
0: มาอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่สร้างความเท่าเทียมทางเพศเท
1: ่
0: าเทียมระหว่างเพศนะคะ
1: เดือนนี้ด้วย
0: นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้ร่วมโปรโมตการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจไพรมันนั่นเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้รับเข็มกลัดนะคะติดเข็มกลัด Road to Bangkok World Pride 2030จากคณะผู้แทน Pride City Network เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจ Pride Month และการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030นะคะสำหรับในปี2569นี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายค่ะเร่งกันผลักดันยกระดับการพัฒนาเชิงนโยบายระดับจังหวัดเมืองที่โอบรับสิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030โดยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจึงได้รับการตอบรับจาก57จังหวัด1เมืองถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าระดับจังหวัดเมืองพร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างจริงจังค่ะกิจกรรมตลอดเดือนช่วงมิถุนายนนี้นะค
1: ะ
0: ก็ได้มีทุกภาคส่วนค่ะเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนนั้นส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศไทยอย่างจริงจังสร้างสังคมที่อบรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนทุกกิจกรรมให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride ได้ในปี2573ค่ะเรื่องก็คือปีคศ2030นั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ในอนาคต
1: ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สร้างสีสันแล้วก็เกิดความเท่าเทียมกันนะคะหลายๆประเทศเขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันค่ะมาดูเรื่องของ AI กันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ล่าสุดเนี่ยโอ้โหจะบอกว่า AI เนี่ยตอนนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะ
0: เข้ามา
1: โอ้โหเข้ามาแบบ
0: สำคัญ
1: ทุกบทบาทเลยทุกแบบหน่วยงานก็เอามาใช้นะคะล่าสุดเนี่ยมีละครเป็นแบบคุณธรรมนะละครคุณธรรมเป็นซีรีส์เลย AI
0: ค่ะ
1: หนึ่งในนั้นที่ฉันก็ติด
0: ตอนนั้นแยกไม่ออกแล้วนะคะว่าเป็น AI หรือว่าเรื่องจริงของจริง
1: แต่ให้สังเกตเพราะว่ามันจะมีความคือการพูดก็อาจจะสะกดคำไม่ถูกก็จะเพี้ยนๆหน่อยนะคะแต่ว่าคนนิยมเข้าไปดูมากเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอกลายเป็นว่าแต่ก่อนเราจะมีแบบคนที่อยากเป็นกระแสเป็นยูทูบเบอร์ก็จะหาวิธีการสร้างรายได้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยหลายคนก็หันมาใช
0: ้
1: AI นี่แหละทำละครขึ้นมาเป็นช่องทำละครนะคะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถสร้างรายได้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คนอ่ะเข้าไปติดตามเป็นแสนเป็นล้านเลยนะแล้วก็ละครเนี่ยก็จะเป็นแนวละครคุณธรรมนั่นแหละสั้นๆแล้วก็ดูแป๊บๆแต่ว่าเขาจะเป็นตอนๆนะทำให้คนชวนติดตามแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันบางทีเนี่ยเขาจะแฝงไปด้วยการโฆษณาว่าอ่ะให้กดนี้นะกดลิงก์นี้นะเพื่อที่ติดตามติดตาม อย่างไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องระวังเพราะว่าการกดลิงก์เข้าไปเนี่ยบางทีมันจะมีกลุ่มพวกมิจฉาชีพแฝงมาว่าให้เรากดไปก็จะเจอหลอกไปอีก
0: รู้เท่าทัน
1: ใช่
0: เอไอตอนนี้ก็ เป็นอันตราย
1: โอ้โห
0: เป
1: ็
0: นดาบสองคมนะคะ
1: ถ้าถามว่าดี
0: ใช
1: ้
0: ประโยชน์ได้แต่ว่าเราต้องรู้ทันเขาด้วยบางทีเราจะโดนหลอกบางทีก็มีเว็บพนันซ่อนมา
1: โอ้โหเยอะเลยค
0: ่ะ
1: ทุกอันเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ไปโหลดเกมเล่นเกมอะไรแบบนี
0: ้
1: ก็มีเยอะนะคะอันนี้เนี่ย AI เขามาใช้ในเรื่องของการสอบสวนคดีพิเศษเรื่องของคุณแตงโมนะคะเขามีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาร่วมตรวจสอบภาพจำลองบาดแผลบริเวณหลังขาซ้ายของแตงโมซึ่งก็โอ้โหเรื่องนี้นานแล้วนะ
0: ก
1: ี่ปีหลายปีแล้วนะนะคะจาก AI นี่จาก AI นะซึ่งคาดว่าสามารถสรุปผลสำนวนคดีสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะทางด้านของพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมนะคะผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยได้มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหมด4รายค่ะเข้ามาร่วมตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติเวชนะคะก็จะมีคุณหมอเป็นอดีตสัญญาแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอีก2รายซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเผยชื่อได้นะคะเพื่อที่จะมาให้ความเห็นทางวิชาการถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมนี่แหละค่ะอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะการตรวจสอบเนี่ยก็จะเน้นการใช้เทคโนโลยีนิติเวชสมัยใหม่ในการจำลองภาพจากข้อมูลที่ปรากฏในสำนวนคดีคำพิพากษาแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆค่ะเพื่อที่จะสร้างภาพจำลองมาประกอบการวิเคราะห์ลักษณะบาดแผลย้อนหลังค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยขณะนี้เนี่ย DSI นะคะได้รับข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อการสรุปผลคดีแล้วค่ะเหลือเพียงแค่การตรวจสอบบาดแผลบริเวณด้านหลังขาซ้าย2จุดซึ่งลักษณะคล้ายกับบาดแผลที่เกิดจากของมีคมซึ่งยังไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในชั้นศาลค่ะคณะพนักงานสอบสวนก็เลยเห็นว่ามีประเด็นที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมโดยจะมีการจำลองเหตุการณ์แล้วก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเกิดบาดแผลเพื่อที่จะนำมาเทียบกับข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นคาดการไว้นะคะว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหลังจากตรวจสอบพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วหรือว่าข้อเท็จจริงในทุกประเด็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นไปตามกระบวนการการสอบสวนค่ะ
0: ค่ะช่วงท้ายรายการนี้ก็ฝากไว้ว่าเดี๋ยวหลังข่าวช่วงต้นชั่วโมง 14:00 นก็มาฟังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะมีเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันตั้งเป้าเริ่มใช้เป็นของขวัญปีใหม่ปี2570ค่ะมีเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เข้มงวดขึ้นเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก18หน่วยงานเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์นะคะและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน12,200,000คนจะได้รับการเยียวยาโดยเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องคอยติดตามรับฟังจากการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะวันนี้น่ารักมากเลย มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพฤหัสค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบ

ดำวันอังคารที่2มิถุนายนนะคะสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ของการประชุมวาระเศรษฐกิจซึ่งมีทั้งข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหาภาคอยู่หลายประเด็นด้วยกันค่ะดิฉันจะขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องความห่วงใยของท่านนายกที่มีต่อพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกุ้งค่ะที่วันนี้แล้วนะคะมาตรการของทางมาเลเซียเขาจะห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกมีความห่วงใยเป็นอย่างมากแล้วก็ได้สั่งการไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้เร่งดำเนินการเจรจากับทางมาเลเซียในกรณีที่มีการประกาศการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยนะคะโดยเรื่องนี้ท่านนายกได้เน้นย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการในทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันยืดเยื้อต่อไปจะกระทบต่อราคากุ้งและราคาหน้าฟาร์มนะคะรวมถึงจะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยเป็นอย่างมากค่ะท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะร่วมกับกระทรวงเกษตรเนี่ยไปหารือกับทางฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวเพื่อหาทางออกไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยแบกรับภาระโดยลำพังค่ะมากไปกว่านั้นนะคะท่านก็ยังได้สั่งการให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทนค่ะโดยสิ่งที่ท่านย้ำสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะต้องไม่ปล่อยให้ปัญหานี้กลายเป็นภาระของเกษตรกรฝ่ายเดียวเพราะอุตสาหกรรมกุ้งเชื่อมโยงทั้งฟาร์มผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกและแรงงานจำนวนมากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเร็วชัดและมีมาตรการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะข้อสั่งการข้อที่2นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐค่ะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้เน้นย้ำกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะแต่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการส่งออกภาคผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานของไทยทั้งระบบเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กำชับให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานแบบเร่งรัดแต่ต้องรอบคอบยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนการเจรจาก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ยกระดับจากพันธมิตรเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับประเทศเวียดนามท่านนายกก็ได้เล่าถึงการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าการมาเยือนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยท่านก็ย้ำให้คณะรัฐมนตรีหน่วยงานไหนกระทรวงใดที่มีความเกี่ยวข้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์นี้จากเพียงแค่การลงนามในเอกสารทุกคนต้องขับเคลื่อนให้มีผลเป็นรูปธรรมนะคะเราจะต้องขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนซึ่งวันนี้มูลค่าทางการค้าเนี่ยอยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นความร่วมมือของไทยกับเวียดนามที่วันนี้มันมีความสัมพันธ์ในระดับที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้มองเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นนะคะเราก็จะยกระดับความร่วมมือขยายไปในระดับของภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไม่หยุดอยู่เพียงการหารือหรือการลงนามนะคะนี่เป็นคำพูดของท่านนายก
นายกรัฐมนตรีแต่ต้องขับเคลื่อนสู่แผนงานและปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนและความเข้มแข็ง

0: ของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวและสุดท้ายนะคะท่านนายกก็ยังพูดถึงว่าท่านประธานาธิบดีโตเลิมเนี้ยได้เชิญท่านนายกให้ไปเยือนกรุงฮานอยและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF 2026ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้นะคะท่านนายกก็ตอบรับคำเชิญว่าจะไปเยือนกรุงฮานอยและร่วมงาน AFF ค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสานต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาครวมถึงหารือแนวทางรับมือความท้าทายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยและเวียดนามให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะขอพูดถึงมาตรการใหญ่ของรัฐบาลนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะตัวเลขตอนนี้นี่แรงไม่หยุดนะคะทะลุ 2,581 ล้านบาทไปแล้วหลังเปิดใช้เมื่อวานนี้นับถึง 11 นาฬิกาวันนี้ค่ะโดยรวมการใช้จ่ายทั้งหมด 17.71 ล้านครั้งค่ะณเวลา 11 นาฬิกาของวันนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus มียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 2,581 ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเป็นการใช้จ่ายในส่วนของประชาชนจำนวน 1,078 ล้านบาทและภาครัฐร่วมสนับสนุนการใช้จ่ายจำนวน 1,502 ล้านบาทค่ะสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมใช้จ่ายผ่านโครงการนี้นะคะมีแล้วกว่า10ล้านคนเกิดรายการใช้จ่ายรวม 17.71 ล้านครั้งขณะที่มีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 711,000 ร้านค้าทั่วประเทศค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นโครงการใหญ่นะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569โดยในรายละเอียดนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขณะนี้ก็แถลงข่าวอยู่ที่กระทรวงการคลังค่ะดิฉันก็จะขอให้ข้อมูลคร่าวๆนะคะว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นครั้งนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการรายเดิมหรือกลุ่มที่ยังไม่มีนะคะคือกลุ่มตกหล่นโดยที่ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยจะเข้าไปช่วยสำรวจในส่วนของกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะคะจะทั้ง2กลุ่มนี้จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนค่ะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน5ช่องทางนะคะคนที่มีอยู่แล้วยังไงก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ5ช่องทางคือแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตู้ ATM กรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะปฏิทินโครงการนี้นะคะก็จะเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มที่มีอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มที่ตกหล่นและทางการจะไปสำรวจเพิ่มเติมนั่นก็คือย้ำว่าลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นะคะผลจะประกาศในวันที่17กรกฎาคม69ค่ะการยืนยันตัวตนนะคะวันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม70ค่ะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกในวันที่1สิงหาคม69ค่ะมาถึงมติคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,569 ค่ะเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญที่จะโอนมานะคะคือ 1. ถ้าอยู่ในหมวดรายจ่ายประจำค่ะเป็นรายการที่นำไปจัดทำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันชะลอข้อผูกพันได้นะวันที่2มิถุนายน69โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์การเดินทางไปราชการต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องหรือรายการที่สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะในส่วนของรายจ่ายลงทุนเกณฑ์ก็คือว่ารายการปีเดียวที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน69และอีกเกณฑ์หนึ่งคือรายการผูกพันข้ามปีที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและสามารถยกเลิกหรือชะลอการดำเนินการได้ค่ะเกณฑ์ที่3คือรายการงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาว่าสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณปี2569ในส่วนของปฏิทินการโอนงบประมาณนะคะวันที่5มิถุนายนหน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดในการโอนเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและส่งให้สำนักงบประมาณวันที่16มิถุนายนค่ะและในวันที่25มิถุนายนเนี่ยก็จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่1ค่ะอีกเรื่องนึงก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ค่ะของหน่วยรับงบประมาณนะคะตามที่สำนักงบประมาณเสนอวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2570 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายประจำนะคะ 2.78 ล้านล้านบาทเดี๋ยวนะย้ำก่อนนะคะวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 3.78 ล้านล้านบาทค่ะแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะ
1: ในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งนะคะหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะโดยมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาค่ะได้แก่นายโกสินเจติยานนท์รวมถึงมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะแต่งตั้งนายชัยวัชรงค์เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะสำหรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายรัฐคลังแสงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ2ท่านด้วยกันค่ะแต่งตั้งนายธนชัยสินทุไพรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนายคชศักดิ์สิริรัตน์มานวงศ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีค่ะกระทรวงศึกษาธิการค่ะแต่งตั้งนางสาวพลอยธนิกุลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงค่ะและกระทรวงพลังงานค่ะแต่งตั้งนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันเป็นเลขานุการรัฐมนตรีค่ะโดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องด้วยกันค่ะรวมถึงมีการพิจารณากรอบมาตรการเกี่ยวกับป่าไม้ด้วยค่ะโดยเราจะเริ่มกันที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกันนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลกระหว่างไทยมาเลเซียค่ะโดยโครงการนี้นะคะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกวงเงิน4 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระยะเวลาดำเนินการ48เดือนค่ะโดยสนทช.จะเป็นหน่วยงานหลักของไทยนะคะเป้าหมายคือพัฒนาการบริหารจัดการน้ำท่วมการกัดเซาะภัยแล้งระบบนิเวศในลุ่มน้ำโกลกอย่างเป็นระบบค่ะรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการร่วมและโครงการนำร่องที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานค่ะโครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายผูกพันกับรัฐบาลนะคะแต่จะช่วยยกระดับความร่วมมือไทยมาเลเซียค่ะลดภัยเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติให้ประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงด้านน้ำข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นสำคัญต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ครงการ Integrate Forest Landscape Management for Strengthen the Northeastern and Eastern Forest Corridors ค่ะเพื่อบริหารจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้แบบบูรณาการเชื่อมผืนป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทยค่ะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติวงเงินกว่า 3.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยมุ่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูผืนป่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเอกชนและหน่วยงานรัฐค่ะสาระสำคัญคือให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รับมอบนะคะรวมถึงลงนามในเอกสารโครงการค่ะเพื่อให้ไทยเริ่มดำเนินการได้ทันตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะอีกประเด็นสำคัญนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบมาตรการเพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรให้มีแนวทางชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะโดยให้อยู่ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบแต่ไม่ใช่การให้กรรมสิทธิ์ค่ะและต้องไม่เปิดให้มีการบุกรุกใหม่ด้วยค่ะกรอบมาตรการจะแบ่งตามประเภทพื้นที่และช่วงเวลาการใช้ประโยชน์นะคะถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น3ถึง5ค่ะและทำกินมาก่อนปี2545จะเข้าสู่แนวทางจัดที่ดินทำกินในชุมให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะแต่ถ้าใช้ประโยชน์หลังปี2545ถึงปี2557ค่ะจะให้อยู่แบบแปลงรวมค่ะและปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า50%ของพื้นที่หรือไม่น้อยกว่า50ต้นต่อไร่ค่ะส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1ถึง2นะคะจะเข้มงวดกว่าค่ะถ้าอยู่มาก่อนปี2545จะรับรองแบบแปลงรวมพร้อมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำลดการพังทลายและปลูกไม้3อย่างตามแนวพระราชดำริไม่น้อยกว่า120ของพื้นที่ค่ะแต่ถ้าใช้ประโยชน์หลังปี2545ถึง2557นะคะต้องใช้พื้นที่ลักษณะปลูกป่า3อย่างไม่น้อยกว่า170ค่ะโดยประชาชนร่วมดูแลและสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้ค่ะเป้าหมายคือการลดข้อพิพาทเรื่องที่ดินให้ประชาชนอยู่ได้อย่างถูกต้องค่ะและให้การแก้ปัญหาเดินคู่กับการฟื้นฟูป่าและป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติมค่ะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจประเด็นอื่นนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบนะคะอีกหลายเรื่องเช่นกันค่ะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการค่ะรวมวงเงินทั้งสิ้น 2,179.24 ล้านบาทดังนี้1โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 990.72 ล้านบาท 2. โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาท 3. โครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงิน 388.52 ล้านบาทในขณะที่คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ให้การกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะเรื่องที่สองค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพิธีสารการเจรจาทวิภาคีด้านสินค้าและบริการระหว่างประเทศไทยกับเอธิโอเปียเพื่อสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของการค้าโลกหรือ WTO ของเอธิโอเปียเรื่องนี้สำคัญเพราะจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเอธิโอเปียและต่อยอดสู่ตลาดแอฟริกาใต้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่ไทยมีศักยภาพเช่นเคมีพันผลิตภัณฑ์ยางไฟเบอร์บอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์แป้งมันสำปะหลังน้ำมันปาล์มดิบน้ำตาลและข้าวโพดหวานนอกจากนี้ค่ะยังช่วยขยายโอกาสด้านบริการเช่นโรงแรมร้านอาหารธุรกิจนำเที่ยวก่อสร้างและการจัดจำหน่ายโดยร่างพิธีสารนี้ไม่ใช่หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญและไม่ก่อ พันธกรณีใหม่ทางกฎหมายแต่เป็นอีกก้าวสำคัญของไทยในการเปิดประตูการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับตลาดแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนหรือ ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement ซึ่งเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นสาระสำคัญคือช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนได้ง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลใช้บังคับวันที่1มิถุนา2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการกระบวนการภายในให้ครบถ้วนค่ะขอบคุณค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างกระทรวงแรงงานไทยและหน่วยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงแรงงานอธิบดีการจัดหางานลูกจ้างเป็นผู้ลงนามซึ่งการจัดทำ MOC ครั้งนี้เป็นการรองรับนโยบายนำเข้าแรงงานใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้ชื่อระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESC ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2570ค่ะทั้งนี้ร่างบันทึกความร่วมมือนี้จะมีประโยชน์ต่อแรงงานไทยอย่างยิ่งโดยจะช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีทักษะอาชีพเท่าเทียบเท่าแรงงานทักษะเฉพาะหมายเลข1ผ่านการทำงานในประเทศญี่ปุ่น3ปีและยังช่วยคุ้มครองสิทธิความเท่าเทียมเพราะแรงงานไทยจะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยเช่นเดียวกับลูกจ้างเช่นเดียวกับลูกจ้างชาวญี่ปุ่นนะคะโดยจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นขึ้นอนุญาตให้แรงงานขอย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้างได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดและจะมีมาตรการร่วมกับสถานทูตไทยดูแลให้แรงงานและครอบครัวเดินทางกลับประเทศอย่างราบรื่นเมื่อสิ้นสุดโครงการค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอเพื่อยกระดับและรับรองการขยายตัวทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ตอบโจทย์การพัฒนาสุขภาวะในระดับท้องถิ่นและประเทศโดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการเปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตบุคลากรด่านหน้าด้านสาธารณสุขหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และคณะกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้แจ้งหลักสูตรต่อสำนักงานปลัดกระทรวงอว.ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะคะเป็นการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อปริญญาอักษรย่อและสีประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสำหรับเรื่องถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาศาสตราจารย์ณรินทร์ หิรัญสุทธิกุลเป็นประธานกรรมการนายณัฐพรจตุศรีพิทักษ์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังนายสัมพันธ์ สินปนาถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์นายไพบูลย์ นลินทรางกูลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุนนายช่างทองโอภาสสิริวิทย์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนายบัณฑิตเอื้ออาภรณ์เป็นประธานกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนายสิริเลิศทรงศรีวิไลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกมลภพวีระพละเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางคณาพรสนธยานนท์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนายสุทธิศักดิ์สอนลำเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: มีข้อคำถามสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
4: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับเบื้องต้นทางด้านนางสาวรัชดาธนาเดเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมหลากหลายข้อด้วยกันนะครับอาทิในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยเรื่องของเกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งนะครับซึ่งจากมาตรการของทางมาเลเซียที่มีมติให้ระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยซึ่งเบื้องต้นได้สั่งการให้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางมาเลเซียนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อข้อขัดแย้งจากเรื่องของราคาหน้าฟาร์มรวมไปถึงกระทบกับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อีกข้อสั่งการหนึ่งครับคือเรื่องของการเน้นย้ำเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งการส่งออกทั้งของผู้ประกอบการต่างๆโดยขอให้คิดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักครับแล้วก็เบื้องต้นอัตราเดิมจะสิ้นสุดลงในช่วงประมาณวันที่24 กรกฎาคม 2569ครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามที่ได้มีการพบปะกันเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางไทยเวียดนามให้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการเริ่มดำเนินโครงการนะครับเบื้องต้นมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 2,581 ล้านบาทรวมการใช้จ่ายไปแล้วถึง 17.71 ล้านครั้งมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า700,000 ร้านค้าครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังเฝ้ารอกันคือเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งโดยสรุปเบื้องต้นจะมีการเปิดลงทะเบียนทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ครับในวันที่4 ถึง 21 มิถุนายน 2569ทั้งรายเดิมโดยรายเดิมสามารถ

0: คณะรัฐมนตรียังมีการเห็นชอบเรื่องของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ซึ่งจะเริ่มทำลายในช่วงวันที่5มิถุนายน2569นะครับรวมไปถึงในส่วนของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งเบื้องต้นในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็ดำเนินการได้ต่อไปครับนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีครับยังมีการเห็นชอบในส่วนของโครงการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างแนวเชื่อมต่อป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมไปถึงเห็นชอบโครงการความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลกของระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อจะเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพของทางสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับต่อกันที่การแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทั้งสองท่านนะครับมีประเด็นที่สนใจดังต่อไปนี้นะครับโดยกระทรวงการคลังนั้นมีการออกสลากการกุศลครับวงเงินงบประมาณ 2,179 ล้านบาทครับเพื่อจะนำไปพัฒนาส่งเสริมใน3โครงการครับประกอบไปด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตามพื้นที่ของแนวชายแดนครับประมาณ990ล้านบาทครับส่งเสริมครับในเรื่องของทางวัฒนธรรม800ล้านบาทและนำทุนวัฒนธรรมนั้นเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับต่อมาครับทางครม.มีการเห็นชอบครับในเรื่องเกี่ยวกับทวิภาคีสินค้าของไทยและเอธิโอเปียครับทั้งนี้ครับเพื่อจะเป็นการเปิดตลาดของไทยไปสู่ในทวีปแอฟริกาครับโดยมีสินค้าที่น่าสนใจครับคือเรื่องของเคมีภัณฑ์ยางวงจรอิเล็กทรอนิกส์แป้งมันสำปะหลังเป็นต้นครับรวมไปถึงครับที่เกี่ยวกับบริการก็คือเรื่องของโรงแรมร้านอาหารนำเที่ยวและเรื่องการก่อสร้างครับฉะนั้นครับมีมติที่น่าสนใจครับเรื่องของร่างบันทึกความร่วมมือหรือว่า MOC ครับในการจ้างงานระหว่างไทยและรัฐของทางญี่ปุ่นครับซึ่งก็จะเป็นการนำเข้าแรงงานใหม่ของญี่ปุ่นครับโดยจะเริ่มใช้ในวันที่1เมษายนปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นการพัฒนาทักษะของแรงงานไทยและคุ้มครองแรงงานไทยเช่นเดียวกับลูกจ้างของทางญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ครับทางครม.ครับมีการอนุมัติครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อปริญญาอักษรย่อครุยวิทยาฐานะครับของทางราชภัฏสุรินทร์โดยมีการเพิ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ครับซึ่งก็จะเป็นการระบุเรื่องของชื่อปริญญาอักษรย่อและสีประจำคณะเป็นต้นครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือผลการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับทางนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ทางที่เว็บไซต์ไทยโคฟายครับ www.thaigov.go.th ครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ทิพระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลืองคุณสมเกียรติแท่นมณีและผู้บรรยายครับคุณพฤกแก้วพิบูลและผมอานนท์นันตสุคนต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกลได้ทำรงเอกอนงวัชิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกอัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เราประสบกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

0: ดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อนเสนอให้สภาพิจารณากำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติวิจิตรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวพร้อมย้ำว่าต้องคิดตามหลักเกณฑ์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากตนเองไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลเนื่องจากทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารกระจายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุดอาริธนาขวัญสันตุรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
3: ่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังทางนี้อยู่ระหว่างรอแบบฟอร์มและเช็คลิสต์คุณสมบัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบทั้งกลุ่มที่มีข้อมูลเดิมและผู้สมัครรายใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนกรณีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารกรุงไทยกำลังหารือแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมโดยแม้จะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของผู้อื่นลงทะเบียนได้แต่ขั้นตอนยืนยันตัวตนและผูกบัญชีธนาคารยังต้องดำเนินการด้วยข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นซึ่งไม่สามารถแชร์แชร์กันได้ซึ่งภาครัฐรับทราบข้อกังวลดังกล่าวและกำลังพัฒนาระบบให้มีความพร้อมมากขึ้นคาดว่าการดำเนินงานในช่วง2เดือนหลังของโครงการจะมีความราบรื่นยิ่งขึ้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะซึ่งญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นประเทศแรกในความร่วมมือรองรับระบบจ้างงานใหม่เปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดงานคุณภาพ
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อรองรับระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD ที่ญี่ปุ่นจะนำมาใช้แทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคตั้งแต่วันที่1เมษายนปีหน้าโดยระบบ ESD มีเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานต่างชาติให้สามารถพัฒนาไปสู่แรงงานทักษะเฉพาะรองรับความต้องการแรงงานในภาคการผลิตก่อสร้างเกษตรกรรมและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งญี่ปุ่นยังมีความต้องการจำนวนมากจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งนี้การที่ญี่ปุ่นเสนอให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามใน MOC ฉบับดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพแรงงานไทยและจะช่วยรักษาโอกาสการจ้างงานโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีแรงงานไทยได้รับอนุญาตไปทำงานในญี่ปุ่นแล้ว 37,323 คนและยังทำงานอยู่ 21,306 คนโดยปัจจุบันยังมีตำแหน่งงานว่างรองรับแรงงานไทยกว่า 4,750 อัตราในภาคอุตสาหกรรมอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทะเลและภาคเกษตรกรรมมิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: แหล่งน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรแต่ภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยเป็นพื้นที่ไม่กักเก็บน้ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยประสงค์นิกรหลายพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจึงได้จัดให้มีโครงการพระราชดำริขึ้นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะเปิกเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.พิจารณาต่อยอดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่12ตุลาคม2538โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนในเขตพื้นที่อำเภอดึงหลวงและอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2537ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จโดยประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการเพื่อเร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรรวมทั้งดำเนินการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรศิลปาชีพและพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าไม้และต้นน้ำลำธารพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระเปิดอำเภอคำชะอีมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแอ่งในหุบเขาอดีตราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลักทำนาบริเวณที่ลุ่มตามริมห้วยที่ดอนส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลังพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำราษฎรมีฐานะยากจนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะเปิดนี้จึงมีประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอโดยสามารถช่วยเหลือการเพาะปลูกในฤดูฝนจำนวน 7,000 ไร่และการปลูกพืชฤดูแล้งจำนวน 1,750 ไร่อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ราษฎรที่อาศัยบริเวณอ่างเก็บน้ำนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกล
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะวันนี้เย็นวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะคะเย็นวันนี้คุณผู้ฟังกับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณณัฐพงษ์สารบุตรสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพิริยาพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับบ่ายวันนี้มาพบกับพวกเรากันอีกครั้งนะครับพบกับพวกเรานะครับหมุนตามวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายสามถ้าเป็นวันจันทร์อังคารเนี่ยเราจะเจอกัน2ชั่วโมง
1: ใช่เราจะอยู่กันถึง5โมงเย็นเลย
2: ถูกต้องส่วนถ้าเป็นวันพุธถึงวันศุกร์นะครับจะอยู่1ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็ติดตามข่าวสารรอบวันนะครับข่าวสารครบจบรอบวันที่หมุนตามวันวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับทีมงานของเรานะครับคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวันนี้ดูแลเป็นบรรณาธิการให้กับเรานะครับช่างเทคนิควันนี้คุณสายชนมีสังครับประสานงานคุณวนมิภาเทียนแสนนะครับแล้วก็นิวมีเดียวันนี้ว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์นะครับซึ่งวันนี้นะเราออกอากาศผ่านทางหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz สวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมถึงผ่านทาง Facebook Fanpage ด้วยนะครับที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแวะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นระยะระยะนะคะ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้วันอังคารเมื่อวานเนี่ยเป็นวันหยุดยาวเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะหลายคนก็ได้หยุดพักผ่อนบางคนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดใกล้ๆบางคนไปเที่ยวมา
2: แต่เชื่อว่าวันนี้ก็มีคนลาอีก1วันนะ
1: ใช่เพราะว่า
2: เป็นวันปลอ
1: ถูกต้องปลอถ้าเกิดว่าหยุดวันนี้ไปด้วยก็จะหยุดยาว5วันเพราะว่าพรุ่งนี
2: ้
1: 3มิถุนายนก็จะเป็นวันหยุดราชการอีก1วัน
2: ถูกต้องนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษานั่นเองนะครับซึ่งใครที่อยู่เดินทางอยู่นะก็ฟังพวกเราไปเป็นเพื่อนนะครับสำหรับหมุนตามวัน
1: ค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะเรามาติดตามข่าวสารรอบวันว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะกับช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: พิกัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะเรามาพูดคุยติดตามคือจะไม่พูดก็ไม่ได้เลยนะคะสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: ใช่ครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับแล้วก็หลากหลายคนก็เรียกว่าไปจับจ่ายใช้สอยกันเรียบร้อย
1: บางคนสแกนจ่ายเรียบร้อยแล้วนะเป
2: ็
1: นการใช้สิทธิ์ของตัวเองเพราะว่าใช้ได้ถึงถ้าเป็นเดือนต่อเดือนเนี่ยก็คือ30มิถุนายนยอดเงิน 1,000 บาทของท่านจะถูกตัดอัตโนมัติจะไม่มีการสมทบไปเดือนหน้านะคะ
2: ครับก็เรียกว่าจะต้องใช้ให้ครบ 1,000 บาทแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรียกว่าใช้เงินไม่พอหมายถึงว่าเงินยังเหลืออยู่ในกระเป๋าของเป๋าตังค์เนี่ยจีวอลเล็ตตรงนี้เนี่ยก
1: ็
2: สามารถใช้ต่อได้
1: ใช
2: ่นะยังสามารถโอนได้หรือว่าอะไรได้อยู่เพราะว่าตอนนี้ผมมาเติมเงินเข้าไป 1,000 บาท
1: ค่ะ
2: คือผมขี้เกียจคิดว่าจะต้อง
1: เท่าไหร่ยังไงใช่ไหมบางคนซีเรียสนะบางคนแบบแล้วครั้งนี้มันไม่ใช่50 50
2: ครั้
1: งนี้มันคือ60 40ซึ่งเราเนี่ยจ่ายน้อยลง
2: เป็น
1: เรื่องดีแต่บางคนสับสน
2: ใช่
1: คิดว่าแล้วถ้า60แล้วเราต้องจ่าย
2: จริงเท่าไหร่ยังไงเกินหรือเปล่าแต่ผมคือเอาเลย 1,000 บาท
1: คือเติมไปให้มันจบ
2: ๆถูกต้อง
1: แต่ว่าเวลาคุณผู้ฟังสแกนจ่ายเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าในระบบมันจะบอกว่าท่านเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่นะคะเวลาท่านสแกนซื้อของเนี่ยนะก็จะมีขึ้นให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเร
2: ื่อง
1: ของการคิดคำนวณนะคะสำหรับตัวเลขเมื่อวานนี้วันแรกโอ้โหต้องบอกว่าคึกคักกันทั่วประเทศเลยเขาบอกว่าแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงครึ่งเนี่ยมาเข้าไป11ล้านบาทแล้วนะ
2: โอ้โหก็คือ
1: ชั่วโมงนะ
2: เรียกว่าตื่นมารอเลยล่ะ
1: ไม่ละดิฉัน
2: ตลาดเช้านี่คือจะสนุกเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่อาจจะเป็นตลาดเช้าดิฉันก็เลยจะบอกว่าแล้วร้านไหนแบบว่ามาเปิดแต่เช้าก็คือพวกตลาดเช้าบางคนออกไปจับจ่ายซื้อของซื้ออาหารนะคะมาดูตัวเลขกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังมีการสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้วันแรกนะคะโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะมีการเปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะยอดสะสม1มิถุนายนเมื่อวานนี้พบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิในโครงการทั้งหมด26ล้านคนนะคะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้มาออกมาใช้สิทธิ์ผ่านสิทธิ์เนี่ยสำเร็จแล้ว 8,724,402 คนด้วยกันค่ะด้านผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จนะคะแล้วก็พร้อมให้บริการตอนนี้896,110ร้านค้าด้วยกันค่ะซ ึ่งรวมร้านค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการอีก 75,000 ร้านค้าด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการรอการตรวจสอบแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขอีกกว่า 160,000 ร้านค้าด้วยกันค่ะสำหรับยอดจ่ายในระบบเศรษฐกิจนะคะยอดสะสมล่าสุดเมื่อวานนี้ 2,039 ล้านบาท
2: ค
1: นเดียวนะเห็นไหมล่ะว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้มากแค่ไหน
2: สูงนะนะครับก็ถือว่าเป็นการเยียวยาแล้วก็เรียกว่ากระตุ้นได้ไปด้วย
1: ถูกต้องค่ะ 2,039 ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยสมทบร้อยละ60กว่า 1,184 ล้านบาทค่ะแล้วเงินที่ประชาชนร่วมกันจ่ายสมทบอีกร้อยละ40เนี่ยเป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทโดยมีการกระจายไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จเนี่ย 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศนะคะส่วนใครที่รอสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ใครที่ชอบแบบว่าขี้เกียจออกไปไหนออนไลน์อย่างเดียวก็จะมีโครงการนี้นะเปิดใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการรอหน่อยนะคะ15มิถุนายนนี้ท่านจะได้ใช้สิทธิ์ผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มแน่นอนค่ะ
2: ตอนนี้ก็เป็นการเดินไปซื้อที่หน้าร้านก่อน
1: ออกไปก่อน
2: สแกนกันก่อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ช่องทางนึงนะครับที่รัฐบาลก็จะมีการผลักดันในเฟสต่อไปนั่นก็คือในวันที่15มิถุนายน2569นี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าคนละครึ่งขออภัยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับก็ร่วมด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของการเดินทาง
1: อันนี้สะดวก
2: ถูกต้องนะครับการเดินทางก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็มาช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างรถไฟฟ้านะครับรถเมล์เรือโดยสาร
1: ร่วมหมดเลย
2: ร่วมหมดเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายของรัฐบาลเรียกว่า 100% เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและก็ในส่วนของค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะให้กับประชาชนด้วยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับตลอดระยะเวลา4เดือนซึ่งตรงนี้นะครับรัฐออกให้ 60% ประชาชนจ่ายเพียง 40% วงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนาน4เดือนนะครับซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงคมนาคมเองครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟฟ้า MRT MRT มีสีอะไรบ้างก็ MRT สายสีน้ำเงิน
1: น้ำเงิน
2: สายสี
1: ม
2: ่
1: วง
2: สายสีชมพูสายสีเหลืองนะครับตรงนี้คือร่วมทุกสายนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นการซื้อแบบตั๋วเป็นเที่ยวนะ
1: ก็คือถ้าใครใช้บัตรแมงมุมหรือบัตรที่แตะๆเข้าไปอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ร่วม
2: ไม่ร่วม
1: ต้องท่านต้องไปต่อคิวซื้อบัตร
2: ถูกต
1: ้
2: อง
1: เคาน์เตอร์ที่เขามีจำหน่าย
2: แล้วก็สแกนผ่านเป๋าตังค
1: ์
2: เพื่อที่จะได้รับส่วนลดตรงนี้นะครับส่วนทาง BTS นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นตั๋วเที่ยวเดียวเช่นเดียวกันสายสีแดงเหมือนกันครับสายสีแดงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของใกล้ๆบ้านเรานะนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นในส่วนของที่รัฐดูแลด้วยนะครับตรงนี้ก็ใช้ได้รวมถึงรถไฟฟ้า Airport Retail Link ด้วยนะครับก็จะมีการใช้เหรียญโดยสารซึ่งจะต้องจำหน่ายแบบเที่ยวเดียวเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารบขสก็ร่วมโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับและก็ในส่วนของเรือโดยสารนะครับเรือด่วนเจ้าพระยาตรงนี้ก็สามารถใช้ในอัตราปกติและก็สามารถสแกนจ่ายได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้กระทรวงคมนาคมเองยืนยันนะว่าขานรับนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่และก็ที่สำคัญคืออยากจะให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้การขนส่งสาธารณะเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของมลพิษและก็เรียกว่าเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย
1: ใช่อันนี้ดี คืออยากให้รถไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเหมือนกัน
2: คือจะเดินทางสะดวกมาก
1: สะดวกมากดิฉันเป็นคนหนึ่งที่จะยอมไม่ขับรถมาแล้วก็จะใช้บริการขนส่งสาธารณะแบบนี้แหละแต่เอิญว่าจากบ้านออกมาเนี่ยลำบากมาก
2: และที่สำคัญคือ ข่าวยามเช้า
1: ถูก
2: ข่าวตั้งแต่เช้า
1: ดิฉันต้องออกจากบ้านเนี่ยตีห้าสิบห้าอาจจะไม่สะดวกถ้าจะต้องเดินขึ้นรถไฟฟ้า
2: ก็จะไม่ทันรายการ
1: ใช่นะคะแต่ถ้าใครแบบว่าอยู่คอนโดหรือว่าที่ทำงานเนี่ยมีเส้นแนวเส้นรถไฟฟ้าอันนี้สะดวกเลยประหยัดด้วยนะคะมาดูบรรยากาศการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับวันนี้กันหน่อยนะคะเมื่อเช้านี้ที่ตลาดไปรษณีย์ไทยบริเวณสำนักงานใหญ่ที่เขตหลักสี่กรุงเทพค่ะโอ้โหยังคึกคักเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะประชาชนออกมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันกันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะทางด้านของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปใช้จ่ายกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในชีวิตประจำวันซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยบรรเทาค่าครองชีพด้วยนะคะอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไปแล้วก็นอกจากนี้ฝากฝั่งของผู้ประกอบการไปดูเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่งเขาบอกว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ 80% ค่ะเลือกที่จะชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้บรรยากาศในร้านกลับมาคึกคักมีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากโครงการดังกล่าวนะคะก็คือช่วยประชาชนจ่ายนะแล้วก็ลูกค้าก็สามารถเลือกเมนูอาหารได้หลากหลายมากขึ้น คือโดยปกติเราก็อาจจะกินเมนูที่มันแบบไม่แพงมากแต่พอมีโครงการนี้เข้ามาเราอาจจะบางทีเมนูไหนที่เราอยากกินแล้วมันราคามันสูงเนี่ยนี่แหละเขาบอกว่าลูกค้าก็จะมีการสั่งมากขึ้น
2: ผมเป็นคนนึงนะ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: เวลาจะกินอะไรบางทีเราก็แบบอุ้ยกินอันนี้ก็ได้แบบว่าเออราคาไม่แพงไม่แรงอ่ะ
2: ไม่ต้องแพงมากพอให้มันอิ่ม
1: อิ่มเหมือนกันแต่ว่าพอมีโครงการดีๆอันนี้มาช่วยเราก็แบบอันไหนที่เราอยากกินเอาสักครั้งนึงไหนๆรับช่วยเราออกแล้วเราก็ออกอีกนิดนึงแล้วก็อัพเพิ่มก็ไปได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่กระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่ายอดการใช้จ่ายอย่างที่บอกค่ะโอ้โหแค่วันเดียวใน 2,000 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าคึกคักทีเดียวเลยนะคะได้ผลตอบรับดีสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดีนะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยเป็นของกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับส่วนอีกหนึ่งกลุ่มก็คือไทยช่วยไทยพลัสกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีการเติมเงินเข้าไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการเติมเงินเนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือปกติเนี่ยในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้300บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าทางรัฐเนี่ยเติมให้อีก700บาทถ้ากับว่าคุณจะได้ 1,000 บาทต่อเดือน4เดือน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเป็นรวมทั้งหมดก็จะประมาณ 4,000 บาท4เดือนนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเติมเข้าไปในบัตรของคุณเลย
1: นะ
2: ใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เมื่อสักครู่นี้เขามีการแถลงกันนะเขาเคาะวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งกลุ่มเดิมแล้วก็กลุ่มใหม่นะคะนั่นก็คือกำหนดลงทะเบียนค่ะวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านทางช่องทาง1แอปพลิเคชันเป่าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการ ATM ตู้ ATM กรุงไทยนะคะธนาคารกรุงไทยแล้วก็จุดบริการของ5ธนาคารของรัฐด้วยกันค่ะโดยจะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569นี้และท่านจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในเดือนสิงหาคม2569นี้อัปเดตให้ฟังนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีข่าวมาอัปเดตให้แล้ว
2: หลายคนรอนะ
1: 21นี
2: ้รอนะพี่พลอยคือคนรอบตัวเราเนี่ยคืออย่างที่บอกคือก็อยากได้นะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ที่มีทางรัฐบาลสนับสนุนตรงนี
1: ้
2: แต่ว่ามีเกณฑ์นะอย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะได
1: ้ค่ะ
2: แต่ว่าจะต้องไปดูว่าเกณฑ์รายได้ของคุณเน
1: ี่
2: ย
1: เข้าเกณฑ์ไหม
2: ถูกต้องนะครับจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงการคลังมีการแถลงรายละเอียดออกมาชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้กับผู้ฟังได้รับฟังกัน
1: ใช่เพราะว่าเขาเพิ่งแถลงเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะต่อก่อนรายการเราแป๊บเดียวเอง
2: ใช่
1: เราเข้าไปฟังแล้วสรุปให้ท่านไปฟังไม่ทันจริงๆแต่ว่าเบื้องต้นเอาวันไปก่อนทั้งคนที่กลุ่มเดิมแล้วก็กลุ่มใหม่ที่จะลงทะเบียนย้ำนะคะ4-21มิถุนายนนี้ค่ะ
2: ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาชี้แจงนะครับในเรื่องของการให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับว่ามีหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังอยู่แล้วนะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเปิดเผยครับหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
1: ้
2: นะครับถึงการทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะมีการกำชับในส่วนของหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาเรื่องจนจริงไม่จริงเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับว่ามีหลักเกณฑ์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเนี่ยคือทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะดูแลในเรื่องนี้นะครับซึ่งทางท่านนายกเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปสั่งการย้ำเติมอะไรเพราะว่ามีเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ของทางกระทรวงการคลังอยู่แล้วนะครับยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอนนะครับส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เห็นภาพรวมของไทยช่วยไทยพลัสและก็ในส่วนของทั้ง60-40เองรวมถึงของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ให้การตอบรับดีนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็มีการเติมเต็มในส่วนนี้ให้กับประชาชนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะนอกเหนือจากไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ประชาชนรอคอยเพราะฉะนั้นติดตามอัปเดตแล้วก็คอยดูคุณสมบัติให้ดีตรงนี้สำคัญคือทุกคนเข้าใจว่าอยากได้แต่ว่าต้องดูเกณฑ์คุณสมบัติด้วยบางทีก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากปีเดิมๆที่ผ่านมาก็ได
2: ้
1: นะคะเพราะฉะนั้นต้องเช็คกันให้ดีค่ะ
2: แล้วก็คนที่มีอยู่แล้วหมายถึงว่าคนที่เคยมีสิทธิ
1: ์
2: คุณอาจจะหลุดจากตรงนี้ก็ได้
1: ถูกต้องถ้าเขามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เนาะ
2: ถูกต้องคุณก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้ง13ล้านกว่าคนที่มี ีคุณสมบัติครบถ้วนในครั้งก่อนเนี่ย คุณต้องมีการลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคร
1: ับ ใช่ต้องไม่ว่าจะเดิมจะใหม่ก็ต้องลงทะเบียนใหม่เน
2: า
1: ะ
2: ครับต้องตรวจสอบคุณสมบัติใหม่กันอีกรอบนะครับนี่คือการทบทวนครั้งใหญ่น
1: ะ
2: หลังจากที่ไม่ได้ทบทวนกันมาหลายปีนะครับอันนี้ยืนยันจากทางกระทรวงการคลังนะครับก็เตรียมตัวนะสำหรับใครที่จะอยากได้เราไม่มีสิทธิ์นะคุณพิยาพร
1: เราเป็นข้าราชการเนาะเราไม่มีสิทธิ์นะคะ
2: ครับอันนี้ก็ติดตามกันนะครับสำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะวันอังคารก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะก่อนประชุมเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยงานนะคะเข้ามาหารือกันที่ไทยคู่ฟ้านี่แหละมาพูดคุยกันมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์โดยเฉพาะรายงานสถานการณ์ชายแดนใต้แล้วก็สถานการณ์ราคาน้ำมันแล้วก็เรียกทางด้านของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะมาหารือเกี่ยวกับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะก็ในจะเกิดขึ้นนะคะก็คือในช่วงปลายปีนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีทางด้านของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้เข้าหารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี2570เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ด้วยส่วนผลการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะวันนี
2: ้
1: ก็มีมาให้ได้ติดตามกันหลักๆต้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละ
2: ถูกต้องนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ยังไม่ได้มีการพิจารณานะครับนั่นก็คือในเรื่องของการโอนสิทธิ์รถไฟฟ้าทุกสีทุกสาย
1: ค
2: ือหลายคนเนี่ยอยากให้ในส่วนของรถไฟฟ้าทุกสายเนี่ยกลับมาอยู่ในมือของภาครัฐเพื่อที่จะได้บริหารให้สะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยทางครม.นะครับยังไม่ได้มีการพิจารณาโอนสิทธิ์รถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้กำกับการดูแลของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับอันนี้ต้องรอสัปดาห์หน้าว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับโดยต้องมีการวนรับฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานให้ครบก่อนนะครับซึ่งสายสีทองแล้วก็สายสีเขียวเนี่ยยังมีหนี้อยู่ด้วยนะนะครับเพราะนอกจากนี้เนี่ยจะต้องรับทรัพย์สินยังก็ต้องรับภาระหนี้มาด้วยจึงต้องรับฟังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือทางสภาพัฒน์นี่แหละรวมถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ในส่วนของสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับยืนยันว่าโครงการนี้เนี่ยจะต้องสำเร็จนั่นเองครับ
1: ค่ะก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเราหยิบแบบเอาที่สำคัญเนาะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เพราะว่าเรามีการถ่ายทอดเสียง
2: ถูกต้อง
1: นะคะทุกวันอังคารก็เวลาประมาณสัก13:14 น.ประมาณนี้นะก็จะมีทีมผู้ประกาศของเราไปถ่ายทอดแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงของเรา
2: ถูกต้อง
1: อัปเดตทุกๆต้นชั่วโมงได้เลยนะคะ
2: ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราได้ติดตามอย่างแน่นอนเพราะว่าเพิ่งมีการประชุมสดๆร้อนๆแล้วก็มีการแถลงออกมานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารกันในหมุนตามวันครับ
0: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
3: ้เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคเสียงจริงจากพื้นที่
8: ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะแน่นอนค่ะเราจะมาพูดถึงความสำเร็จนะคะของโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสค่ะวันนี้เนี่ยเราไปกันที่จังหวัดสตูลสตูลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบความสำเร็จประชาชนเนี่ยคึกคักตื่นตัวกันมากสำหรับโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลท่านคณิตคงช่วยท่านจะมาพูดถึงความสำเร็จของจังหวัดสตูลในการดำเนินโครงการนี้นะคะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: สวัสดีครับ
9: ครับครับสวัสดีครับคุณปริยาพรและก็คุณณัฐพงศ์ครับ
8: สวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับภาพรวมของการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดสตูลที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับท่าน
9: ครับผมขอนำเรียนช่วงแรกก่อนนะครับโครงการแรกคือโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับตรงนี้เราได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นมานะครับซึ่งจังหวัดสตูลของเราเองเราทำทั้ง7อำเภอด้วยกันนะครับเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายปกครองของพาณิชย์นะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับภาคของเอกชนนะครับห้างร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปต่างๆนะครับเข้ามาร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับลดค่าครองชีพครับช่วงแรกเนี่ยผมจังหวัดสตูลวันที่1เราเริ่มสตาร์ทวันที่1พฤษภาเนี่ย
2: ครับ
9: เราได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับท่านอยู่ในพื้นที่มาเป็นประธานในการคิกออฟให้นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างดีมากๆครับผม
8: ค่ะท่านคะจากการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่ะคะของจังหวัดสตูลเนี่ยตอนที่ดำเนินการนี้พบปัญหาติดขัดเรื่องไหนบ้างไหมคะ
9: ครับอยากจะนำเรียนนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเราเริ่มสตาร์ทลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29นะครับในวันที่25เนี่ยเป็นวันแรกประชาชนก็ตื่นตัวมากนะครับท
2: ุ
9: กคนก็ไปกันที่ลงทะเบียนคนที่ลงทะเบียนไม่ได้ที่ต้องไปยืนยันหรือว่าไปแสดงตัวต่อธนาคารกรุงไทยก็ผมเองนะครับกับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลเราไปจัดระเบียบเรียกว่าจัดระเบียบจราจรไปดูความเรียบร้อยแล้วก็ให้ทางอำเภอนะครับทั้งอำเภอเมืองและก็อำเภอละงูนะครับไปดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการจัดบัตรคิวนะครับก็ช่วงแรกอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนิดนึงเนื่องจากว่าทางผู้จัดการเนี่ยท่านไม่ได้เตรียมเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรไว้นะครับทางจังหวัดเองผมนะครับในฐานะเป็นผู้ว่าการจังหวัดที่จะดูแลความเรียบร้อยก็ให้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักคลังจังหวัดไปช่วยในการสแกนใบหน้าไปช่วยในการแนะนำพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางท่านเนี่ยแค่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ก็ให้น้องนะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยในการแนะนำก่อนที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้สแกนใบหน้าช่วยลงในส่วนของรายละเอียดก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับช่วงวันแรกเนี่ยคึกคักแต่ว่าวันหลังๆก็เป็นไปตามปกติครับท่านครับ
8: ค่ะต้องเรียกได้ว่าต้องชื่นชมนะท่านต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขสถานการณ์ตามหน้างานเลยนะท่านในจุดไหนคนไม่พอก็ต้องเอาคนลงไปเติมนะคะ
9: ครับครับใช่ครับ
2: แล้ว
9: ต
2: ้
9: องบูรณาการกันครับ
8: ค่ะ
2: แล้วตั้งแต่การที่มีการประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงตอนนี้ครับมีการสร้างการรับรู้ในเรื่องของความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
9: ครับอยากจะนำเรียนนะครับเริ่มแรกเราให้ผมให้ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับลงนะครับในส่วนของการประชาสัมพันธ์ไปในช่องทางต่างๆแล้วก็โชคดีของจังหวัดสตูลนะครับเรามีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเราเชื่อมกันนะครับแล้วก็มีการออกรายการของสวทเองหรือว่ารายการของเทศบาลเมืองสตูลรายการของวิทยุชุมชนขององค์กรต่างๆนะครับผมเองก็ให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับออกรายการเรียกว่าข่าวนะครับข่าวสารตอนเช้านะครับหลังจากเคารพธงชาติแล้วก็เปิดเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลการที่จะลงทะเบียนนะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเมื่อครั้งแรกเนี่ยชาวบ้านก็ไม่เข้าใจว่า60 40มันเป็นสัดส่วนยังไงเมื่อก่อนเราบอกว่าคนละครึ่งพอว่าพลัสครั้งนี้ค 60 40ตอนหลังก็ชาวบ้านก็เข้าใจครับผม
8: ค่ะแล้วตัวเลขคร่าวๆในการลงทะเบียนของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสตูลล่ะคะท่านพอจะจำได้ไหมคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังรวมไปถึงร้านค้าที่เข้าสมัครร่วมโครงการกับแอปพลิเคชันถุงเงินในพื้นที่สตูลเนี่ยเท่าไหร่คะท่าน
9: ครับตัวเลขเนี่ยตอนนี้คือมันจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วเนื่องจากว่าตัวเลขครั้งที่แล้วเนี่ยเรียกว่าคนละครึ่งเนี่ยเราสามารถแยกเป็นอำเภอเป็นจังหวัดได้แต่ว่าตอนนี้ยังแยกยังไม่ได้ที่ชัดเจนแต่ว่าตัวเลขประชาชนของจังหวัดสตูลเนี่ย 324,000 กว่าคนนะครับก็อยู่ประมาณ 80,000 ประมาณนี้นะเมื่อครั้งที่แล้วที่ลงทะเบียนนะครับก
8: ็
9: อยากเห็นว่าตัวเลขเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าร้านค้าเนี่ยร้านค้าขนาดนี้อยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 1,600 ครับที่ลงทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการครับ
2: ครับแล้วบรรยากาศในจังหวัดสตูลเป็นยังไงบ้างครับการจับจ่ายใช้สอยการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
8: ่เมื่อวานนี้วันแรกคึกคักแค่ไหนกันคะ
9: เมื่อวานนี้วันแรกเนื่องจากว่าผมจัดงานวันการฮานประจำปีและงานกาชาดด้วยแล้วก็เมื่อวันที่1เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานกาชาดคึกคลื้นมากเลยครับ
8: ครับ
9: ผมไปเอาร้านเรียกว่าร้านสินค้าโอท็อป50ร้านของจังหวัดสตูลทั้ง7อำเภอไปร่วมในออกงานกาชาดแล้วก็ประชาชนเนี่ยเขาก็ตกใจนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยก่อนจากหน้านี้เหมือนว่าเขาซื้อ100บาทใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
9: เขาต้องจ่ายทั้ง100บาทอันนี้เขาจ่ายแค่40บาทเองนะครับแบบนี้นะครับก
8: ็
9: เหมือนว่าไอ้ซื้อจากที่เขาจะซื้อชิ้นเดียวเขาต้องซื้ออีกหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นด้วยซ้ำไปนะครับอ
8: ัน
9: นี้ทำให้ยอดการขายของสินค้าเมื่อวานเนี่ยสูงมากนะครับที่อันกาชาดของจังหวัดสตูลของเรานะครับก็อยากจะนำเรียนว่าอันกาชาดเมื่อวาน50ร้านเนี่ยขายของได้ประมาณเกือบ300,000นะครับ290,000กว่าบาทนะครับ
2: อ
9: ันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระจายแล้วก็พอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60 40เนี่ยคือทำให้คนที่จะซื้อจากที่จะซื้อน้อยก็ต้องไปซื้อมากเพราะว่าเหมือนแบบของที่ได้มาเหมือนแบบแถมอ่ะครับผม
8: ค่ะได้มาในราคาดีโดยที่เราจ่ายเงินเนี่ยไม่เยอะเท่าเดิมนะคะท่าน
2: คร
9: ับ ใช่ๆครับ
8: ค่ะ
9: เลยเมื่อวานเนี่ยผมดูยอดตัวเลขเนี่ยผมว่าประมาณ7ถึง8ล้านนะครับที่ในตัวสะพัดในตัวของจังหวัดสตูลของเรานะครับแต่ว่ามันมีอยู่บางส่วนเนี่ยผมก็อยากจะให้ทางประชาสัมพันธ์ไปแนะนำว่ามันไม่เหมือนกับโครงการคนละครึ่งที่สามารถที่จะจากเดือนนี้ไม่จ่ายไม่หมดแล้วก็ไปพบยอดได้แต่อันนี้มันถ้าเกิด1เดือน 1,000 ใช้ไม่หมดมันจะตัดยอดเลยตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับตรงนี้ครับ
8: ค่ะก็ต้องช่วยกันเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะคะว่าจริงๆยอดมันตัดเดือนต่อเดือนนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของที่สตูลเรียกได้ว่าเป็นการปิดงานกาชาดที่คึกคักมาทันเวลาพอดี
2: และเป็นวันแรกของไทยช่วยไทยพลัสด้วย
8: ใช่
9: ใช่ครับ
8: ค่ะให้ท่านฝากถึงร้านค้าหน่อยได้ไหมคะตอนนี้เนี่ยร้านค้ายังสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินได้นะคะร้านค้าที่ยังลังเลอยู่ที่จังหวัดสตูลท่านเชิญชวนหน่อยค่ะ
9: ครับอยากจะนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆนะครับท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะครับอันนี้เองนะครับถ้าเกิดท่านลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยท่านเข้าไปในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยท่านมีโอกาสมากเพราะว่าปัจจุบันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับผู้จับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขาจะถามเลยว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นะครับถ้าเกิดท่านไม่เข้าเนี่ยจะเสียสิทธิ์นะครับก
2: ็
9: อยากจะนำเรียนแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าท่านเป็นผู้ประกอบการร้านเล็กๆเนี่ยมันไม่มีภาษีย้อนหลังแน่นอนนะครับท่านไม่ต้องตกใจเพราะว่าทางกระทรวงการคลังยืนยันแล้วว่าไม่เก็บภาษีย้อนหลังและก็ประเด็นที่สองเนี่ยรายได้เนี่ยคงจะไม่ถึง1,500,000นะครับไอ้ตรงเนี้ยท่านไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าร้านค้าส่วนใหญ่ก็กังวลกลัวลังเลว่าจะต้องเสียภาษีย้อนหลังหรือว่าต้องมาเข้าสู่ระบบภาษี แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับสมมติว่าร้านของท่านเนี่ยขายได้จำนวนมากแต่ว่าเกิน1,500,000 1,800,000 บาทเนี่ยมันต้องเข้าหลักภาษีอยู่แล้วปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่ต้องตกใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าตอนนี้ผู้บริโภคนะครับจะไปในตลาดปุ๊บเนี่ยจะถามเลยว่าร้านนี้เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นะครับถ้าเกิดท่านไม่เข้าเนี่ยท่านจะเสียโอกาสครับ
2: ครับจริงอย่างที่ท่านพูดเลย
1: จริงค่ะดิฉันสองคนก็เหมือนกันนะท่านเวลาไปซื้อของเนี่ยถามก่อนเลยเข้าร่วมโครงการหรือเปล่าคะ
9: ครับ
1: ตัวท่านเองท่านใช้ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย
9: ผมตอนนี้คือลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะครับว่าตอนเย็นเนี้ยไปที่ตลาดแลจันจะไปทดสอบนะครับ
1: ครับ
9: ทดสอบครับ
2: น
9: ี
2: ่ถ้าพูดว่าลงพื้นที่จริงแล้วก็ใช้ให้เห็นจริงๆเลย
1: ซื้อจริงด้วยนะคะยังพอมีเวลาเหลือค่ะท่านคะเราคุยกันเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดสตูลกันหน่อยค่ะ
2: ครับ
1: ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงของฤดูฝนเนาะสตูลเป็นยังไงบ้างคะฝนตกทุกวันไหมคะท่านคะ
9: ฝนตอนช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับแต่ว่าอยากจะนำเรียนว่าสตูลเนี่ยเดิมเราบอกว่าเออช่วงฤดูฝนเนี่ยไม่สามารถเที่ยวได้อะไรพวกนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ผมกลับปรับแนวคิดนะครับว่าตอนนี้เราทำโครงการสตูลเที่ยวได้ทั้งปีแล้วครับผมก็เลยมีกิจกรรมต่างๆมากมายช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกในการที่จะไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆเพราะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่จะไปเที่ยวเกาะลีเป๊ะเกาะตะลุเตาเกาะไข่แล้วก็หมู่เกาะต่างๆนะครับในส่วนของทะเลนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามช่วงนี้ทางจังหวัดของเราเนี่ยเราได้ขยายนะครับเนื่องจากการท่องเที่ยวทางบกนะครับทางบกของเราตอนนี้เรามีล่องแก่งวังสายทองเนื่องจากว่าพื้นที่ของอำเภอมะนังวังสายทองของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นจีโอปาร์คนะครับสตูลโกลบอลจีโอปาร์คของเราเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในประเทศไทยเราก็มีกิจกรรมการล่องแก่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าเราเที่ยวได้ตลอดเลยช่วงนี้แล้วก็เราโชคดีนะครับผมขอประชาแจ้งข้อมูลนิดนึงครับของเราจังหวัดสตูลของเราเนี่ย4เดือนมกราถึงเดือนเมษาตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามา 850,000 กว่าคนแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็เราทำรายได้ให้กับในจังหวัดของเรานะครับอยู่ที่ 4,811 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่ารายได้เราสูงมากแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามามากด้วยกันนะครับ
2: ครับ
9: เนื่องจากว่าสตูลของเรามีแหล่งท่องเที่ยวแล้วเรามีวัฒนธรรมเรื่องอาหารทะเลสดๆนะครับมีอาหารพื้นถิ่นเพราะว่าเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธมุสลิมนะครับแล้วก็จะไทยและจะเชื้อสายจีนนะครับ
2: อัน
9: นี้เราสะท้อนวิถีชีวิตของเราก็เที่ยวชมได้มากมายนะครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ช่วงนี้หลังจากจบงานกาชาดไปก็ยังมีอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่ท่านผู้ว่าได้ให้คำแนะนำไว้ด้วยนะครับ
1: ค่ะให้ท่านเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่สตูลหน่อยค่ะ
9: ครับผมอยากจะนำเรียนนะครับว่าสตูลนะครับสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์นะครับเรามีท่องเที่ยวมีปฏิทินการท่องเที่ยวทุกเดือนนะครับซึ่งในเดือนมิถุนายน2569เนี้ยเรามีอาหารอร่อยนะครับของเราแล้วก็มีผลไม้เรียกว่าเป็นจำปาดะนะครับวันจำปาดะของเรานะครับจะเริ่มวันที่17 18 19นะครับเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเข้ามานะครับนอกจากนั้นแต่ละสัปดาห์นะครับวันที่6 7 8นะครับเราเรียกว่าเรามีการแข่งขันมอเตอร์ครอสนะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเรานะครับทุกสัปดาห์2อาทิตย์เนี่ยเราจะมีกิจกรรมเรียกว่ากีฬาเชิงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาครับ
2: ครับ
1: ค่ะครบเลยนะคะอาหารการกินธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็มีนะคะ
2: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับที่เรียกว่าพอได้ยินจากทางพ่อเมืองเนี่ยมาพูดอย่างนี้เนี่ยคืออยากจะไปเที่ยวสตูลเลยจริงๆ
1: ค่ะ
2: นะครับวันนี้ขอ
9: ผมนำเรียนท่านผู้ดำเนินรายการตอนนี้ผมได้ข่าวมติครม.เมื่อเช้าเนี่ยผมกำลังจะประชุมเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ที
9: ่ทะเบียนใหม่ตอนนี้ผมจะให้คลังมาบีฟมาคุยกันแล้วก็พอเริ่มสตาร์ทวันไหนเราจะได้มีการเชิญชวนคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วจะได้ทดสอบสิทธิ์หรือว่า ไปตรวจสอบสิทธิ์กันเพื่อไม่ให้เกิดการเสียสิทธิ์ก็เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากผมก็ได้ให้กับทางส่วนราชการต่างๆเพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนกับพี่น้องประชาชนต่อไปครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าทำงานเชิงรุกจริงๆแล้วท่านก็อัปเดตข่าวด้วยนะคะ
2: อันนี้ขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่เข้ามาร่วมสัมภาษณ์ในรายการหมุนตามวันวันนี้ครับท่านคณิตคงช่วยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลขอบคุณท่านมากๆครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: นี่คือการทำงานยุคใหม่คือท่านก็ต้องตามข่าวอัปเดตนี่เราเพิ่งพูดไปเมื่อช่วงที่แล้วนะสำหรับการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่งแถลงด้วยแล้วท่านก็บอกว่าเตรียมที่จะเรียกคลังสตูลมาคุยแล้วด้วยนะเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการลงทะเบียนของประชาชนในจังหวัดนะคะ
2: ครับและก็ขอขอบคุณท่านวัชรพงษ์คุณชุมนะครับประธานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านคือคุณประณตวิสารกิจครับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลที่ประสานงานสายให้กับพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับ
1: ขอบพระคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะบกบกทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเขาเรียกว่าอะไรเสียงจริงจากพื้นที
2: ่ถูกต้อง
1: แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าพ่อเมืองของพื้นที่มาพูดคุยกับพวกเราเองเลย
2: คือครั้งนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการพูดคุยกับท่านผู้ว่าในครั้งนี้เนี่ยคือเรียกว่าเข้มข้นมากๆทั้งในเรื่องของเชิงรุกที่เข้าไปนะครับรวมถึงในเรื่องของการที่พอได้เห็นข่าวสารจากในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็ยังติดตามแล้วก็มีการทำงานเชิงรุกอย่างที่คุณเรียบพอนำเสนอไปเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ภาพรวมอย่างที่เราคุยกันเนาะภาพรวมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี
2: ้ครับ
1: ผู้ว่าจะไปลงพื้นที่เองจะไปสแกนซื้อของเองด้วยนะคะ
2: ครับเรียกได้ว่าทำให้ดูทำให้เห็นเลย
1: ใช่แล้วก็ไปเช็คพื้นที่จริงด้วยว่าเผื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นท
2: ่
1: านจะได้เอาไปบริหารปรับปรุงแก้ไขใหม่
2: ถูกต้องนะครับนี่คือบรรยากาศของที่จังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาคุณผู้ฟังไปขึ้นเหนือกันบ้าง
1: ขึ้นเหนือไปแอวเหนือไปเชียงรายกันบ้างเจ้า
2: ครับเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าก็เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยก็ร่วมอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: แล้วก็พิเศษนะจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ซึ่งเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านชูชีพพงษ์ชัยค่ะ
2: ครับ
1: อันนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับ
10: ชูชีพครับเชียงรายครับ
2: ครับท่านครับการท่องเที่ยวอนุภาคลุ่มน้ำโขงครับมีที่มาที่ไปเรื่องนี้ยังไงครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
10: ครับก็เรียนว่านะครับต้องชื่นชมนะครับแนวทางการขับเคลื่อนด้วยระบบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือของ6ประเทศที่เราใช้แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำในการดำรงวิถีชีวิตนะครับพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็เริ่มตั้งแต่จีนทางจีนมาเลยนะครับเข้ามาทางพม่าไปไทยไปลาวเวียดนามแล้วก็สู่กัมพูชาครับ6ประเทศเราร่วมกันประชุมร่วมกันในรูปแบบเนี่ยที่เขาเรียกว่า GMS ครับคือ Get แม่โขง Sub-Region Economic Cooperation ในตั้งแต่ปี35ก็30กว่าปีมาแล้วนะครับเพราะนั้นเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการนาคมต่างๆครับมันนำมาสู่การท่องเที่ยวที่เราจะจัดประชุมนะครับที่เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งในครั้งที่59เนี่ยครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: ครับ
1: ปีนี้ถือว่าพิเศษเลยนะคะจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ด้วยท่านคะเหตุผลและปัจจัยที่เขาเลือกจังหวัดเชียงรายเพราะอะไรคะ
10: ก็เรียนว่านะครับจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดตัวแทนของประเทศไทยในอนุรุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่อยู่ทางภาคเหนือโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถมีประตูเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่ทุกท่านทราบนะก็คือสิ่งสภาพเหม็นมากแล้วก็สนับประชาใจประชาชนลาวนั่นเองครับเรามี18อำเภอ4อำเภอ7อำเภอของเราเนี่ยแบ่งเป็น4อำเภอติดต่อทางฝั่งเมียนมาครับแล้วก็3อำเภอติดต่อกับฝั่งลาวแล้วก็เชื่อมไปสู่แม่น้ำโขงครับแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีที่เราอยู่กันแบบเหมือนพี่น้องครับตั้งแต่12ปันนาทางจีนมาเลยมาทางพม่านะครับแล้วก็มาทางลาวเนี่ยเราเหมือนเป็นวิถีวัฒนธรรมเดียวกันนะครับทางล้านนาล้านช้างนั่นเองครับเพราะนั้นบรรยากาศของบนเสน่ห์นะครับเชียงรายเราคือเหนือสุดแดนสยามนะครับ
2: ครับ
10: ที่เป็นสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยเพราะนั้นเราจึงได้รับโอกาสคัดเลือกในการประชุมในปีหน้าครับที่จะถึงนี้ปี70ครับ
2: ครับแล้วในส่วนของการบูรณาการกับภาคส่วนล่ะครับตรงนี้มีภาคส่วนไหนครับที่มาร่วมกับ จัดการประชุมการท่องเที่ยวอนุภาคลุ่มน้ำโขงในครั้งนี้บ้างครับท่าน
10: ครับก็ต้องเรียนว่าต้องขอบคุณทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะนั้นภาครัฐนั่นเองที่เป็นหลักอยู่แล้วเพราะนั้นการทำงานแบบทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมภาครัฐนะครับโดยกระทรวงกรมในพื้นที่นะครับก็นำไปสู่ภาคเอกชนนะครับภาครัฐสนับสนุนเรามีข้อระเบียบกฎหมายภาคเอกชนขับเคลื่อนครับไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกภาคเลยสมาคมโรงแรมนะครับที่สำคัญครับที่เราหลงลืมไม่ได้ภาคประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยวิถีชุมชนนะครับภาคประชาชนช่วยกันขานรับและที่สำคัญคือภาคสื่อสารมวลชนนี่แหละครับแล้วอย่างนั้นยังมีภาคการศึกษาสนับสนุนด้านหลักวิชาการต่างๆครับ
2: ครับ
8: แล้วส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทราบนะคะสำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เป็นยังไง
10: ก็เรามีเวลาเตรียมการถึง1ปีเต็มนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราพอเราทราบความสำคัญแล้วทางเชียงรายในฐานะเป็นโฮสต์หรือเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเราก็เชื้อเชิญองค์กรทุกองค์กรตามที่ผ่านมานะครับมีการประชุมตามแผนมาปรึกษาหารือมาวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับทางรัฐบาลส่วนกลางที่มอบหมายให้เชิญพื้นที่เชียงรายในการเชื่อมนโยบายจากกระทรวงกรมต่างๆมาเพื่อขับเคลื่อนในการเตรียมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับ
2: ครับแล้วรูปแบบการท่องเที่ยวล่ะครับที่ต้องบอกว่าเป็นที่โดดเด่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมีด้านไหนบ้างครับที่น่าสนใจแล้วก็มีความสัมพันธ์ในเรื่องของวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างครับท่าน
10: ก็ผมขอเรียนว่านะครับการท่องเที่ยวที่เป็นมิติที่แสดงถึงจุดร่วมเหมือนทำเชิงชุมชนอย่างที่กล่าวมากับการผนึกกำลังทุกภาคีเครือข่ายก็คือที่มาแรงที่สุดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านวัฒนธรรมเนี่ยแหละครับเรามีวัฒนธรรมศิลปะล้านนาล้านช้างที่ใช้รูปแม่น้ำโขงแสดงถึงวิถีชีวิตชาติคำคู่กับทรัพยากรธรรมชาติอันสวยสดงดงามของบริเวณเทือกเขาของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดเด่นนะครับอย่างที่เขาเรียกกันว่าเชียงรายเป็นแดนของ7สายน้ำ35ดอยนั่นเองครับเพราะนั้นวิถีชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเรามีเรียกว่าบรรยากาศของชุมชนเนี่ยหลากหลายแห่งมากที่อยากเชื้อชนทุกคนมาอย่างเช่นที่อำเภอเชียงแสนนะครับชุมชนบ้านท่าขันทองเครื่องเครือบเวงกระหลงอำเภอวเวียงป่าเป้าที่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองหรือเชียงของนะครับชุมชนสีดอนชัยที่ติดกับฝั่งลาวครับแล้วก็ยังมีอำเภอเมืองตัวเราเองก็มีชุมชนที่เรียกว่าต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับให้เรามาชมวิถีวัฒนธรรมและการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นครับ
8: ครับการประชุมครั้งนี้ค่ะท่านคาดการว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับเชียงรายยังไงบ้างคะประมาณการไว้เท่าไหร่คะเนี่ย
10: ก็เรียนว่านะครับในตัว GDP ของจังหวัดเชียงรายเราต่อหัวต่อประชากรเนี่ย 101,000 นะครับเราต้องการที่จะมุ่งกระจายรายได้สู่18อำเภอนะครับที่เรามีประชากร 1,200,000 คนเพราะนั้นเราหวังว่าเราแบ่งเป็น2ระยะครับคือระหว่างระยะสั้นก็คือระยะที่ระหว่างจัดงานเราคิดว่าผู้คนที่มาประชุมมาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจะกระตุ้นเศรษฐกิจเราต่อหัวต่อปีเนี่ยเพื่อเป็นตัวชี้วัดในการที่จะไปผลักดันต่อ GDP คือผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับประเทศต่อไปนะครับถ้าระยะยาวเนี่ยเราคิดว่าเราหวังจะโตขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับก็อยากให้มูลค่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยหลังจากงานแล้วมีคนมาท่องเที่ยวมีคนมาสัมมนานะครับคนมาดูความท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเชิงนิเวศเกษตรเชิงสุขภาพของเราเนี่ยอยากให้โตถึง 15-20% ครับ
2: ครับยังพอมีเวลานะครับอยากจะถามท่านถึงในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับ
8: ค่ะเป็นไงบ้างครับ
10: คึกคักครับคึกคักต้องขอบคุณนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอนุทินชาญวีรกูลครับทุกบรรยากาศเรานะครับไม่ว่าจะเห็นไปการจับจ่ายใช้สอยทุกคนก็จะถามหาไทยช่วยไทยพัฒน์กันตลอดครับเพราะนั้นทุกคนนะครับทั้งก็ช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการนะครับเวทีก็คือผู้ประกอบการก็สามารถขายของได้ผู้ซื้อก็ได้ซื้อของในราคาที่ถูกใจมีการลดราคาต่างๆครับเป็นนโยบายที่ดีมากครับ
8: ค่ะส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคึกคักมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
10: คึกคักอยากจะเรียนว่าเชียงรายเที่ยวได้ทุกฤดูนะครับเราไม่ใช่เป็นเมืองที่เที่ยวได้เฉพาะฤดูหนาวอากาศหนาวนะครับแต่ตอนนี้หน้าฝนนะครับหน้าฝนเราก็เรียกว่ากรีนซีซั่นครับเที่ยวแบบบรรยากาศของเราเนี่ยสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวตอนนี้ทุกคนก็ยังมานะครับกราบไหว้พระธาตุดอยตุงนะครับมาพระตำหนักดอยตุงมาไล่แม่ฟ้าหลวงมาผาฮีมาดอยช้างนะครับพูดง่ายมาชิมผลิตภัณฑ์ชากาแฟระดับโลกที่เชียงรายเราครับ
2: ครับต้อง เรียกได้ว่าพอฟังแล้วเนี่ยคือสัมผัสได้ถึงปิดอายบรรยากาศเลย
8: ใช่
2: คร
8: ับ
2: ในเชียงรายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าไปจริงๆ
8: น่าไปสถานที่สวยผู้คนน่ารักอาหารอร่อย
10: ใช่ครับใช่ครับ
2: ต้องบอกว่าเต็มอิ่มนะครับกับสิ่งที่ท่านได้นำเสนอเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าหรือว่าช่วงถัดไปอาจจะมาพูดคุยกันอีกนะครับท่านครับ
8: โอกาสหน้าท่านมีโครงการดีๆกิจกรรมดีๆเรียนเชิญเลยนะคะ
2: ครับ
10: ยินดีครับทั้งสองท่านครับยินดีอย่างยิ่งครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณ
10: ครับฟังด้วยครับ
2: ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านชูชีพพงษ์ชัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับให้สัมภาษณ์กับมุนตะวันในวันนี้ขอบคุณท่านมากๆครับ
8: ขอบพระคุณค่ะ
10: ครับยินดีครับมาเติมมาแอลจังหวัดเชียงรายครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะท่านน่ารักมากเลยนะท่านผู้เหนือจบท้ายด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคุณอภิชัยต้นกัญญานะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายท่านเมตตาอนุเคราะห์ประสานงานให้ท่านผู้ว่ามาเข้าสายกับเราในรายการหมุนตามวันนะขอบพระคุณท่านมากจริงๆแล้วก็เชียงรายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนะที่น่าเที่ยว
2: ถูกต้องนะครับใครที่ยังไม่เคยไปก็เตรียมตัวนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นกรีนซีซั่นด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าพอได้เจอกับความชุ่มฉ่ำของฝนและก็การท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่าสนใจ
8: ก็อย่างที่บอกถ้าพูดถึงภาคเหนือเนี่ยบางคนจะคิดว่าไปเที่ยวได้แค่หน้าหนาวแต่จริงๆเนี่ยคุณถ้าเกิดว่าหน้าฝนเนี่ยเขาก็สวยเหมือนกันนะแต
2: ่
8: เรื่องของการขับรถขับราขึ้นไปอย่างบนเขาบนดอยเนี่ยต้องระวังหน่อยต
2: ้
8: องชำนาญหน่อย
2: ครับก็ฝากกันไว้นะครับใครจะเดินทางไปที่ในส่วนของที่ไหนก็แล้วแต
8: ่
2: ตอนนี้อย่างที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฟ้าร้องดังมาก
8: ก็คือวิภาวดีเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกหนักมากนี่เพื่อนดิฉันเองคุณกฤษฎาบอกว่าตอนนี้บางกรวยฝนตกหนักมากฝากดูบ้านดูผ้าด้วย
2: ดูนัดสารบุตรคงต้องอยู่สวทยาวนานอีกหลายวัน
8: ฝากเพื่อนเก็บผ้าให้ด้วยนะคะเพราะว่าซักผ้าขอฝน
2: ครับนะครับจะซักผ้าจะอะไรก็ต้องดูดีๆนะช่วงนี้นะฝนตกนะครับในส่วนของคอมเมนต์กันบ้างนะครับมีทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะครับพี่ภัทรพรสวัสดีเข้ามาด้วยครับพี่พรครับ
8: สวัสดีนะคะพี่ภัทรพรค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเข้ามาชมบอกว่ามาเที่ยวเชียงใหม่ขออภัยค่ะมาเที่ยวเชียงราย
2: ครับ
8: เชียงรายกันจ้านะคะพี่หนุ่มบอกว่าวิภาวดีฝนตกอย่างแรงส่วนพี่สุเทพบอกวันนี้ไปสแกนสินค้า330บาทนะม
2: ี
8: เงินในระบบเรียบร้อยนะคะแต่ว่าไม่ผ่านข้อความบอกว่าให้ไปติดต่อนะคะกรุงไทยใหม่ครับ
2: อาจจะต้องมีการมีการยืนยันตัวตนอะไรหรือเปล่าเด
8: ี๋
2: ยวพี่สุเทพต้องไปติดต่อที่ธนาคารหน่อยจะได้ใช้ได้ยังพอมีเวลาอยู่นะครับ
8: ใช่ค่ะแต่ว่าพี่สุเทพไม่ลืมที่จะแชร์ให้เรานะขอบพระคุณมากเลยนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ฝนตกหนักเพิ่งซักผ้าเสร็จเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ซักผ้าขอฝน
2: ถูกต้องเหมือนคุณพี่เลย
8: ถูกต้องนะคะพ
2: ี่
8: ดาวันสวัสดีนะคะพี่ดาวรุ่งกมลหนูก็ลงทะเบียนใหม่ดีๆเห็นด้วยจ้าน่าจะพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะนะคะแล้วก็คุณสุวัฒน์นะคะคุณสุวัฒน์สวัสดีค่ะ
2: ครับ
8: ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์สวัสดีพี่อเนกด้วยนะคะคุณสกลรัตน์เหรอคะ
2: ครับคุณสกลรัตน์ครับ
8: สวัสดีนะคะ
2: ครับ
8: คุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณต้นน้ำปรมินนิรโสพี่รจนามาคนแรกส่งสติกเกอร์หัวใจมาด้วยค่ะ
2: ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามหมุนตามวันในวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบในชั่วโมงที่2ของหมุนตามวันครับ
0: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
11: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
12: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
11: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
13: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรตัญญาครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถาน

0: ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้อนุทินจันทร์วีรภูมินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นางสุปฏิจุดคำพันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะเส้นสุดตรงซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้เนื่องจากสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักโดยนายกรัฐมนตรีกำชับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถการแข่งขันของประเทศภาคการส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดและทำให้รอบครอบยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยงานต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดขณะจากเจ้าสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความโปร่งใสนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นมีสาระสำคัญช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินกระบวนการภายในให้ครบถ้วนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปรับกลุ่มบุคคลนำรถเข้าพื้นที่ห่วงห้ามบริเวณสถานีนิเทศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นพินัย 10,000 บาทพร้อมย้ำห้ามกระทำการดังกล่าวอีกอย่างเด็ดขาด
2: นายอัฐพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่สถานีนิเทศเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางและห่วงห้ามว่าได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อยกเว้นโดยกำชับให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยการปรับเป็นพินัยสูงถึง 10,000 บาทพร้อมดำเนินการตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้สั่งการเด็ดขาดห้ามกระทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกหากพบต้องระวังโทษทั้งจำและปรับสูงสุดรวมทั้งกำชับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเนื่องจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การนำยานพาหนะเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบของกรมอุทยานอย่างชัดเจนติยาพันยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปเสียงจริงจากพื้นที
1: ่กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับหมุนตามวันนะคะช่วงนี้เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะอย
2: ู
1: ่กันยาวๆถึง17นาฬิกาค่ะ
2: ค
1: หลายพื้นที่ตอนนี้ฝนโปรยปลายลงมานะคะหลายคอมเมนต์บอกเข้ามาว่าฝนตกหนักมากนะคะ
2: ค
1: ที่คุณผู้ฟังอยู่เป็นยังไงกันบ้างคะฝนตกหนักไหมอยู่เส้นไหนยังไงบอกกันเข้ามาหน่อยเผื่อเป็นข้อมูลให้กับ

0: างนะบางนี่เป็นเวลาฝนราชการอีกแล้ว
1: จริงๆเมื่อเช้านี้ยังคุยกับคุณทรงพลเลยทำไมเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ย 60-70% ของพื้นที
0: ่
1: แต่เมื่อเช้านี้แดดแบบเรียกว่าจ้าเลย
0: ก็นี่ไงมาตอนเย็น
1: ม
0: าเวลาเลิกงานมาดูพยากรณ์กันหน่อยไหมคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับสายสัมภาษณ์เนาะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วเนาะมาพูดคุยมาติดตามเพราะว่าเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เราจะไปพูดคุยนะคะกับรู้อยู่กับน้ำค่ะวันนี้เราพูดคุยกับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะซึ่งตอนนี้สทนช.ก็บูรณาการทุกหน่วยงานเสริมความเข้มแข็งในการจัดการน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ค่ะที่จะรองรับสภาวะเอลนีโญนะคะจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพิยาพรคุณณัฐพงศ์ครับสวัสดี
1: ครับท่านครับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับที่ในส่วนของประเทศเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่สำคัญเลยนะครับมีกิจกรรมการใช้น้ำด้านไหนบ้างครับแล้วก็มีความต้องการใช้น้ำมากน้อยเพียงใดครับ
2: ครับหลักๆนะครับกิจกรรมในของภาคตะวันออกหรือในพื้นที่ E10 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาคเกษตรกรรมครับก็จะอยู่ในโซนของจังหวัดระยองเป็นนะครับผมแล้วก็เป็นภาคอุตสาหกรรมที่ก็ทั้งระยองทั้งชลบุรีนะครับเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะส่วนของทั้งระยองเลยทั้งเตาและทางชลบุรีด้วยนะครับส่วนน้ำที่ในปริมาณน้ำที่หมดเนี่ยประมาณปีละ1,000 ล้านขึ้นทุกปีครับซึ่งจะแยกเป็นน้ำเพื่อเกษตรเนี่ยประมาณ500 กว่าล้านเป็นน้ำเพื่ออุตสาหกรรม500 กว่าล้านนี่ก็จะเป็นปริมาณน้ำในกลุ่มของที่ดีทีครับ
1: ครับ
0: การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะตอนนี้มีการดำเนินการยังไงบ้างคะท่านคะมีความร่วมมือกับภาคส่วนไหนบ้างเข้ามาช่วยกันคะ
2: ตรงนี้เองครับก็เรื่องที่เรามีโครงข่ายเป็นเส้นท่อในการจัดน้ำนะครับตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีนะครับมาที่จังหวัดระยองมาที่ชลบุรีและจากชลบุรีก็จะมีท่อส่งน้ำไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราตรวจด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ตรงนี้เราความร่วมมือจากทางสำนักงาน EEC หรือสคปอนะครับทางภาคส่วนการทำภาคส่วนท่องเที่ยวทางประธานหน่วยปฏิบัติพื้นที่นะครับที่จะบริหารร่วมกันนะครับการมีการเฝ้าระวังนะครับเรื่องของการแบ่งโครงข่ายท่ออย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้น้ำฝนที่คาดการว่าจะตกในปี2560เนี่ยน่าจะมีอันน้อยนะครับโดยเฉพาะในจุดที่สําคัญเช่นอ่างเก็บน้ําลําพระน้ําหนองปลาที่อยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีครับ
1: ครับแล้วในช่วงของปีนี้ครับอย่างที่บอกมีสถานการณ์เอลนีโญนะครับในส่วนของการคาดการณ์น้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกตรงนี้ครับมีได้รับผลกระทบกับสถานการณ์นี้มั้ยครับ
2: ก็มีค่อนข้างมากครับในจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะมีน้ําน้อยอยู่ที่อ่างเก็บน้ําสิทธิ์ครับผมซึ่งตรงนี้ชลบุรีของเราเองเนี่ยก็อาจจะมีตัวอุตสาหกรรมไม่ค่อยมากนะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่เกษตรนะครับแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าปีนี้สถานการณ์ฝนในภาคตะวันออกมีค่อนข้างน้อยนะครับส
1: ่
2: วนจังหวัดชลบุรีเนี่ยทำอ่างเก็บน้ำบางพระเองนะครับผมเราจำเป็นต้องสูบจากเติมจากตรงคอพระองค์เจ้าคิดหรือคอพระองค์เจ้านะครับซึ่งจะต้องรอน้ำบักมาจากลุ่มน้ำเจ้าพยาต่อแล้วก็จะมีสูบจากแม่น้ำบางประกงด้วยมาเติมอ่างเก็บน้ำบางพระครับซึ่งตามแผนเนี่ยเราอยากจะสูบนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมเนื่องจากปัจจุบันแหล่งเงินในการสูบน้ำเนี่ยยังไม่อำนวยในการสูบน้ำนะครับในส่วนของตัวยองนะครับก็มีผลกระทบคือส่วนของอ่างเก็บน้ำกระแสนะครับที่อำเภอวังจันทร์นะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำหนองประดับอำเภอเมืองอำเภอดอกกระที่ดอกน้ำตะปลายนะครับที่ระยองตรงนี้ครับปริมาณน้ำที่หลั่งมาเนี่ยที่เราคาดว่าโยนเนี่ยก็จะมีผลกระทบอาจจะลดไปถึงเกือบ30-40%ในบางอ่างครับมีการแบ่งการสูบเติมร่วมกันในหลายจุดครับผม
1: ครับ
0: และทีนี้ค่ะหน่วยงานต่างๆได้มีการเตรียมแผนที่จะรองรับสถานการณ์ไว้ยังไงบ้างคะ
2: ครับตรงนี้เองเนี่ยเราได้มีการประชุมต่อเนื่องครับกับกรมโยธาจากทางสกพอ EEC นะครับทางผู้ประกอบการนะครับในการจะปรับเปลี่ยนนะครับจะมีการจะต้องมีการสูบน้ำที่เรามีการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแต่มาเติมมาในน้ำคลองใหญ่ แล้วมาเติมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลการสูบจากสะพานไร่ที่ด้านท้ายอ่ะหนองปลาไหลสูบมาเติมในจุดอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลครับการวางแผนที่จะสูบน้ำในโซนของคลองสะพานเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับทั้งหมดนี่นะครับเตรียมพร้อมที่สูบเครื่องไม้ให้พร้อมในสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่และมีน้ำเรียกว่ามีน้ำป่าไหลหลากให้น้ำจากสำคัญนะครับก็จะมีการปลูกไปเกินเก็บไว้ในอ่างเก็บแล้วก็อาจจะต้องมีมาตรการในเชิงการประหยัดน้ำในการใช้น้ำในเรื่องที่ใช้ซ้ำนะครับ
1: ครับ
2: เพิ่มในพื้นที่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นมาตรการหลายๆมาตรการที่ต้องเข้าไปสู่พื้นที่เพราะว่าถ้าเราไม่ดำเนินการเราก็อาจจะแพ้น้ำในพื้นที่แล้ว
1: ครับแล้วการดำเนินการเตรียมความที่ต้องเรียกว่าเป็นการรองรับนะครับในส่วนของล่าสุดเนี่ยมีความก้าวหน้ายังไงแล้วบ้างครับท่าน
2: ครับตรงนี้เองเนี่ยก็มีการสูบจากนั้นในจุดของที่นะครับว่าสูบเติมจากผ่านเนี่ยก็ประมาณได้ 10% ของแผนเพราะเนื่องจากว่าเป็นช่วงของต้นฝนเท่านั้นนะครับแล้วน้ำที่ในส่วนภาคตะวันออกเนี่ยยังไม่ได้มีมากนะครับผมแต่ในส่วนของสถานการณ์อื่นๆนะครับโดยเฉพาะการในส่วนของดีมานด์ไซด์แมเนจเมนต์ในการจัดการภาคสารเนี่ยเราก็ได้มีการหารือกับทางกลุ่มผู้ประกอบการในหลายบริษัทในพื้นที่นะครับว่าในการจะสำรวจในการที่จะตัดทำและจะบริการสถานการณ
1: ์ใน
2: ตอนนี้หากเกิดไอแรงหรือน้ำน้อยในที่เนี่ยจะใช้น้ำจากแหล่งเพิ่มเติมขึ้นบ้างนะครับคือแม้กระทั่งในส่วนของการดูว่าจะมีแหล่งน้ำอื่นๆที่เข้ามาเติมในพื้นที่บ้างเปล่าก็จะเป็นการดำเนินการซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องของการที่จะฟังชัดเจนเพราะเนื่องจากว่าฝนที่ตกในพื้นที่เนี่ยนะครับยังเป็นแค่ช่วงต้นนะครับผมแต่ก็ได้ติดสถานการณ์ว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนั้นเนี่ยเราจะการตามมาตรการใดครับ
1: ค่
0: ะท่านคะสิ่งที่เราจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ EEC ค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคืออะไรคะที่เราอยากขอความร่วมมือค่ะ
2: ต้องเรียนจะขอความร่วมมือคือเรื่องของการประหยัดน้ำเพราะในภาคเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนต่างๆการรับรองน้ำไว้ในระดับหนึ่งนะครับก่อนที่จะใช้น้ำเป็นน้ำสาธารณะนะครับหรือแม้ทั่งในการทำน้ำเข้าในที่ไม่ว่าจะเป็นแถบอ่างเก็บน้ำคลองหลวงและชลทรหรืออ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นต้องลดในเรื่องของการทำเกษตรในช่วงของหน้าแล้งกระทรวงภาคส่วนอุตสาหกรรมเองนะครับก็อยากให้มีการใช้น้ำสักคือสามารถเข้ามาเพิ่มในจุดที่เป็นอุตสาหกรรมที่แต่สามารถใช้น้ำได้นะครับในส่วนของภาคท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เองครับไม่ว่าจะเป็นทางพัทยาชลบุรีหรือทางระยองเนี่ย อยากให้ทางโรงแรมหรือผู้ประกอบการเนี่ยครับได้เน้นย้ำกับผู้ที่มาใช้บริการนะครับในการประหยัดน้ำร่วมกันบางครั้งเนี่ยในการเปิดไม่ว่าจะเป็นสระที่เป็นอ่างเก็บน้ำในห้องอาบน้ำในห้องที่เป็นที่พักกันนะครับก็จะทำการซึ่งเตือนน้ำค่อนข้างมากตรงนี้อาจจะต้องมีการร่วมกันในการไปน้ำถ้าหรือมีการเรื่องของการใช้กิจกรรมน้ำที่มีการซึ่งเตือนเนี่ยก็ต้องงดหรือเว้นในบางจุดบางพื้นที่ครับ
1: ครับท่านครับอย่างในช่วงฤดูฝนตอนนี้จะเห็นได้ว่าทางภาคตะวันออกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการที่ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นจะมีในส่วนของปริมาณน้ำที่เข้ามาเติมเต็มหรือว่ามีแนวโน้มยังไงบ้างไหมครับในพื้นที่ EEC ตรงนี้ครับ
2: คือในการบริหารการน้ำในอ่างเนี่ยเราจะต้องมองในภาพยาวนะครับก็คือทั้งฝนเลยช่วงต้นฝนเนี่ยครับได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ตกในช่วงพฤษภาคมมิถุนายนเป็นไปตามภาคเกษตรก็จะต่ำกว่าภาคเกษตรเล็กน้อยนะครับผมแต่พอเดือนกรกฎาคมกันยาตุลาเนี่ยซึ่งตรงนี้ฝนจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวางแผนการจัดการน้ำเนี่ยเราต้องวางแผนระยะยาวนะครับว่าเราจะมีน้ำเท่าไหร่สิ้นปีและพอสิ้นปีนี้เนี่ยแต่ที่เนี่ยนะครับว่าเรามีการจำลองว่าฝนจะตกในที่แล้วมีน้ำในอ่างเข้าไปจะต้องมีการบริการจะเพิ่มในการน้ำไม่ว่าจะเป็นสูบด้านท้ายจากอ่างไปอ่างครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเร่งดำเนินการในทุกส่วนแล้วครับผม
0: ค่ะและตอนนี้ค่ะท่านคะเห็นว่าทางสทนช.เองต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะคือช่วงนี้เนี่ยห่วงพี่น้องภาคใต้และภาคตะวันออกด้วยนะคะมีการเฝ้าระวังกันถึง5มิถุนายนนี้ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ
2: เราก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น แล้วก็ติดตามรูปของกรมป้องกันและไทยแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนไปในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นโซนหลักๆก็จะเป็นโซนฝั่งอันดามันครับว่าจะเป็นภูเก็ตพังงาระนองนะครับผมในภาคเหนืออาจจะมีแม่ฮ่องสอนแถวตากอยู่บ้างคำนึงถึงปัจจัยก็ดีส่วนในภาคตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดจันทบุรีอาทิตย์ละผลกระทบแต่เราอาจจะเห็นบางพื้นที่ของจังหวัดระยองเนี่ยได้รับผลกระทบเนื่องจากมีการเปลี่ยนภาพที่ดินเช่นมีการถมดินสูงในบางจุดทำให้น้ำท่วมหมู่บ้านหนึ่งที่เราเห็นพบในภาพครับซึ่งตรงนี้เองในจังหวัดโซนภาคตะวันออกหรือว่าในจังหวัดชลบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นศรีราชาหรือจุดระยองไม่ว่าจะเป็นแถวหมู่บ้านที่เกิดน้ำท่วมประจำนะครับผมตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังเพราะปริมาณฝนที่ตกในช่วงเอลนีโญเนี่ยจะตกค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นมีความเข้มสูงนะครับผมระยะเวลาสั้นนะครับผมตรงนี้ยังต้องระมัดระวังครับผม
1: ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกของสทนช.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะขอบพระคุณท่านมากที่มาร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC วันนี้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสด
0: ีค่ะสวัสดีครับนี่เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ EEC เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สำคัญมาก
1: ถูกต้อง
0: เป็นระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญเลยแหละ
1: อยู่ฝั่งภาคตะวันออกนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเกิดเรียกว่าพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ดังกล่าวก็แล้วแต่แต่ว่านี่คือช่วงต้นฤดูเท่านั้น
0: ค
1: ือทางท่านเนี่ยบอกว่า
0: ไปต่ออีกหลายเดือนนะ
1: ต้องเรียกว่าดูแนวโน้มระยะยาวนะครับแบบยั่งยืนเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้เนี่ยเอลนีโญก็มีผลกระทบที่มาในประเทศไทยด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อแต่แน่นอนครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะครับเรียกว่ารับมือเรื่องนี้กันอย่างเต็มที
0: ่นะคะก็ยังคงเฝ้าระวังมาดูพยากรณ์กันหน่อยเมื่อสักครู่นี้พูดค้างไว้นะคะช่วงนี้ยังคงมีฝนไม่พักนะเตือนภาคใต้แล้วก็โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่านะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานด้านการรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยตอนนี้เรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณระนองพังงาภูเก็ตนะคะกระบี่ตรังแล้วก็สตูลด้วยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็บริเวณที่ทางน้ำไหลผ่านเนื่องจากตอนนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีกำลังแรงนะพัดปกคลุมทะเลอันดามันอยู่ด้วยนะคะแล้วก็บวกกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางเข้ามาด้วยทำให้ก็คือต้องเฝ้าระวังกันส่วนฝั่งอันดามันค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูงอยู่นะ 2-3 เมตรด้วยกันนะคะ
1: ค
0: แล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรให้งดออกจากฝั่งก่อนช่วงนี้นะคะเพราะว่าต้องติดตามเรื่องของมรสุมตะวันเขาเรียกว่าอะไรตะวันตกด้วยตะวันออกด้วยแล้วก็ภาคใต้ด้วยมาดูปริมาณฝนวันนี
1: ้ครับ
0: เยอะสูงสุดทั่วประเทศเลยเนี่ยจะอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% ค่ะคุณวันนี้นะคะ
1: มีการออกมาย้ำเตือนนะพี่พลว่าในพื้นที่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งนราธิวาสยะลาหรือว่าในส่วนของปัตตานีเนี่ยระมัดระวังกัน
0: ระมัดระวังเลยภาคใต้อ่าวไทยวันนี้ 60% ของพื้นที่ขยับขึ้นมากรุงเทพมหานครและปริมณฑล 60% ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนตก 60% เช่นเดียวกันกับภาคกลางฝน 60% อีสานวันนี้อีสานกับเหนือฝนน้อยหน่อยนะคะ 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับบอกว่า 60% ถึง 70% ของพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีการออกประกาศเตือนจากทางกรุงเทพมหานครโดยตรงเลยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันนะที่อาจจะเกิดขึ้นน้ำรอการระบายต้องเรียกอย่างนี
0: ้
1: นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือพื้นที่กรุงเทพเนี่ยตอนนี้นะครับก็ฝนตกลงมาอย่างตอนนี้ก็คือตกอยู่นะครับ
0: จริงตอนนี้ที่เราจัดรายการอยู่ฝนก็ตกอยู่นะดิฉันมองไปเนี่ยแค่ในพื้นที่ของสวทเนี่ยบางจุดนะยังมีน้ำรอการระบายเลยนะ
1: ช่ำเลยเหรอ
0: โอ้โหดิฉันมองไปอ๋อแต่ยังไม่เยอะมากแล้วคิดดูว่าตามท้องถนนเนี่ยบางทีฝุ่นเศษขยะ ที่อุดตันท่ออะไรแบบนี้มันอาจจะทำให้เกิดจุดน้ำขังและรอการระบายได้นะคะ
1: ครับพูดถึงในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่คุณเอกนิติธรรมประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาแถลงนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสรุปให้ฟังพร้อมกันเดี๋ยวรอกันอีกสักพักนะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณณัฐพงศ์สรุปให้ฟังคือมีสรุปมาแล้ว
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังอดใจรอนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: เราไปดูกีฬากันหน่อยไหม
1: ครับ
0: ต้องเรียกได้ว่าเป็นทีมฟุตบอลจังหวัดปัตตานีนะ
1: ใครที่เป็นแฟนบอลเนี่ยต้องบอกว่าต้องรู้จักทีมนี้แน่นอนนะครับฟุตบอลในส่วนของสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC นั่นเอง
0: ใช่ค่ะเราไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย์บารูหรือว่าอาจารย์มะนะคะ
1: คร
0: ประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC ค่ะก็จะไปพูดคุยกันนะคะสำหรับท่านเนี่ยเป็นผู้นำสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์นะเพราะว่านำปัตตานี FC เนี่ยเลื่อนขั้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศไทยไทยลีก1เนี่ยสำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ17 ปีท่านทำได้อย่างไรประสบความสำเร็จแบบนี้ตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสมองการครับ
1: ครับอาจารย์ครับอยากจะถามครับถึงในเรื่องของความสำเร็จของทีมปัตตานี FC ครับที่ต้องบอกว่าสามารถเลื่อนขั้นนะเลื่อนชั้นจากไทยลีก3ไทยลีก2จนมาขึ้นมาเล่นเป็นลีกสูงสุดของประเทศไทยได้เนี่ยความสำเร็จนี้เป็นมายังไงครับท่าน
3: ต้องขอขอบคุณมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะฮะ
1: ครับ
3: จริงๆของปัตตานีเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในที3มา16 ปี 17 ปีนะฮะ
0: ค่ะ
3: ทีนี้บังเอิญว่าท่านประธานสโมสรคนเดิมก็คงจะรู้สึกว่าแม่นมันเมื่อยล้าเลยเพราะมันนานนะฮะ
1: คร
3: ับ ก็เลยขอให้ผมช่วยผมก็กับน้องๆเนี่ยที่อยู่ในสาวก็เข้ามาดูนะครับก็มันอยู่ในปี3ก็ลุ่มๆดอนๆเหมือนกันนะฮะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ปรากฏว่าในปีนั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้น้องซึ่งเคยเป็นนักฟุตบอลของปัตตานี FC มาก่อนมาเป็นโค้ชเขาก็ทำงานกับนักฟุตบอลนะก็โอเคนะก็มีโอกาสในการได้จะไปขึ้นข้างบนได้ก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเพลย์ออฟนะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็ประสบผลสำเร็จนะครับปีเดียวแล้วก็ขึ้นมาเป็นทีสองนะครับด
0: ้
3: วยแอบปัจจัยต่างๆจำกัดมากๆ
1: คร
3: ับ ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลที่ไม่ได้เป็นทีมฟุตบอลที่มีสปอนเซอร์หนุนหลังอะไรไม่มีครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็เลยขึ้นมาเล่นในทีสองอีกในปี25-26นะนะครับก็ฤดูกาลนี้ก็อยู่เล่นในที2พอเล่นในที2ก็ภายใต้โค้ชคนเดิมนะครับก็ในระยะเริ่มต้นก็ลุ่มๆดอนๆนะครับ
1: คร
3: ับ เพราะว่าก็อย่างว่านะครับประสบการณ์อะไรต่างๆฮะในคนที่เคยอยู่ในที3ก็พอมาขึ้นในที2มันต้องการประสบการณ์ต้องการความชำนิชำนาญในการโคชชิ่งพอสมควร
1: ครับ
3: ดังนั้นในตอนแรกๆก็รุ่มรุ่มดอนดอนแพ้มากกว่าชนะนะครับใน8นัดแรกมีเสมอ4นะครับเสมอ4แพ้3แล้วก็ชนะ1แค่นั้นเองมี7แต้มนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ว่ามันก็เราก็เห็นนะในฐานะบริหารเนี่ยบอร์ดบริหารเนี่ยก็มาดูกันนะก็พร้อมกับพิจารณากับโค้ชคนเก่านะ
1: ครับ
3: ก็แนะนำว่าเราจะต้องหาโค้ชที่มีประสบการณ์ในปี2นะครับก็เลยได้โค้ชใหม่มา
1: ครับ
3: ประกอบกันในช่วงนั้นนะฝนตกน้ำท่วมเราก็อยู่แถวภาคกลางนะเพราะเราต้องออกไปเยือนเราก็จะกลับมาบ้านเนี่ยก็สอบไม่ได้เป็นเดือนเพราะน้ำท่วมอยู
1: ่ครับ
3: ก็เลยขอทางไทยลีกเนี่ยนะขอเป็นทีมเยือนก่อนเพราะว่าเหตุผลก็น้ำท่วมแล้วก็เราก็อยู่ในแถวภาคกลางอยู่แล้วปรากฏว่าทางทีมที่เป็นทีมเยือนเก่าประกาศทีมยาวก็อนุแต่ก็เห็นด้วยนะครับเห็นใจพวกเราก็ไปเล่น แล้วก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้กลับมาเล่นที่บ้านเป็นทีมเย้านะครับเราก็รับต้อนรับปรากฏว่าทางทีมกองเชียร์ของเราเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในทีสามนานเนี่ยพอขึ้นมาทีสองเนี่ยเขาเป็นกำลังแรงกำลังสำคัญมากในการที่จะช่วยทีมของเขาเนี่ยทีมรักของเขาก็เลยนี่เป็นองค์ประกอบหนึ่งนอกเหนือจากโค้ชที่เรามาใหม่เราก็นักฟุตบอลก็รู้ความหมายชัดเจนนะครับเพราะว่าผมก็พูดกับเขาตลอดว่าถ้า เราอยู่ในทีสองเนี่ยเราอยากจะอยู่ให้สั้นที่สุดเพราะเราเป็นทีมที่มีปัจจัยน้อยนะ
1: ครับ
3: ก็ปรากฏว่าเราก็ทำได้ดีฮะทำได้ดีเรื่อยๆมานะฮะหลังจากว่าเป็นทีมเย้าเนี่ยก็สามารถประสบใจชนะมากกว่าที่จะแพ้เนี่ยนับได้นะสักครั้งเดียวมั้งแล้วก็เสมอแล้วก็เราชนะกันเป็นส่วนใหญ
0: ่
3: จากทีมที่อยู่อันดับท้ายเนี่ยมีลำดับที่18เนี่ยมี78แต้มเนี่ย
1: ครับ
3: เราก็เขยิบมาอยู่ตรงลำดับที่6ที่5อยู่แถวเนี้ย
0: ค
3: ่ะนะครับพอสุดท้ายเราก็อยู่ในจบไปด้วยทีมอันดับที่3นะครับพอทีมอันดับที่3เนี่ยก็ต้องเพย์ออฟนะครับหาทีมเพราะว่าที่1ที่2เนี่ยราศีสลายกับศรีสะเกษเนี่ยได้ไปแล้ว
1: ครับ
3: นะเพราะนี่ก็เข้าไปที่1ตันทีแล้วโดยอัตโนมัติแต่เราเนี่ยต้องหาทีมที่ได้ลำดับที่3ที่4ที่5ที่6มาหาทีมที่ดีที่สุดนะครับโดยการเย้าและเยือนเหมือนเดิม
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เราก็แข่งกันอีกนะก็ปรากฏว่าเราสามารถผ่านไปเป็นทีมที่ดีที่สุดอันดับที่3เราก็สามารถใช้เวลาปีเดียวเราก็เข้าไปอยู่ในลีกสูงสุดของประเทศได
0: ้
3: ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เลยผมว่าทั่วโลกไม่มีใครทำได้
0: ใช
3: ่แต่นี่มันผมถือว่ามันในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ถือว่าพระเจ้าช่วยด้วยนะวางแผนให้
0: คร
3: ับเราก็พยายามเต็มที่นะครับได้รับความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากประชาชนคนทั่วไปนะมาเต็มสนามฮะเต็มสนามทุกครั้งที่เราแข่งที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะครับ
0: ค่ะเห็นว่าสวมเสื้อทีมปัตตานีมาเชียร์กันด้วยค่ะอาจารย์คะ
3: ไปทั่วไปแล้วในกรุงเทพเนี่ยเราเรียกว่าแฟนฟุตบอลปัตตานีพลัดถิ่นก็ตามไปเชียร์ไปที่น่านไปที่ลำไปทางโน้นนะเนี่ยก็ตามไปเชียร์ครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ขอนแก่นอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะพอทีมประสบความสำเร็จแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงแฟนฟุตบอลปัตตานี FC แล้วก็แฟนบอลที่ตอนนี้ให้ความสนใจกับทีมปัตตานีมาร่วมเชียร์ทีมปัตตานี FC ในไทยลีก1ฤดูกาลปี2027แล้วก็2028อาจารย์มีจะฝากถึง FC ไหมคะ
3: FC เราเนี่ยเขาต้องการที่จะให้เขาเป็นผู้เล่นคนที่12เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
3: เราเคยปฏิบัติคือเราถือคุณธรรมฮะเราไม่ใช้คำหยาบนะครับแต่เนื่องจากว่าความต้องการของผู้ชมของกองเชียร์เราเยอะมากจึงทำให้เราทุกข์ทับบ่อยๆเรามันล้นสนามอ่
0: ะ
3: นะครับเราก็พยายามหาร.ป.พ.เนี่ยนะครับมาจากตำรวจบ้างมาจากกสบ้างก็เต็มจำนวนตามที่สมาคมเขากำหนดนะ
1: ครับ
3: 100คนต่อตำรวจหรือรปภ1คนนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พอครับมันเรามีทั้งไอ้จอใหญ่นะข้างนอกเนี่ยข้างนอกสนามแต่คนก็ยังทะลักเข้ามาก็เลยจำเป็นเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อๆไปจะพยายามในที1เนี่ยพยายามทีนี้เราก็เสริมแล้ว800ที่นะเอาอัปจันเหล็กมาเสริมเห็นตาจะต้องเสริมให้ครบหรือว่าต้องสร้างต้องคุยกับทางอบจนะว่าเป็นสนามของเขาเราเช่ามาก็ฝากเป็นกำลังใจให้แก่ที่หนึ่งต่อไปซึ่งเป็นงานยากมากๆเพราะว่าเราเป็นทีมน้องใหม่นะครับแล้วก็เป็นทีมสุดท้ายทีมที่16จะเข้ามาในทีหนึ่งก็คงไม่ง่ายครับ
1: ครับ
0: ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักฟุตบอลแล้วก็ทีมโค้ชของทีมปัตตานีด้วยนะคะใช่นะคะ
1: ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับความคืบหน้าแล้วก็เรียกว่าเอาใจช่วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับสำหรับปัตตานีเอฟซี
3: อย่างนี้ครับยังแต่เนี่ยความสุขที่คนหลากหลายความเชื่อวัฒนธรรมนี
0: ่
3: ที่เข้าร่วมมาอยู่ในที่เดียวกันและมีความสุขเนี่ยกับฟุตบอลนะครับหล
1: ัง
3: จากจุดนี้ที่ผมเข้ามาแล้วก็แต่เราตระหนักถึงข้อนี้ดีนะครับมันไม่ค่อยมีเอนเตอร์เทนเมนต์ไหนที่จะทำให้เขามีความสุขนอกจากการกีฬาฟุตบอลเนี่ย
1: ครับ
3: ก็เลยทำจุดนี้เขาก็โอเคประสบความมีความสุขฮะมีความสุขครับ
1: เอาใจช่วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมปัตตานี FC นะครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย์บารูค่ะหรือว่าอาจารย์มะนะคะประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ขอบคุณท่านทัศสวงบุญธรรมด้วยนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีวันนี้ให้การประสานงานสำหรับสายสายดีนะครับ
0: ค่ะท่านทัศสวงบุญธรรมนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับ
0: คือเป็นหนึ่งความภูมิใจ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเชื่อว่าชาวปัตตานีแหละโอ้โหแน่นอน
1: แน่นอนถ้าแฟนบอลคือปัตตานี FC เนี่ยเป็นดวงเรียกว่าเป็นบอลที่ทีมที่ไม่ได้โด่งดังสักเท่าไหร่ในตอนที่ผ่านมา
0: ช่วงแรก
1: แต่ว่าตอนนี้โอกาสสำคัญคือสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ดีตัวเองขึ้นมาอยู่แถวหน้าของเมืองไทยได้
0: ก็เป็นที
1: ่
0: จับตาอยู่ตอนนี้นะคะ
1: ยิน
0: ดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: เอ
0: าละค่ะช่วงนี้ 16:34 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: เพราะสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกรได้ทำรงเอกอนงวัชรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เสียงจริงจากพื้นที่
0: ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะเรายังคงพูดคุยกันต่อนะคะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เนี่ยพาคุณผู้ฟังนะคะลงใต้กันอีกทีนึงนะไปที่สวทเบตงกันหน่อยค่ะ
1: ใต้สุดเลยนะ
0: ใต้สุดเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปติดตามบรรยากาศสำหรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เบตงกันหน่อยค่ะว่าเขาคึกคืนประชาชนให้การตอบรับอย่างไรบ้างไปพูดคุยกับคุณอุษณีหมัดนะคะและก็เป็นผู้สื่อข่าวนะคะของสวทเบตงตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอุษณีค่ะ
1: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของประชาชนกับการร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะครับช่วง 1-2 วันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
7: ค่ะต้องบอกว่าในพื้นที่อำเภอเบตงของเรานะคะก็คึกคักตั้งแต่วันที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนต่างก็รอคอยค่ะทั้งฝากฝั่งที่เป็นพี่น้องประชาชนผู้ที่จะใช้จ่ายแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นฝั่งของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค่ะเพราะว่าหลายคนก็รอคอยโครงการนี้นะจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการก่อนหน้านี้ก็คือคนละครึ่งพลัสเนี่ยที่มีผลตอบรับดีมากนะคะแล้วก็พอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขึ้นมาอีกที่รอบนี้เนี่ยภาครัฐก็จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะพี่น้องประชาชนจ่ายเพียงแค่ 40% เนี่ยก็ยิ่งทำให้ทุกคนค่ะตื่นตัวที่จะรอลงทะเบียนนะคะจนถึงวันที่ได้ใช้จ่ายจริงค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าคึกคักมากทีเดียววันแรกของการเปิดใช้งานนะคะการใช้จ่ายผ่านทางไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเราลงไปที่ตลาดนะคะก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนค่ะก็หลั่งไหลนะคะไปซื้อของใช้จ่ายอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าต่างคนก็ต่างรอคอยที่จะใช้สิทธิ์ผ่านโครงการนี้อยู่โดยทางแต่ละร้านเองค่ะก็มีการติดป้ายนะคะแจ้งว่าร้านฉันเนี่ยรับให้บริการสแกนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะก็ยิ่งทำให้พอลูกค้าค่ะเห็นว่าร้านมีป้ายนะคะรับสแกนเข้าร่วมโครงการนี้ก็มุ่งไปที่ร้านที่มีป้ายแจ้งค่ะซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ตามตลาดสดเท่านั้นนะคะร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ค่ะที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็คึกคักตามๆกันนะคะส่วนปัญหาอุปสรรคที่พบก็จะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจของบางคนที่ยังสับสนยังงงอยู่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่ราคานี้แล้วรัฐจะหักของฉันไปเท่าไหร่บาทที่จะใช้จ่ายในการซื้อของแต่ละอย่างรวมถึงบางคนอาจจะยังงงอยู่ว่าเอ๊ะจะต้องเข้าไปกดสแกนผ่านทางช่องไหนหรือแม้แต่ฝั่งพ่อค้าแม่ค้าบางคนเองก็สลับสิทธิ์ก็คือไปกดที่วอลเล็ตไม่ได้ไปกดผ่านถุงเงินค่ะก็เป็นปัญหาที่มาแก้ไขกันซึ่งก็ทางธนาคารเองค่ะเขาก็ได้เน้นย้ำเรื่องของผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนสำหรับร้านค้าถุงเงินก่อนที่จะกดรับให้ไปดูเรื่องของจะใช้จ่ายผ่านถุงเงินเนี่ยหรือว่าใช้ผ่านทาง wallet นะคะเพื่อป้องกันความสับสนของร้านค้าด้วยแล้วก็ฝั่งลูกค้าเองค่ะทุกคนเนี่ยที่เข้าไปสัมภาษณ์ที่เข้าไปพูดคุยกับลูกค้าที่ใช้ส่วนใหญ่แล้วก็จะซื้อสินค้าที่เป็นพวกอาหารของกินของใช้แบบนี้ซะมากกว่าค่ะแล้วก็หลายคนบอกว่าอยากจะให้มีการขยายระยะเวลาเพิ่มไปอีกจาก4เดือนค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเลยนะคะ
1: คบ
0: แบบนี้ค่ะคาดการณ์ว่าความสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะช่วยลดปัญหาค่าครองชีพของประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนคะจากการที่ลงพื้นที่ไปดูประชาชนจับจ่ายมาเนี่ย
7: ค่ะก็จากการฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโครงการนี้ดีเพราะว่ามาในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่อแบบนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของรายจ่ายที่ไม่สมดุลกับรายได้ด้วยก็ยิ่งทำให้เงินที่ออกจากกระเป๋าของเขานะคะจากที่ซื้อของ100จ่ายแค่40ก็สามารถที่จะลดรายจ่ายในกระเป๋าในครัวเรือนได้เยอะทีเดียวค่ะ
1: ครับ แล้วในส่วนของการสร้างการรับรู้ล่ะครับทางสวทเบตงมีการประชาสัมพันธ์นะเรื่องนี้ยังไงครับตั้งแต่ในช่วงของต้นโครงการเลยก่อนที่จะเริ่มโครงการจนถึงทุกวันนี้ครับ
7: ค่ะซึ่งทางสวทเบตงเราก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มสื่อของสวทเราทั้งวิทยุนะคะสื่อออนไลน์ทางเพจสวทเบตงแล้วก็ทาง TikTok สวทเบตงรวมถึงเราได้มีการประชาสัมพันธ์ผู้กับเครือข่ายของเราทั้งพี่น้องประชาชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็วิทยุชุมชนนะคะขอกระจายข่าวในชุมชนค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้ในเรื่องของการใช้จ่ายผ่านทางโครงการนี้นะคะตั้งแต่เริ่มที่จะมีโครงการจนถึงวันนี้ค่ะที่มีการใช้จ่ายผ่านโครงการไปแล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งก็พอมีบางคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะมีการหักจ่ายยังไงนะคะบางคนคิดไม่ถูกว่าเอ๊ะกลัวว่าจ่ายไปแล้วจะจ่ายเกินแล้วจะต้องทำยังไงซึ่งเราก็ได้อธิบายไปนะคะก็มีช่องทางให้พี่น้องประชาชนค่ะได้ส่งเสียงสะท้อนหรือว่าฝากคำถามมาก็จะมีข้อมูลค่ะที่ตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยว่ามีปัญหาประสานในการใช้จ่ายผ่านโครงการนี้ค่ะ
0: ค่ะโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอเบตงโดยเฉพาะมิติด้านการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนคะ
7: ถ้าพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะก็น่าจะได้เห็นหลังจากนี้สักในช่วงของวันหยุดสองวันทิศหรือว่าวันหยุดยาวเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวค่ะต่างพื้นที่ที่เขาจะได้ใช้จ่ายผ่านทางโครงการนี้อยู่บ้างซึ่งจากถ้าอ้างอิงนะคะจากโครงการคนละครึ่งพลัสในครั้งที่ผ่านมาก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ค่ะที่เป็นชาวไทยนะคะเขาก็จะออกมาจับจ่ายใช้สอยค่ะผ่านทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะการเข้าสู่ที่พักหรือว่าการซื้อสินค้าของกินของใช้ของฝากในพื้นที่อำเภอเบตงของเราก็คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกโครงการที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงของเราได้เป็นอย่างดีไม่แพ้กันค่ะ
1: ครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้เบตงมีที่ไหนบ้างไหมครับที่ต้องเรียกว่าเป็นช่วงกิจกรรมสำคัญ
0: ห
1: ร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าตรงนี้
0: จ
1: ะแถวนี
0: ้
1: ช่วงหน้านี้ครับที่น่าจะสนใจเชิญชวนเลยครับ
7: ค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอเบตงของเรานะคะแน่นอนว่าเมืองใต้สุดแดนสยามสิ่งที่ทุกคนมาแล้วถ้ามาเบตงแล้วไม่ได้ไปเที่ยวที่นี่ถือว่ายังมาไม่ถึงเบตงนะคะนั่นก็คือที่สกายวอล์กทะเลหมอกไอเยเวนค่ะซึ่งเป็นสกายวอล์กที่สูงที่สุดนะคะแล้วก็เป็นทางยื่นออกไประเบียงกระจกยาวที่สุดในอาเซียนนะคะก็เป็นแลนด์มาร์คค่ะที่นักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะมาเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็ตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียค่ะหลังไหลเข้ามาเที่ยวเบตงกันเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้เบตงเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการเที่ยวในช่วงของวันฮาเรียรายออีดินอันคาค่ะที่ฝั่งมาเลเซียเขาก็จะมีวันหยุดยาวประกอบกับทางฝั่งมาเลเซียเองก็ตรงกับช่วงของปิดภาคเรียนของเขาด้วยก็ทำให้นักท่องเที่ยวค่ะจากมาเลเซียเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวกันเยอะมากก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะอยากจะชวนมาเที่ยวที่เบตงของเราค่ะมาเที่ยวที่จุดชมวิวสกายวอล์กทะเลหมอกไอเยเวงซึ่งเรามีหมอกให้ดูตลอดทั้งปีเลยนะคะเป็นหมอกที่ใต้สุดแดนสยามรวมถึงที่ไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัสกับอากาศดีๆที่ชายแดนใต้ค่ะ
0: ครับนอกจากไปแล้วเนี่ยถ้าใครมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ไปสแกนจ่ายไปซื้อของในพื้นที่นั้นได้ด้วยอีกนะ
1: ถูกต้อง
0: ก็ช่วยเศรษฐกิจที่อำเภอเบตงด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอุศนีหมัดและนะคะผู้สื่อข่าวจากสวทเบตงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหมุนตามวันนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค
0: ่
7: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะและนอกจากนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะนางสาวซาริฮะเจดือราแมค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาท
1: ่
0: านให้ความอนุเคราะห์ประสานสายรายการมาให้เรานะคะได้มาร่วมพูดคุยกันคุณผู้ฟังก็ได้ติดตามว่าบรรยากาศนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วเนี่ยต่างจังหวัดเป็นยังไงก็อย่างที่เราบอกไปคึกคักกันทีเดียวเลยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวคือบางคนก็จะกลัวถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวยิ่งหน้าฝนแล้วด้วย ย
1: ครับ
0: พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราด้วย
1: ครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเรียกว่าคึกคักเพราะว่าอย่างในช่วงเทศกาลที่เป็นของฝั่งมาเลเซียด้วย
0: คร
1: ับตรงนี้ก็อย่างที่บอกพอมีไทยช่วยไทยพลัสมาช่วยกระตุ้นตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่ายิ่งทวีคูณกันไปขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของเกณฑ์ของรายบุคคลสำหรับผู้ที
0: ่จะอัปเดตหน่อย
1: ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
0: ่
1: จะมีการลงทะเบียนในวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะครับเรื่องนี้นะครับคุณลวรนแสงสนิทครับขออภัยครับคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องของมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจะต้องมีการอัปเกรดให้เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการปรับการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลแทนนะครับซึ่งก็จะช่วยในการคัดกรองที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและก็ยังมีการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบติดลบหรือว่าNegative Income Taxนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการวางเรื่องนี้ไว้ในอนาคตด้วยส่วนสำหรับหลักเกณฑ์ที่จะนำมาคัดกรองนั้นนะครับมีสิทธิ์ที่จะต้องสำหรับใครที่จะมีสิทธิ์มาร่วมโครงการนี้เนี่ยคือจะต้องเรียกว่าคัดกรองอย่างเข้มงวดนะครับต้องเป็นคนไทยนะครับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปคือจะต้องมีสัญชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันนะครับก็จะต้องมีการถูกตัดสิทธิ์ไปคือแต่ก่อนเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังสามารถร่วมโครงการนี้ได้แต่หลังจากนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือจะตัดไปเลยสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นสำหรับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจะไม่ได้ร่วมในโครงการนี้นะครับส่วนในกรณีของผู้ที่มีปัญหานะครับในเรื่องของบัญชีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ตรงนี้ก็จะต้องมีการมาเรียกว่าเป็นเกณฑ์อีกหนึ่งเกณฑ์ที่จะต้องมาคัดกรองคนที่จะมาเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับเรียกว่าเป็นการคัดกรองรายบุคคลนะครับในเรื่องของการจ่ายเบี้ยประกันถ้าสมมติว่ามีการจ่าย 12,000 บาทต่อปีเนี่ยคือไม่เข้าเกณฑ์แล้วนะครับตรงนี้ก็เข้มงวดขึ้นส่วนกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาที่เกิน 30,000 บาทนะผู้ที่มีรายได้และก็ทรัพย์สินทางการเงินที่กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของเกณฑ์ที่จะต้องนำมาพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยานพาหนะก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่เกิน 300cc หรือว่ารถที่เรียกว่าซุปเปอร์ไบค์หรือว่าบิ๊กไบค์เนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนเพราะว่านี่คือพาหนะที่ต้องบอกว่าราคาแพงนะ
0: ราคาแพงกว่ารถธรรมดา
1: คุณไม่ใช่กลุ่ม
0: เทียบเท่ารถเก่งเลยนะคะ
1: คุณไม่ใช่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะนะครับตรงนี้ก็จะยกเว้นในส่วนของยานพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพนะครับผู้ที่จะต้องมีการใช้ประกอบอาชีพเดี๋ยวจะต้องเป็นยานพาหนะที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีบัตรเครดิตไม่ได้แน่นอนใครมีบัตรเครดิตไม่สามารถได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มีเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของกระทรวงการคลังก็จะเข้มงวดขึ้นนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการคลังครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับมีการกล่าวเสริมด้วยนะครับว่าการใช้เกณฑ์รายบุคคลในครั้งนี้เนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยมีฐานข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ครอบคลุมได้ทุกประเภททำให้สามารถคัดกรองในส่วนของผู้ที่ลำบากจริงเนี่ยออกจากระบบได้อย่างแม่นยำจุดประสงค์หลักนะครับไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยากจนนะแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการเน้นย้ำแล้วก็เรียกว่าจะต้องจัดสรรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเท่านั้นเองพร้อมย้ำนะครับว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังคงสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารได้ตามปกติโดยการเพิ่มช่องทางออนไลน์แล้วก็ในส่วนของตู้ ATM นั้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดความแออัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในขั้นตอนการลงทะเบียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ล่าสุดเนี่ยก็มีการปรับมีการให้ลงทะเบียนใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มเก่าเองหรือว่าใครที่รออยากจะลงทะเบียนใหม
0: ่
1: ก็ถือเวลาในครั้งนี้นะครับได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4นี้จนถึง21มิถุนายนนี้ครับ
0: ค่ะใครที่ฟังคุณสมบัติไม่ทันก็เข้าไปอ่านได้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยตอนนี้คุณอนนท์อัปเดตให้เราได้ติดตามเรียบร้อยแล้ว
1: อาจจะมีหลายภาพหลายเพจหน่อยแต่ว่าต้องบอกว่าคือ ป็นประเด็นไป
0: แต่ดิฉันไม่ได้อวยนะคือพอมาอ่านเพจของคุณที่อนุนสรุปเนี่ยคุณอนุนสรุปได้เข้าใจ
1: คือเข้าใจง่าย
0: ชัดเจน
1: คือถ้าไปอ่านข่าวแบบตามสำนักข่าวต่างๆนี่คือเราจะต้องมาประมวลอีกนิดนึง
0: คุณบางทีอ่ะ 3-4 หน้าเขาเขียนอะไรหรอ แต่ว่ามาของคุณอนุนก็คือสรุปกั่นกรองมาให้แล้วว่านี่แหละคือสาระสำคัญกระชับแล้วก็ได้ใจความ
1: ก
0: ็ติดตามกันได้
1: ครับก็ติดตามกันนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่อยากจะร่วมโครงการนี้นะอย่าลืมไปเรียกว่าหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการก็ได้หรือว่าที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและก็ในส่วนของสาขาของธนาคารแห่งรัฐทั้ง5แห่งนะครับก็เลือกได้นะตั้งแต่4ถึง21มิถุนายนนี้ครับ
0: ค่ะมาฟังข่าวสารกันต่อนะคะพรุ่งนี้นะคะ3มิถุนายนนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติค่ะโดยคุณสวิดาไทเศษนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนค่ะประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารมีกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติค่ะเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศมีการทำกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนพรุ่งนี้นะคะที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศด้วยมีกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็เป็นการปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมแล้วก็วัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือค่ะเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินะคะแล้วก็ยังมีการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้านะคะเครื่องประดับรวมไปถึงแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมเพาะปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือด้วยนะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับพรุ่งนี้นะหลายพื้นที่นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมกันทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ครับพูดถึงเรื่องผ้าไทยนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาวิชาการโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นครั้งที่1นะครับที่ภาคเหนือในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับก็มีหลากหลายท่านนะครับร่วมเป็นเกียรติในงานนี้นะครับโดยครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับคณาจารย์และก็นิสิตนักศึกษานักออกแบบและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นนะครับการจัดงานนี้นะครับมุ่งหวังที่จะบูรณาการองค์ความรู้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมสืบสานพระราชปณิธานผ่านสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นชั้นสูงนะครับและก็ในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงขับเคลื่อนผ้าไทยใส่ให้สนุกจนกล้าออกไปเป็นในส่วนของพื้นที่แฟชั่นในฝรั่งเศสได
0: ้
1: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นอกจากในเรื่องของการเปิดงานไปแล้วนะครับก็มีงานที่มีการจัดแสดงผลงานของ10ชนชนต้นแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของจังหวัดลำพูนด้วยนะครับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อีกหลายพื้นที่นะครับราชบุรีนครราชสีมาร้อยเอ็ดมากมายนะครับรวมถึงพื้นที่สงขลาในจังหวัดภาคใต้ตรงนี้นะครับก็มีการนำมาโชว์ในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่สินค้าแฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลนะครับและก็สร้างกระแสนิยมสำหรับการสวมใส่ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับก็มีการเรียกว่าเสวนาวิชาการแล้วก็มีแฟชั่นจากศิลปินชื่อดังด้วยนะครับทั้งนี้เองนะครับกรมประชาสัมพันธ์นอกจากที่เชียงใหม่จะเป็นครั้งแรกนะครับก็ยังมีอีก3ครั้งถัดไปหลังจากนี้นะครับที่จังหวัดสงขลานะครับจะเป็นวันที่6ถึง8มิถุนายนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ9ถึง21มิถุนายนและที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับในวันที่11ถึง13สิงหาคม2569นี้นะครับก็เชิญชวนหลากหลายพื้นที่นะครับเข้ามาร่วมงานนี้กันได้นะครับสำหรับงานยกระดับแฟชั่นไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สายแฟชั่นนั่นเองครับ
0: ค่ะผ้าไทยเนี่ยดังไกลสู่ระดับโลกนะคะสากลแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ล่าสุดก็คือไปโชว์ที่ปารีสเนาะ
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหสวยงามตระการตาใครเห็นฝรั่งเห็นนี่ร้องว้าวเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ความวิจิตรความแบบว่าประณีตลวดลายการลงมือปักเย็บการออกแบบเนี่ย
1: อัตลักษณ์ของไทย
0: คือก๊อปไม่ได้
1: ครับ
0: ต้องบอกอย่างนี้ว่าก๊อปไม่ได้
1: ครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้นะครับในส่วนของชุดไทยของเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด้วย
0: มาร่วมเชียร์แล้วก็ภูมิใจไปพร้อมกันนะเดี๋ยวเราได้นำเสนอกันแน่นอนนะคะช่วงท้ายรายการนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการหมุนตามวันนะคะอย่าลืมนะคะหมุนตามวันมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่15นาฬิกาโดยเฉพาะจันทร์อังคารเนี่ยยาวถึง17นาฬิกาส่วนพุธถึงศุกร์เนี่ยยาวถึง1ชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณคุณวัชรพงศ์บอกฟังที่สตูลชัดเจนมากนะคะแล้วก็คุณสิรินาถนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะวันนี้หมดเวลาของหมุนตามวันแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ
6: ้
5: า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
8: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติ

0: ังวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันไทยไม่เคยละเมิดข้อตกลงตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาระบุเป็นเพียงความพยายามสร้างกระแสเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาภายในประเทศ
2: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอ้างไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัยรวมทั้งติดตั้งเสาธง2ต้นในจังหวัดพระวิหารหลังการหยุดยิงว่ากำลังตรวจสอบรายละเอียดที่ชัดเจนจากกองทัพบกแต่ยืนยันว่าการดำเนินการใดๆในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมทุกประการซึ่งไทยไม่เคยละเมิดหรือทำผิดข้อตกลงยืนยันว่าหากมีการสร้างพระพุทธรูปจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยและอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างแน่นอนและย้ำว่าการประท้วงของกัมพูชาเป็นการสร้างภาพและมีนัยยะทางการเมืองเพื่อหวังสร้างกระแสกดดันไทยให้เปิดการเจรจาในระดับต่างๆเร็วขึ้นรวมทั้งกัมพูชาก็น่าจะพยายามสร้างกระแสรักชาติเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเป็นวิธีการเดิมเพื่อกลบกระแสของปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุบาดแผลบนร่างกายของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมหลายจุดไม่เข้ากับใบพัดเรือขณะที่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพราง
3: แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยภายหลังการเข้าประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถึงการให้ความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากการตกเรือเมื่อ4ปีก่อนว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าลักษณะบาดแผลที่ปรากฏอาจไม่สอดคล้องกับพฤติการการตกจากเรือหรือถูกใบพัดเรือบาดเนื่องจากพบบาดแผลมากกว่า1จุดซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อใช้ในการสรุปว่ากระบวนการดำเนินคดีซึ่งที่ผ่านมา DSI ได้รับข้อมูลพอสมควรแล้วแต่ยังต้องการข้อมูลด้านบาดแผลเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าบาดแผลเกิดก่อนหรือหลังตกเรือนอกจากนี้จากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และ AI เข้ามาช่วยขอภาพและสร้างแบบจำลองสามมิติซึ่งแม้จะไม่ใช่พยานหลักฐานโดยตรงแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งหลักฐานดิจิทัลข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และลักษณะบาดแผลต่างๆระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพรางดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้ประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเชื่อว่าหลายแต่หลายคนเลยนะครับมีการติดตามกันนะครับต้องบอกว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าวันนี้คุณบอลฝนตกหนักเลยนะครับสัญญาณหลายคนที่ฟังอยู่แน่นอนครับในกทม.วันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในหลายๆพื้นที่มีเรื่องราวของการแจ้งเตือนฝนตกหนักนะครับแล้วก็เรื่องราวของการเตรียมตัวด้วยนะครับในเรื่องของ

0: รมอุตุนิยมวิทยาเข้ามาทักทายกันก่อนได้เลยครับที่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับที่ติดตามฟังรายการกันอยู่ส่วนทาง AM ครับไม่พลาดเลยแต่บางคนบอกว่าพอบรรยากาศฝนตกนี่ก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงอากาศมันไม่ร้อนนะครับแต่ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่ที่มีเรื่องของฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันนะครับข้อมูลต่างๆและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ฟังทาง AM ทั้ง AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็ยังมี AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้ใครมาแล้วคุณฟ้ารักพี่นะคะโอ้โหอันนี้เป็นชื่อ account นะครับในแล้วก็ส่งข้อความมานะครับขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์มาเป็นข้อความแรกๆเลยทีเดียวคุณฝนด้วยนะครับวันนี้รายงานตัวมาแล้วขอบคุณมากเลยบรรยากาศวันนี้ขอให้คึกคักนะครับแล้วก็มีความสุขด้วยบางคนหยุดยาวนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยนะครับเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาซึ่งหลายคนก็ได้หยุดพักผ่อนกันมีความสุขกันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับอยู่กันทั้งครอบครัวเลยส่วนวันนี้ครับแน่นอนก็ไปทำงานกันใช่ไหมครับส่วนวันพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันสำคัญของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสนะครับมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับเดี๋ยวเตรียมนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแน่นอนนะครับเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าวันนี้นะครับคุยกันในประเด็นสำคัญนะครับที่สามารถที่จะร่วมติดตามกันได้นะครับข้อความจากคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ฝนตกเลยทีเดียวโอ้ฝนตกนะครับดูแลกันเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับมีช่างเทคนิคของเราครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับหลังไม้นี่นะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็อยู่กันในการรับสายบอกเบอร์โทรศัพท์กันสักนิดนึง02นะครับ296 27เดี๋ยวนะครับ02มีข้อความโทรมานะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่พิมพ์เข้ามานะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ทักทายด้วยนะครับในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับ276-9717นี่นะครับแล้วก็276-9721นะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาทักทายกันได้เลยไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับออกอากาศกันสดๆทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้มีข้อความจากคุณก้าวเด็กลีกนะครับส่งเข้ามาวันนี้มีบรรยากาศของการติดตามฟังแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะครับหลายคนที่เตรียมเรื่องของการลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้รายละเอียดครบถ้วนเลยแต่เรื่องแรกเลยนะครับวันนี้ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังก่อนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับโดยในวันพุธที่3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบหรือ48พรรษาครับรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ3มิถุนายน2569ในการนี้ครับรัฐบาลและทุกภาคส่วนพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งก็จะประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวานพังพุ่มนะครับแล้วก็ยังมีการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับมีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่เป็นเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลนะครับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็จะมีการเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนครับร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลครับเนื่องในโอกาสสำคัญนะครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพุธครับ3มิถุนายน2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าหลายเรื่องราวเลยวันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้บอกเลยว่าแน่นอนเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเลยคุณขวัญชัยฝากคำถามมาแล้วนะครับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้4 เดือนนะครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแรกเลยนะครับจากเดิมเนี่ยคุณขวัญชัยเดิมคุณขวัญชัยได้300ใช่ไหมครับคุณขวัญชัยก็จะได้เพิ่มอีก700ก็จะเป็น 1,000 บาทในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้ต่อเนื่อง4เดือนนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ที่ลงทะเบียนใหม่นั่นก็คือคนละครึ่งพลัสหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสที่เขาลงทะเบียนแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้กันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้แบบออโตเมติกเลยคือไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ครับเดือนละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ได้ต่อเนื่องกันเช่นเดียวกันเลยครับ4เดือนเดือนละ 1,000 บาทนั่นเองนะครับแต่แน่นอน1เรื่องสำคัญเลยที่วันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของการเปิดนะฮะเตรียมเปิดใช้คำว่าเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครรอฟังอยู่ครับคุณผู้ฟังฟังข่าวนี้ดีๆเลยวันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวดีคือข่าวดีเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเนาะข่าวดีมาตลอดเลยทีเดียวฟังรายการอยู่หลายคนชื่นใจนะครับเมื่อวานนี้ทุกวินาทีจริงๆนะครับยอดการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยช่วงเย็นวันนี้ก่อนที่จะมาจัดรายการคุณผู้ฟังก็คึกคักไปตลาดไหนก็คึกคักครับมีแต่ไทยช่วยไทยพลัสบางคนก็ยังใช้ชื่อเดิมอ่ะเนาะบอกคนละครึ่งก็โอเคเข้าใจได้นะครับแต่จริงๆชื่อไทยช่วยไทยพลัสนะครับชื่อก็คือไทยช่วยไทยพลัส60 40วันนี้มาเริ่มต้นกันข่าวดีก่อนเลยในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวดีครับคณะรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงการคลังเดินหน้านะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมต้องใช้คำว่าเตรียมนะผู้ฟังเตรียมเปิดลงทะเบียนนะครับพร้อมเข้มงวดการตรวจสอบนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้คาดว่านะน่าจะเป็นสิงหาคมถึงตุลาคม2569นะครับโดยเรื่องนี้ครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัตินะครับให้กระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับโดยเบื้องต้นครับจะมีการพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเป็นหลักนะครับโดยเบื้องต้นนะครับจะพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยเป็นหลักซึ่งก็ยังคงกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือเงื่อนไขคุณผู้ฟังฟังดีๆเลยนะเงื่อนไขนะครับต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีคุณผู้ฟังเอาปากกามาติ๊กก่อนทีละข้อทีละข้อนะครับช้าๆเลยนะครับกำหนดเงื่อนไขข้อแรกเลยเบื้องต้นก่อนนะเบื้องต้นก่อนต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแน่นะฮะแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายต้องใช้สิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยมีข้อยกเว้นครับสำหรับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาครั้งนี้คาดว่ากระบวนการเปิดลงทะเบียนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก1เดือนนะครับจะมีประมาณสัก1เดือนและก็ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาจะสามารถเริ่มต้นรับสิทธิ์ได้เนี่ยคาดว่านะครับน่าจะเป็นประมาณเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2569นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องนี้สำคัญครับกำชับให้พิจารณารายละเอียดให้ครบถ้วนรอบด้านอย่างที่หลายคนแหละมีการโทรมาบอกว่าเอานี่ยกตัวอย่างบางคนบอกโอ้ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่แบบเขาดูอู้ฟู่นะคุณบอลมีโทรมาเอาละเอาหลักทั้งหมดที่ผ่านมาเดี๋ยวนะครับรอบนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับว่าพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงนะครับก็จะมีการคัดเกณฑ์กันอย่างรอบคอบรอบด้านนะครับรอบนี้ก็จะพิจารณากันแบบ เป๊ะๆเอาว่าอย่างนั้นเลยซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ฟังไม่ต้องกังวลนะครับเนี่ยจับประเด็นเป็นข่าวนี่แหละจะนำเสนอเรื่องนี้ทุกๆวันเลยนะครับจะนำเสนอเรื่องนี้แหละทุกๆวันแล้วก็จะได้เข้าใจกันว่าอ่ะจะเปิดจุดลงทะเบียนตรงไหนนะครับแล้วพี่น้องประชาชนจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างหลักฐานต่างๆนะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชื่อก็บอกอยู่แล้วดีมากๆนะครับหลายคนได้ใช้ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคบางคนบอกแฮปปี้มากนะครับได้ของมาใช้อย่างน้อยก็ลดภาระค่าครองชีพน้ำมันอย่างเงี้ยเห็นไหมข้าวสารไข่ไก่ผงซักฟอกอย่างเงี้ยนะครับแชมพูยาสระผมอย่างเงี้ยนะครับหลายคนบอกว่าปลากระป๋องอย่างเงี้ยมีโทรมาหลายคนบอกว่าโอ้พอได้รอบนี้นะ 1,000 บาทนะก็ทุ่นเขาใช้คำว่าทุ่นเรื่องของค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยคุณบอลนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่ช่วยเหลือนะครับผู้ที่เดือดร้อนในห่วงเวลานี้นะครับข้อความก็เก็บและขอได้หมดนะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อให้กับทีมที่เป็นทีมที่เขาได้ต้องกำลังใจอ่ะนะครับเพราะว่าเขาก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคลายความเดือดร้อนจากห่วงภาวะเศรษฐกิจที่บางคนก็บอกว่ามันตึงจังเลยคุณบอลเรื่องของค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นก่อนหน้านี้ไหนจะน้ำมันขึ้นก่อนหน้านี้อีกทำให้หลายคนก็เดือดร้อนกันนะครับพอมีนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีนี่เลยวันนี้ก็เป็นข่าวดีเพิ่มมาอีกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับย้ำกำชับเลยว่าต้องพิจารณารายละเอียดให้ครบถ้วนรอบด้านด้วยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสครับให้ประชาชนเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงหลังจากนี้อย่างที่เน้นย้ำครับก็จะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยสนับสนุนในส่วนของขั้นตอนนะครับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการนะครับใช้เรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้หลายๆท่านเลยนะครับบอกว่ารายละเอียดด้วยนะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวเต็มๆให้เลยใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามแล้วก็ข้อจอข้อใจให้ด้วยฝากแชร์ด้วยนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณมณีรัตน์บุญล้ำบอกสวัสดีจ้าคุณบอลนะฮะแล้วก็คุณสุเทพกดไลค์กดแชร์แล้วครับผมเรื่องเป็นประโยชน์มากสำหรับพี่น้องประชาชนคุณอัชราปิ่นทองนะครับส่งเข้ามาเป็นแฟนประจำเลยอย่างนี้นะครับคุณรจนาบูรณกิติด้วยนะครับมีคุณอามรใช่ไหมส่งเข้ามาสวัสดีมาเรียบร้อยแล้วใครที่เป็นสมาชิกใหม่ยังไม่ได้รายงานตัวก็เพิ่มเติมรายงานตัวขานชื่อมาได้เลยนะครับก็จะได้ทักทายกันนะฮะเอามาดูอีกเรื่องนึงที่มีข้อตั้งคำถามกันเยอะนะครับในเพจของสวท.ก็มีการโพสต์เอาไว้ด้วยเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวเรื่องของอันนี้นะในเพจของสวท.เลยกระทรวงมหาดไทยจะลงสำรวจพื้นที่เลยว่าเอาตรงๆว่าจนจริงไหมนะครับเพจของสวท.เขาโพสต์แบบนี้เลยเพราะว่ามีกลุ่มตกหล่นเนี่ยก็จะต้องรอการประกาศรายชื่อก่อนยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับก็อย่างที่นำเรียนกันแหละบางคนบอกว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแต่ว่าดูถ้าไม่น่าจะได้สิทธิ์นะก็เลยต้องมีการสำรวจให้รอบคอบนะครับให้รอบด้านในรอบนี้ที่จะมีการลงทะเบียนกันครั้งนี้เพราะว่ามีเสียงมาค่อนข้างเยอะจากรอบที่แล้วว่าอย่างนั้นนะครับในส่วนของรอบนี้ตั้งใจฟังดีๆผู้ฟังในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มรายใหม่หรือว่ากลุ่มตกหล่นก็ต้องรอการประกาศรายชื่อนะครับผู้เข้าเกณฑ์ก่อนถึงจะเริ่มลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังครับวันนี้ท่านเปิดเผยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่อนข้างน่าสนใจครับกระบวนการสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากนี้ครับผู้ถือบัตรเดิมเนี่ยมีประมาณนะคร่าวๆประมาณ 13.18 ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเยอะมากๆเลยก็จะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนนะครับตั้งแต่คุณผู้ฟังฟังเลย4มิถุนายนนะ4มิถุนายนนะครับก็วันนี้วันที่2พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับมะรืนนี้เริ่มก็คือ4มิถุนายนแล้วก็ยาวๆไปครับถึงวันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปวิธีการครับ5ช่องทางด้วยกันนะครับเตรียมได้เลยยืนยันผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของโครงการนะครับผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนะครับนี่คือการผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับยืนยันตัวตนผ่านโครงการเว็บไซต์ของโครงการ ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังครับคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองนี่ก็ต้องพิจารณาก่อนพอคุณลงทะเบียนแล้วยังไม่ใช่ว่าได้เลยนะอันนี้เรียนชี้แจงก่อนเขาก็ต้องไปตรวจสอบตรวจสอบก่อนถูกต้องตรงกติกาตรงเงื่อนไขไหมนะครับแล้วเขาก็จะมีการประกาศผลการคัดกรองกันก็คือ17กรกฎาคมคุณผู้ฟังนะครับอันนี้ก็ช้าช้าชัดชัดเลยคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจกันซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับส่งเอกสารเพิ่มเติมได้นู่นนะครับ16สิงหาคมนะฮะคนที่แบบสมัครไปแล้วเอาง่ายๆสมัครไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้นะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องตกใจครับสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง16สิงหาคมกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนครับคุณผู้ฟังหลังจากนั้นครับในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียน10รายใหม่ในขั้นตอนแรกนะครับยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อติดต่อหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลครับได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่นะฮะสำรวจนะครับไปสำรวจเลยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยล่ะในการที่จะลงไปในทุกหมู่บ้านนะครับในทุกชุมชนในทุกตำบลเลยลงไปเพื่ออะไรเพื่อสำรวจเก็บตกคุณผู้ฟังครับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับกลุ่มคนชราที่บางทีก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงแต่มีความต้องการมีความจำเป็นจริงๆได้ข้าวสารอย่างเงี้ยเห็นไหมได้น้ำมันพืชอย่างเงี้ยได้เรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเอาไว้ใช้นะครับตรงนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปดูถึงพื้นที่เลยนะครับนี่ก็คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยจะอ้างอิงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมครับของกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนจากนั้นครับเมื่อกระทรวงการคลังนำรายชื่อกลุ่มเก็บตกดังกล่าวเนี่ยมาคัดกรองตามเกณฑ์แล้วเนี่ยทั้งหมด7ข้อเสร็จสิ้นก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่มีชื่อผ่านเกณฑ์จึงค่อยเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งกระทรวงการคลังก็จะแจ้งรายละเอียดขั้นตอนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ในลำดับถัดไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับกลุ่มที่ทั้งตกหล่นด้วยรอบที่แล้วไม่ได้เลยนะครับเอาละไม่เป็นไรที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มกันนะครับวันแรกเลยก็คือ4ถึง21มิถุนายนนะครับที่จะต้องเตรียมกันในส่วนนี้นะครับก็เป็นข่าวดีเลยมาดูหลักเกณฑ์กันนิดนึงครับสวทของเราก็มีการลงข้อมูลไว้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจใช้เกณฑ์รายบุคคลนะครับเพื่อกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบนะครับเรื่องสำคัญการทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันครับเพื่ออะไรก็เพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์เห็นไหมอย่างที่บอกตอนต้นเลยเอาง่ายๆว่ามีบางคนก็มีข้อร้องเรียนแหละบอกไม่ได้จนจริงแต่ทำไมถึงได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องนี้ครับโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับนะฮะเรื่องของการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งก็จะช่วยให้การคัดกรองคุณผู้ฟังแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบติดลบนะครับในอนาคตอีกด้วยสำหรับหลักเกณฑ์ครับที่จะนำมาคัดกรองนั้นเนี่ยผู้มีสิทธิ์ต้องมี1เลยนะครับสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ก็คือนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลอันนี้ไม่ได้นะครับผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะครับนี้ไม่ได้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีอันนี้ไม่ได้นะครับกลุ่มที่มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทอันนี้ก็ไม่ได้ผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนนี่นะครับขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc จะถูกตัดสิทธิ์ยกเว้น ยานพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตมีหนี้สินรวมจากทุกสถาบันการเงินเกิน 100,000 บาทจะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบนี้เห็นไหมเขาชัดเจนมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมนะครับได้เลยที่เพจของสวท.นะครับก็เรียกว่าลงเอาไว้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับโดยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวปิดท้ายด้วยนะครับท่านบอกว่าการใช้เกณฑ์รายบุคคลในครั้งนี้เนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแบบสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ครอบคลุมรายได้ทุกประเภททำให้สามารถครับคัดกรองบุคคลที่ไม่ได้ลำบากจริงออกไปจากระบบก่อนได้อย่างแม่นยำนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็พูดตรงชัดเจนดีนะครับคือคัดกรองบุคคลที่ไม่ได้ยากลำบากจริงเนี่ยออกไปจากระบบก่อนได้อย่างแม่นยำจุดประสงค์หลักครับไม่ได้ต้องการตัดสิทธิผู้ยากจนแต่ต้องการจัดสรรสวัสดิการเนี่ยให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดเน้นย้ำครับว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนยังคงสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้นะครับที่สาขาธนาคารได้ตามปกติเลยเพิ่มช่องทางออนไลน์และก็ตู้ ATM เพื่อช่วยลดความแออัดด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเรื่องของขั้นตอนต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวมีอีกครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยแต่เดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อจากประเด็นเป็นข่าวครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมช่วงนี้ครับแน่นอน 17:33 นะครับใครที่อยากพูดคุยนะครับ022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721นะครับใครที่อยากพูดคุยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนวันนี้ประเด็นที่พูดกันเยอะเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรบ้างนะครับก็ติดตามกันนะครับวันนี้มีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันแล้วก็มีผู้ฟังจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับเพิ่มเติมมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเคาะวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ4-21 มิถุนายนนะครับย้ำเคาะวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมที่มีบัตรอยู่แล้วเนี่ยก็คือเริ่มนะครับลงทะเบียนวันที่4-21 มิถุนายนนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยครับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสนะครับได้มีการแถลงข่าวหลักๆเลยเรื่องของการกำหนดวันลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับก็คือวันที่4-21 มิถุนายนอย่างที่ย้ำกันผ่านช่องทางไหนบ้างลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์นะครับของโครงการนะครับแล้วก็มีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยรวมถึงจุดบริการของ5ธนาคารของรัฐนั่นเองนะครับนี่ก็สำคัญมากๆเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งสรุปให้ก็คือจะมีการประกาศผลวันที่17 กรกฎาคม 2569หลังจากนั้นครับสรุปให้ฟังอีกอย่างนึงก็คือจะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้เนี่ยคาดว่าจะเป็นประมาณสิงหาคม2569นะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มตกหล่นที่ไม่เคยมีบัตรมาก่อนเลยก็จะต้องอาศัยข้อมูลการสำรวจของกระทรวงมหาดไทยนะครับอย่างที่นำเรียนว่ากระทรวงมหาดไทยก็จะมีการลงพื้นที่เลยครั้งนี้นะครับไปสำรวจเลยไปสำรวจจุดต่างๆชุมชนต่างๆพิกัดตรงไหนลงไปสำรวจถึงที่เลยนะครับจะได้รู้ข้อมูลจริงๆแล้วก็ยังมีกทม.ด้วยแล้วก็เมืองพัทยาด้วยว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่แล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อกันนะครับ17 กรกฎาคม 2569นั่นเองนะครับโดยแน่นอนครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการมอบให้กระทรวงการคลังครับเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมเปิดลงทะเบียนนะครับพร้อมกับการเข้มงวดย้ำเลยเข้มงวดการตรวจสอบนะครับเรื่องของการตรวจทั้งคุณสมบัติต่างๆนะครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์กันเนี่ยก็คือสิงหาคมจนถึงตุลาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังเนี่ยดำเนินการนะครับในการกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญนะครับของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยจะพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเป็นหลักซึ่งก็ยังคงกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแล้วก็เป็นกลุ่มที่เข้าข่ายต้องใช้สิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกกันไว้ตอนต้นคาดว่ากระบวนการเปิดรับลงทะเบียนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก1เดือนคุณผู้ฟังและที่สำคัญเนี่ยประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ก็จะมีการพิจารณาเนี่ยน่าจะเริ่มได้รับสิทธิ์กันนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ2569นะครับโดยอย่างที่เน้นย้ำกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกำชับให้พิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบรอบด้านเพื่อให้เปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับได้บางคนต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยจะได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างแท้จริงไม่เกิดการตกหล่นนะครับหลังจากนี้ก็จะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยสนับสนุนครับทั้งในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนเพราะว่าแน่นอนแหละมีผู้สูงอายุใช่ไหมครับมีคนเฒ่าคนแก่บางคนก็ทำไม่เป็นลงยังไงไม่เข้าใจวิธีการในการลงนะครับตรงนี้ก็จะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยสนับสนุนช่วยซัพพอร์ตให้ตรงนี้ดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับใครที่ฟังอยู่บางคนบอกมันจะยุ่งยากไหม มันจะทำได้ไหมง่ายยากแค่ไหนไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวก็จะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ด้วยนะครับแน่นอนแหละวัตถุประสงค์หลักก็จะเป็นการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เตรียมลงทะเบียนกันในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่นะครับอย่างที่ย้ำกันเลยเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่หลายๆคนติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่บอกว่ารอบที่แล้วยังไม่ได้เลยแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากๆเลยบอกว่ารอบนี้อยากให้ทันนะครับเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆด้วยอย่างที่ย้ำกันครับเขาใช้เกณฑ์เนี่ยรอบนี้นะเขาใช้เกณฑ์รายบุคคลนะครับเข้ากรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เป็นเกณฑ์รายบุคคลอันนี้สำคัญมากนะครับอันนี้สำคัญมากๆโดยท่านปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบการทบทวนเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรอบใหม่ในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาอย่างที่บอกกันคือไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่สุดท้ายกลับได้รับสิทธิ์ใครเคยเจอเรื่องนี้โทรมาบอกกันได้นะครับหมอโอมีข้อความส่งมาเยอะเลยเนี่ยเป็นปัญหาหลักที่ต้องมีการลงทะเบียนรอบใหม่บอกว่าหลักๆเลยคือเขาไม่ได้มีฐานะยากจนจริงคนนั้นคนนี้นะครับแต่ทำไมถึงได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เป็นปัญหาที่หลายๆคนบอกว่าร้องเรียนมาก็แล้วกันแล้วก็แจ้งมาทางด้านของหน่วยงานก็เก็บข้อมูลตรงนี้และที่สำคัญก็จะนำไปปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เขาต้องการจริงๆคุณสมบัติครบจริงๆเขาก็สมควรจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกต้องไหมครับนะฮะโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากเกณฑ์การพิจารณาเรื่องของเกณฑ์ครอบครัวนะครับมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลนะครับซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองคุณผู้ฟังนะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบติดลบนะครับหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า negative income tax นั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆในอนาคตด้วยนะครับสำหรับหลักเกณฑ์นะครับที่จะมาพิจารณาใหม่เนี่ยมาดูคร่าวๆกันในนี้คร่าวๆก่อนนะนะครับในเพจของสวทก็ลงเอาไว้ชัดเจนเลยผู้ฟังไปดูเพิ่มได้เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้ในการคัดกรองนะครับ1เลยผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปนี่คือเกณฑ์เบื้องต้นเลยนะโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามนะครับต้องห้ามใหม่เนี่ย5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์เลยก็คือนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลอันนี้ไม่ได้นะครับผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้อันนี้ไม่ได้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีอันนี้ก็ไม่ได้นะครับกลุ่มผู้ที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทต่อปีนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ของกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์นะครับมาดูในส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องเน้นย้ำกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่ายานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc จะถูกตัดสิทธิ์ยกเว้นยานพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพนะครับผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินรวมจากทุกสถาบันการเงินเกิน 100,000 บาทจะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบนี้นะครับแน่นอนเรื่องนี้โฆษกกระทรวงการคลังนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมกล่าวเสริมด้วยท่านบอกแบบนี้บอกการใช้เกณฑ์รายบุคคลในการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นมีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันนี้ครับรัฐบาลมีฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเรื่องของหักภาษีหน้าที่จ่ายที่ครอบคลุมรายได้ทุกประเภทนะครับทำให้สามารถคัดกรองบุคคลที่ฟังดีๆนะไม่ได้ลำบากจริงออกไปจากระบบก่อนอย่างแม่นยำจุดประสงค์หลักครับก็คือไม่ได้ต้องการตัดสิทธิผู้ยากจนแต่ต้องการจัดสรรสวัสดิการเนี่ยให้ถูกต้องตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเน้นย้ำเลยนะครับว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนยังคงสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารได้ตามปกติโดยเขามีการเพิ่มนะครับมีการเพิ่มช่องทางออนไลน์แล้วก็มีตู้ ATM ด้วย เพื่ออะไรก็เพื่อลดความแออัดคุณผู้ฟังแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้นะครับให้เวลากันตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีข่าวดีและข่าวดีสำหรับคนที่บอกว่าโอ้อยากได้เหลือเกินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็ช่วยทุ่นเรื่องของค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่อยากจะเน้นย้ำกันสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่มีข้อความส่งมานะครับก็สามารถส่งมาเพิ่มเติมกันได้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่มีการแจ้งกันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่เรื่องของการติดตามสถานการณ์โควิด-19 หลายคนกังวลใจนะครับว่าเอ๊มีการโพสต์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเอ๊มีการแพร่ระบาดหรือไม่อย่างไรล่าสุดครับเรื่องนี้นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยเรื่องนี้ว่ารัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านติดตามเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมกับการประสานการทำงานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับรายงานข่าวว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับพบโควิดนะครับเป็นสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหนักเนี่ยก็คือสายพันธุ์ NB1.8.1 นะฮะซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ JN1 นะครับอย่างไรก็ตามครับยังไม่พบหลักฐานนะครับว่าสายพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกติแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลจากการเฝ้าระวังของประเทศไทยแม้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่คุณผู้ฟังฟังดีๆยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยไม่ได้มีอาการที่รุนแรงระบบสาธารณสุขก็สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอนะครับรัฐบาลขอให้ประชาชนครับติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดไม่ต้องตื่นตระหนกกับข่าวลือนะฮะหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ยังคงย้ำประชาชนก็กาดอย่าตกต้องดูแลเรื่องของกาดไว้นะครับล้างมือแมสหน้ากากอนามัยยังคงต้องติดไว้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็แล้วแต่กลุ่มผู้เสี่ยง608ด้วยก็คือผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและก็หญิงตั้งครรภ์อันนี้ก็ต้องดูแลเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่มานำเรียนกันบอกฟังจากวิทยุกองทัพบกกองทัพภาคที่4หาดใหญ่เหมือนเดิมครับนะฮะดีเจกบสวัสดีครับนี่ที่สะเดาตอนนี้สงขลาฝนตกหนักมากเลยนะครับตอนนี้ก็ส่งกำลังใจด้วยพูดถึงฝนที่ตกหนักมากในหลายพื้นที่ล่าสุดครับสทนชนะครับประกาศแจ้งเตือนเรื่องราวของพื้นที่เสี่ยงทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังครับเฝ้าระวังน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับในฐานะรองโฆษกสทนชเปิดเผยว่าตอนนี้ครับมีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับจากการบูรณาการข้อมูลนะครับคาดการทั้งจากเรดาร์ตรวจสภาพฝนด้วยปรากฏว่าล่าสุดครับผลการวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมมากเป็นพิเศษที่ต้องเฝ้าระวังภายในช่วงเวลา12ชั่วโมงนับจากนี้นะครับครอบคลุมพื้นที่ไหนบ้างคุณผู้ฟังภาคตะวันออกนั่นก็คือระยองจันทบุรีนะครับมีจังหวัดตราดภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังช่วงนี้เลยนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากเลยคุณผู้ฟังครับที่ระนองพังงาภูเก็ตอาจจะส่งผลกระทบนะครับเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็มีผลกระทบกับการสัญจรของพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม ทางด้านของสธนช.ครับขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลนะครับอย่างใกล้ชิดจากทางด้านของหน่วยงานภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆด้วยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาถึงที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับจากกรณีที่การเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับได้มีการพบปะแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีล่าสุดครับต้องบอกว่าเอกชนฝรั่งเศสก็มีความสนใจนะครับในอุตสาหกรรมการบินของไทยที่เขาบอกว่าทำเลของไทยเนี่ยเหมาะมากๆศักยภาพเนี่ยเหมาะเป็นศูนย์กลางการบินนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเหมาะสำหรับการเป็นโลจิสติกเป็นหับของประเทศของภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหประเทศไทยของเรานี่ตอนนี้โด่งดังมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีการนำเสนอศักยภาพด้านการบินของไทยในที่ประชุมนะครับของเอกอัครราชทูตและก็กงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปมีการหารือกับผู้แทนภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนของฝรั่งเศสนะครับกว่า38บริษัทหลังจากนั้นก็มีการพบปะหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสซึ่งมีอุตสาหกรรมการบินมีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานมีอุปกรณ์แล้วก็มีเรื่องของโลจิสติกต่างๆซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยของเราได้รับความสนใจจากทั่วโลกทีเดียวจุดแข็งของประเทศไทยครับไม่ใช่เพียงแค่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นครับแต่เรื่องความพร้อมนะครับในการรองรับไม่ว่าจะเป็นห่วงโซ่การผลิตทั้งสนามบินอุตภาวใช่ไหมฮะเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางนี่นะฮะท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องบอกโอ้โหครอบคลุมมากๆเลยแรงงานก็สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงได้สำหรับโครงการมาดูรายละเอียดของสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการพัฒนาในเขต ECC นะครับซึ่งขณะนี้ก็มีเป้าหมายหลักเลยคือการรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดเนี่ยคุณผู้ฟังประมาณสัก60ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ก็รองรับผู้โดยสารนะครับก็ยังเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าภาคพื้นมีพื้นที่ครับสำหรับพัฒนาเป็นทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและก็เขตเขาเรียกว่าเป็นเขตปลอดอากรมีมูลค่าการลงทุนเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC ด้วยเห็นไหมครับนี่คือการเดินหน้าของประเทศไทยจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เรียกว่าพร้อมในทุกเรื่องเลยทีเดียวพร้อมในทุกศักยภาพท่านนายกรัฐมนตรีครับใช้เวทีที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยของเราว่าพร้อมนะฮะแล้วก็คนทั่วโลกเลยบอกพร้อมรับการลงทุนใหม่อุตสาหกรรมการบินครับเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญไทยเนี่ยมีทั้งทำเลมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานซัพพลายเชนและที่สำคัญคือกำลังคนที่พร้อมจะต่อยอดเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้เลยนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นของประเทศไทยนะครับทั้งเรื่องของการเป็นโลจิสติกส์ฮับของอาเซียนนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเดินหน้าต่อสู่ความสำเร็จของประเทศไทยนะครับมีข่าวดีๆที่หลายๆคนฟังแล้วนะครับก็เรียกว่าชื่นใจเตรียมดันเมืองหลักสู่เมืองรองนะครับดันไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวภูมิภาคด้วยล่าสุดครับเรื่องนี้รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของภูมิภาคผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการครับโดยทางด้านของนายพัทรพงศ์นะฮะซึ่งท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการหารือกับการบินไทยในเรื่องของการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศนะครับมายังท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยานอาทิเช่นจังหวัดกระบี่นะครับนครศรีธรรมราชอุดรธานีรวมถึงการผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินด้วยเขาเตรียมผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพด้วยจังหวัดไหนบ้างเช่นกระบี่เช่นสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็หัวหินเคยเล่าให้ฟังแล้วด้วยเรื่องนี้นะจากประเทศต้นทางสำคัญเนี่ยเช่นมาเลเซียนะครับเช่นสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงนะครับเพื่อที่จะมาเช จอดแล้วก็มาท่องเที่ยวในเมืองสำคัญสำคัญได้นะครับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและก็แก่นักท่องเที่ยวถือว่าเรื่องนี้คุณผู้ฟังเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างแท้จริงและก็อย่างทั่วถึงรัฐบาลครับยังคงมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆนะหลายคนบอกว่าโอ้โหพอวันดีก็มีท่องเที่ยวตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับมีเม็ดเงินไปเศรษฐกิจก็เติบโตนะครับทำให้ประเทศชาติของเราก็มีความคึกคักและท่องเที่ยวมาแน่นอนครับมีการเชื่อมโยงเมืองหลักแล้วก็เมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคครับให้เป็นแอร์พอร์ตนะฮะที่มีความสำคัญในการพัฒนาเรื่องของทั้งการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าสู่การต่อยอดพัฒนามาดูเมืองรองกันหน่อย7เป้าหมายหลักคุณผู้ฟังเมืองรองมีที่ไหนบ้างนครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านหัวหินแพร่แล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำแผนงานร่วมกันเลยแล้วก็เร่งการพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวนะครับแล้วก็การเดินทางรวมถึงการท่องเที่ยวในอนาคตด้วยนะครับกรมท่าอากาศยานยืนยันครับเรื่องนี้มีความพร้อมมากถึงมากที่สุดเลยในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มเติมนะทั้งในส่วนของศักยภาพทั้งสนามบินบุคลากรนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงการเดินทางด้วยขณะเดียวกันการบินไทยครับก็พร้อมสนับสนุนการขยายตลาดการบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันท่าอากาศยานกระบี่ให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอากาศที่สำคัญของภาคใต้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับให้เรียกว่าหลายคนพอมาเที่ยวแล้วก็เกิดความประทับใจและที่สำคัญพอประทับใจแล้วก็มีการบอกต่อกันนี่นะครับบอกว่ามาเที่ยวแล้วก็ต้องมาเที่ยวซ้ำนะครับมาร้านไหนแล้วถูกใจก็ต้องไปกันบ่อยๆมาอุดหนุนกันนะครับมากมายเหลือเกินหลายพื้นที่เลยคุณพลกฤตวรรณภักดีทักทายมาแล้วนะครับวันนี้คุณจันทิวาเติมเงินแล้ว670บาทต่อเดือนวางแผนใช้จ่าย5ครั้งหมดแน่ๆเลยคุณบอลขอบคุณด้วยยินดีนะครับคุณพิสมัยแชร์ลงกลุ่มหรือยังส่งเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวคุณเจริญชัยนะครับส่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณมากๆนะครับคุณดาวอรุณกมลด้วยที่ทักทายกันเข้ามาที่ติมคลองเตยนะครับมีหนองยะไซฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกแต่อากาศก็ยังคงร้อนอยู่ในหลายพื้นที่เลยคุณมะลิล้านต้นนะครับมีคุณดาด้าด้วยนะคุณสมพลส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่ก็เรียกว่าติดตามกันนะครับเดี๋ยวใครที่เพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านี่มีหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับจากกรณีที่มีการร้องเรียนมาคุณผู้ฟังเรื่องของการขนส่งบางคนแล้วเนี่ยโอ้หลายบริษัทเลยมีการร้องเรียนมาทำของเสียหายบ้างพัสดุสูญหายบ้างส่งกล่องไปบุบๆเบี้ยวๆนะสินค้าต่างๆโอ้โหเรียกว่าเสียหายกันทั้งด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับท่านสั่งสคบใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอุดช่องโหว่นะครับเรื่องของการขนส่งไม่เป็นธรรมหลังพบบริษัทขนส่งนี่ทำพัสดุลูกค้าเนี่ยเสียหายบางคนของสูญหายก็มีนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันในชั่วโมงหน้านะครับมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆก็ส่งมาก็แจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์เอาไว้02-276-9717แล้วก็02-276-9721เดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
6: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ครั้นหนึ่งผ้าไทยพื้นบ้านเสี่ยงต่อการเดือนหายตามกาลเวลาขณะที่คนเมืองกรุงจำนวนมากไม่รู้จักหรือไม่เห็นคุณค่าของผ้าไทยดั้งเดิมลายผ้าและภูมิปัญญาหลายแขนงถูกจำกัดอยู่เพียงในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่านี่คือภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมไทยพระองค์จึงทรงเสริมสร้างงานหัตถกรรมให้ฟื้นคืนชีวิตตั้งแต่การปลูกม่อนเลี้ยงไหมย้อมสีธรรมชาติไปจนถึงการทอผ้าแบบดั้งเดิมช่างทอทั่วประเทศจึงมีงานมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในวิชาชีพกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทรงเห็นถึงความจำเป็นของการแต่งกายที่คล่องตัวพระองค์จึงส่งออกแบบชุดไทยสมัยใหม่ที่ประสานความงามแบบไทยเข้ากับความสะดวกสบายของแพทเทิร์นตะวันตกเส้นสายของชุดไทยจึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งและซิปด้านหลังที่ช่วยสวมใส่ง่ายและเรียบหรูในคราเดียวกันจากผืนไหมพื้นบ้านสู่ชุดไทยพระราชทานและสู่สายตาชาวโลกชุดไทยสมัยใหม่จึงกลายเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศที่พระองค์ทรงนำไปประกาศความงามบนเวทีโลกวันนี้ผ้าไทยยังคงยืนหยัดสมบัติวัฒนธรรมที่มีชีวิตและแรงบันดาลใจจากน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ยังคงส่งประกายความงดงามบนเวทีแฟชั่นโลกยังไม่มีวันเลือนหาย

0: 891กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับช่วงเวลา 18:00 น.กับอีก4 นาทีนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเมื่อสักครู่นี้อาจจะไปทำธุระต่างๆนะครับหลายคนก็ติดตามกันอยู่บอกขับรถถึงบ้านพอดีเลยช่วง5 โมงเลิกงานวันนี้ทำงานพรุ่งนี้แน่นอนเป็นอีก1 วันสำคัญนะครับของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยนะครับแน่นอนวันพรุ่งนี้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569วันพุธที่3 มิถุนายน 2569ณท้องสนามหลวงครับด้วยวันพุธที่3 มิถุนายน 2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4 รอบหรือ48 พรรษารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนครับจึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเลยคือการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับเรื่องที่2ครับการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเรื่องที่3ครับมีการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลนะครับเรื่องที่4คือการจัดพิธีนะครับเชิญเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะครับเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วก็ยังมีอีกเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เชิญชวนหน่วยงานครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้3 มิถุนายน 2569ครับเรื่องของรายละเอียดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นข่าวแรกนะครับในวันนี้ที่รายการของเรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับคุณผู้ฟังติดตามกันอยู่ช่วงนี้เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับ1 เรื่องที่เป็นข่าวดังเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าพูดกันในทุกแพลตฟอร์มแล้วก็พูดกันในทุกสื่อโซเชียลกรณีคนขับเขาเรียกว่าเป็นคนขับรถรับจ้างในแอปดังเนี่ยปรากฏว่าทิ้งนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกลางแยกอโศกแล้วท้ายที่สุดคุณผู้ฟังทราบไหมเขามีการทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนนั้นด้วยล่าสุดครับเรื่องนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบผนึกกำลังกับตำรวจแล้วก็ขนส่งตามล่าครับคนขับแอปพลิเคชันนี้แหละนะครับที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลางแยกอโศกแล้วก็มีการทิ้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำร้ายด้วยมีการบี้แพลตฟอร์มดังเลยต้องร่วมกันรับผิดชอบเร่งเยียวยากู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยครับเรื่องนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังกลายเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าดังเลยทีเดียวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการด่วนครับให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายชาวญี่ปุ่นวัย52 ปีคุณผู้ฟังปรากฏว่าถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันดังไล่ลงกลางทางบริเวณใจกลางกรุงเทพมหานครนะแยกอโศกเขาอ้างว่าค่าโดยสารเนี่ยมันไม่คุ้มกับระยะทางก่อนที่พอไล่ลงเสร็จปุ๊บลงมาทำร้ายเขาด้วยคุณผู้ฟังครับจนนักท่องเที่ยวท่านนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับโลล่าสุดนี้กลายเป็นข่าวดัง

0: สอดรับกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านให้ความใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องสำคัญมากๆนะคือความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522ผู้บริโภคครับหมายถึงผู้ใช้สินค้าผู้รับบริการไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวรายนี้เนี่ยจึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกับคนไทยแล้วก็ตามมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการหมายถึงว่าเขาเรียกรถแล้วเนี่ยต้องไปส่งเขาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ว่าทิ้งเขาไว้กลางทางไม่ใช่ว่าเขาต้องถูกทำร้ายมีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมเมื่อทำความตกลงจองรถแล้วก็จ่ายค่าโดยสารแล้วเนี่ยคนขับต้องไปส่งถึงปลายทางจะอ้างว่าค่าโดยสารมันไม่คุ้มแล้วก็ไล่ลงกลางทางแบบนี้มันไม่ได้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีบอกมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายกรณีนี้เนี่ยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าเข้าข่ายพอติ๊กทุกข้อครบทุกข้อละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงนะครับล่าสุดครับทางสคบกำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงวันที่5มิถุนายนนะครับเวลา10นาฬิกาที่สคบเพื่อตรวจสอบมาตรการในการคัดกรองคนขับ มีมาตรการแค่ไหนอย่างไรนะครับหลายคนที่บอกโอ้โหเรื่องนี้ก็เรียกว่าเดือดร้อนเลยทีเดียวผู้โดยสารนะครับชาวต่างชาติเขาเดือดร้อนเรียกร้องให้แพลตฟอร์มครับร่วมรับผิดชอบแล้วก็เยียวยาความเสียหายและในวันศุกร์ที่12มิถุนายนก็จะเชิญผู้ประกอบการนะครับในลักษณะเดียวกันนี่แหละนะฮะประมาณ13รายเนี่ยมาประชุมเพื่ออะไรเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกว่ายอมให้ผู้บริการที่ไร้ความรับผิดชอบเนี่ยเอาเปรียบและทำร้ายผู้บริโภคแบบนี้ไม่ได้ยิ่งผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเราเรื่องนี้ครับท่านสุภาพบอกกระทบภาพลักษณ์ของประเทศแพลตฟอร์มต้นสังกัดต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยแล้วก็ความเสียหายของผู้โดยสารที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่แบนคนขับออกจากระบบแล้วก็ถือว่าจบนะครับนางสาวสุภมาศยังย้ำด้วยว่ากรณีนี้สะท้อนปัญหาเชิงระบบทั้งตัวรถคนขับรถระบบการคัดกรองของแพลตฟอร์มนะครับจึงมีการสั่งการให้สคบเนี่ยนะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามตัวคนขับที่หลบหนีมาดำเนินคดีกรมการขนส่งทางบกที่กำกับนะครับในส่วนของทั้งตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของรายละเอียดด้วยต้องติดตามแล้วก็ต้องประสานเรื่องนี้อย่างครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนด้วยท่านบอกว่าเรื่องนี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับประเทศมากๆเลยทีเดียวยังไม่พอประสานกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วยนะครับส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายแล้วก็ต้องรายงานผลนะครับภายใน30วันด้วยนะครับโดยปิดท้ายครับท่านชื่นชมนะครับน้ำใจของพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังจนเหตุเนี่ยไม่บานปลายนะครับแล้วก็กล่าวชื่นชมนะครับน้ำใจของคนไทยในยามคับขันนะครับบอกสิ่งที่ช่วยกอบกู้ความรู้สึกนะครับของคนที่เดือดร้อนได้แล้วก็กอบกู้ภาพลักษณ์ได้เนี่ยรัฐบาลนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับใครที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องดังกล่าวนะครับก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วนสคบได้เลยที่1166หรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์ ocpb.go.th นะครับย้ำเลย ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวก็ได้ครับ1155 1155ตลอด24ชั่วโมงนะครับอ่ะนี่ก็แจ้งกันให้ได้ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าเสียหายมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มีการทำอย่างนี้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเอามาจากโคราชนะครับคุณบอลเล่าอีกครั้งหนึ่งได้ไหมรายละเอียดของการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิครับอยากฟังก็เข้ามาฟังกันนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีข่าวดีข่าวดีและก็ข่าวดี นะครับฟังช้าๆชัดๆได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่ากระทรวงการคลังนะครับเตรียมนะครับปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องนี้ครับปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนทร์แสงสนิทเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบนะครับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยจะทบทวนเกณฑ์ของผู้มีรายได้น้อยใหม่ให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากครับมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุดคุณผู้ฟังทราบไหมเขาลงรอบล่าสุดไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างนานค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวข้อมูลผู้ลงทะเบียนเนี่ยกว่า13ล้านคนข้อมูลที่ไม่ใช่ปัจจุบันแล้วล่ะเพราะมันนานไปแล้วนะฮะเขาบอกแบบนี้กระทรวงการคลังจึงเสนอเกณฑ์ใหม่นะฟังดีๆเลยเสนอเกณฑ์ใหม่เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็แก้ไขปัญหาคัดกรองประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงด้วยนะครับก็มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันเนี่ยเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อตรวจคุณสมบัติมาดูหลักเกณฑ์กันสักนิดนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวไล่ไปนะครับ1เลยนะครับหลักเกณฑ์ผู้ลงทะเบียนนะข้อแรกมีสัญชาติไทยนะครับมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้คือไม่เป็นภิกษุนะครับไม่เป็นสามเณรนักพรตนักบวชไม่เป็นผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็พนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีอันนี้ไม่ได้นะครับผู้รับบำนาญไม่ได้นะครับเบี้ยหวัดนะครับหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทอันนี้ก็ไม่ได้หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนก็ไม่ได้นะครับผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับที่อยู่ในหลักเกณฑ์เหล่านี้นะครับและที่สำคัญครับต้องบอกว่าตรงนี้สำคัญมากๆผู้ฟังอันนี้ประเด็นสำคัญเลยใครที่ถามมาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายนะครับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง21มิถุนายน2569อาย้ำอีกครั้งหนึ่งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะฮะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางครับได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการนะครับหรือเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับอย่างที่บอกไปที่ธนาคารทั้ง5สาขาของธนาคารรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้ธนาคารออมสินก็ได้ครับนะฮะธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับทั้งนี้ครับก็จะมีการประกาศนะครับผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับสามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคม2569นะครับโดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้แจ้งไว้ให้ครบถ้วนนั่นเองนะครับก็ชัดเจนกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ระวัง มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เพราะสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้องนกหัดแม่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มกราวราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์จับประเด็น VIP
6: กลับมาครับ 18:21 นะครับช่วงนี้ก็จะมีการคุยกันบ้างนะครับมีแขกรับเชิญแขก VIP มาร่วมพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เป็นประเด็นฮอตประเด็นร้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้าของประเทศไทยนะครับสู่เรื่องราวของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและก็เรื่องของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจุดเด่นของประเทศไทยอย่างที่ทุกท่านทราบเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับต้องบอกว่าทั้งเรื่องของโลจิสติกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าโลกนะครับประเทศไทยเหมาะสมมากๆและที่สำคัญเรื่องของการกำหนดนโยบายความมั่นคงและก็เรื่องการต่างประเทศอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวงั้นวันนี้ครับขอเชิญนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ครับท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจะมาพูดคุยในประเด็นนี้นะครับการเดินหน้าประเทศไทยสู่การเป็นเขาเรียกว่าโอ้โหความก้าวหน้าทั้งทางด้านของโลจิสติกทั้งทางด้านของการเมืองสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การค้าระดับโลกเลยทีเดียวตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณบอลครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกครับครับ
6: ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้เรื่องของประเด็นสำคัญวันนี้คือความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์ที่มีต่อโลกและก็ประเทศไทยด้วยอาจารย์ลองย้อนให้ฟังก่อนหลายคนอาจจะเข้าใจแต่อาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าภูมิรัฐศาสตร์อาจจะได้ยินบ่อยๆเลยอธิบายคำนี้ให้กับแฟนๆรายการสักนิดนึงครับอาจารย์ครับภูมิรัฐศาสตร์คืออะไรครับ
7: ภูมิรัฐศาสตร์นี่เป็นคำที่เราจะได้ยินบ่อยๆนะครับในช่วงระยะหลังนี้นะเพราะนั้นเราไปทำความเข้าใจกันหน่อยนึงว่ามันคืออะไรนะครับภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นคำสองคำนะก็เข้ามาควบกั้มสมาดกันเนี่ยก็คือภูมิศาสตร์กับรัฐศาสตร์นะฮะเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์คือที่ตั้งนะอำนาจรัฐแล้วก็ผลประโยชน์แห่งชาติก็ไปดูกันว่าปัจจัยทางภูมิศาสตร์เนี่ยเช่นที่ตั้งของประเทศนะฮะเส้นทางคมนาคมมีจุดเด่นอะไรสำคัญเป็นช่องแคบเป็นภูเขาอยู่ต ตรงข้ามสมุทรหรือพรมแดนชายแดนมันส่งผลต่อทิศทางทางด้านการเมืองความมั่นคงต่อเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรกล่าวง่ายๆก็คือว่าภูมิศาสตร์กำหนดโอกาสและข้อจำกัดของประเทศครับส่วนการเมืองและก็ยุทธศาสตร์คือวิธีการที่รัฐใช้ประโยชน์จากภูมิศาสตร์ร่วมกันตัวอย่างก็เช่นที่เราได้ยินบ่อยๆนี่นะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางมีน้ำมันแล้วก็ก๊าซจำนวนมากเป็นเขตพื้นที่การแข่งขันของมหาอำนาจอำนาจก็เลยเล็งกันมาตรงนี้มาแข่งขันแล้วก็มามีอิทธิพลเหนือย่านนี้นะครับหรือว่าจีนก็ต้องการเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลจีนใต้เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจสำหรับไทยก็คล้ายๆกับที่คุณบอลได้เล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังไว้เมื่อครู่นะครับก็คือว่าเราตั้งอยู่ในโซนที่ว่าเป็นใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการค้าในภูมิภาคดังนั้นภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสงครามที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆเท่านั้นนะครับแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจพลังงานเทคโนโลยีการค้าแล้วก็การทูตด้วยแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับคุณบอลครับท่านผู้ฟังครับ
6: ครับนี่เราเห็นภาพกว้างๆและภูมิรัฐศาสตร์นะครับต้องบอกว่าความสำคัญกันบ้างเมื่อเข้าใจความหมายแล้วมาดูในส่วนของความสำคัญกันบ้างว่าสำคัญอย่างไรต่อประเทศในภูมิภาคต่างๆบนโลกใบนี้ครับอาจารย
7: ์ครับก็มีความสำคัญมีอยู่หลายด้านนะครับอย่างด้านแรกก็คือการกำหนดนโยบายความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศเพราะว่าทุกประเทศต้องประเมินสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของตนเองเพื่อกำหนดนโยบายความมั่นคงนะครับยกตัวอย่างก็เช่นอย่างนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมหาสมุทรอยู่สองด้านก็ช่วยเป็นเกราะป้องกันธรรมชาติให้กับทักแพ้กับเขาเขาก็ถือว่าภูมิรัฐศาสตร์ของเขาโดดเด่นนะฮะหรือว่ารัสเซียนี่ให้ความสำคัญกับพื้นที่กันชน อย่างบัฟเฟอร์โซนรอบประเทศอย่างช่วงที่ผ่านมาที่ว่าเกิดสงครามทำไมรัสเซียต้องบุกเข้าไปรุกรานทางด้านยูเครนเพราะเขามองว่ายูเครนเนี่ยเป็นรัฐกันชนให้กับเขากับทางภูมิภาคของยุโรปตะวันตกพวกอเมริกาพวกกลุ่มเนโต้พอทางด้านยูเครนจะไปเข้าร่วมกลุ่มเนโต้เนี่ยเขาก็เลยเปิดศึกสงครามกันขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเส้นทางเดินเรือและก็ความมั่นคงทางทะเลหรืออิหร่านอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับเขาก็มีช่องแคบมามุชตรงนั้นกลายเป็นแต้มต่อที่เขาพลิกจากความเสียเปรียบทุกๆด้านนะในการสงครามกับทางสหรัฐอเมริกาในกลายมาเป็นฝ่ายที่มีเปรียบหรือว่ายันได้ไม่เสียเปรียบเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณบอลครับ
6: ครับ
7: แล้วก็ด้านที่สองนี่เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การค้าโลกนะครับในโลกปัจจุบันที่เศรษฐกิจแล้วก็ภูมิศาสตร์แยกจากกันไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านที่สามนี่ที่เราจะคุ้นๆกันอยู่เหมือนกันก็คือด้านการสร้างพันธมิตรแล้วก็การกำหนดขั้วอำนาจในวันโลกเปลี่ยนแปลงจากระบบขั้วอำนาจเดียวนะไปสู่การแข่งขันของระหว่างมหาอำนาจหลายฝ่ายโดยที่ว่าไปยึดกลุ่มกับเรื่องของภูมิศาสตร์ด้วยนะครับอย่างเช่นว่ากลุ่มเนโต้หรือว่ากลุ่มองค์กรสนธิสัญญาว่างกันแอตแลนติกเหนืออันนี้เขาก็บอกอยู่โดยตรงอยู่แล้วนะนาโต้คือนอร์ทแอตแลนติกนะครับก็คือป้องกันความมั่นคงในแถบนั้นอเมริกาแล้วก็ภูมิภาคยุโรปตะวันตกหรือว่ากลุ่มบริกนะครับที่รวมตัวกันเพื่อที่จะทัดทานในเรื่องของการเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกานะครับกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยนะครับในประเทศที่รวมตัวกันอยู่ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับการเข้าร่วมพันธมิตรต่างๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เพื่อรักษาความมั่นคงและก็ผลประโยชน์แห่งชาติแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับคุณบอลครับ
6: ครับนี่ก็จะเห็นถึงความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์อาจารย์พูดถึงกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางก็บอกว่าเรื่องนี้มีประวัติศาสตร์อาจารย์เคยเล่าในรายการแล้วด้วยว่ามีมาอย่างยาวนานเลยทั้งในส่วนของการแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจด้วยอาจารย์ครับมุมมองตรงนี้ครับอาจารย์ว่าจะมีการกลับเข้าคืนสู่สภาวะปกติได้หรือไม่ครับในมุมมองของอาจารย์ในส่วนนี้ครับจากความยืดเยื้อที่เกิดขึ้นนะครับ
7: เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของตะวันออกกลางนี่ก็คือไม่ใช่เป็นมาแค่10ปี20ปีนะครับมีมากันแล้วเป็นพันๆปีคุณบอลนะท่านผู้ชมได้ฟังครับก็คงจะเคยได้ยิน สงครามกรูเสดใช่ไหมครับ
6: โอ้ครับ
7: สงครามกรูเสดที่มีกัน3ระลอกนะครับระลอกแต่ละครั้งนี่ 3-400 ปีฮะบางครั้งกินเวลา500ปีก็มีบางครั้งกินเวลา100ปีก็มีตัดย้อนมาถึงสงครามกรูเสดสมัยใหม่ก็คือประเทศอิสราเอลรัฐอิสราเอลที่มีการก่อตั้ง
6: ครับ
7: แล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐที่ว่านับถือศาสนาอิสลามเหมือนประเทศอื่นมาก่อตั้งประเทศรัฐอิสราเอลเนี่ยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่เองนะครับนับไปนับมาก็ประมาณสัก80ปี
6: ครับ
7: หลังจากนั้นก็เกิดความเกิดสงครามเกิดความไม่มั่นคงกันอยู่เสมอแล้วก็กลุ่มมหาอำนาจจากภายนอกอย่างอเมริกาก็คอยเข้ามาแทรกแซงนะครับกลุ่มมหาอำนาจประเทศอื่นที่ต้องการแชร์ส่วนแบ่งโดยเฉพาะทรัพยากรที่มีอยู่มากในแถบนี้ก็คือน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติก็คอยมาถือหางฝั่งโน้นฝั่งนี้ซึ่งผมจะไม่ขอเอ่ยนามนะครับเพราะว่ากระจายเป็นไปพาดพิงประเทศจ้าใหญ่มหาอำนาจแต่พูดแค่นี้ก็คงจะรู้กันนะครับว่านอกจากอเมริกาที่เข้ามามีบทบาทแล้วมหาอำนาจอื่นก็มามีบทบาทเช่นเดียวกันนะครับเหตุก็เนื่องจากว่าในโซนภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกเป็นแหล่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักนะที่มาซัพพลายให้กับโลกแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกด้วยนะครับที่เราได้ยินในศึกสงครามอิหร่านคราวนี้หลักๆก็คือ Strait of Hormuz ก็คือช่องแคบ Hormuz แต่จริงๆแล้วมันมีช่องแคบอื่นๆมีคลองอื่นๆที่มีบทบาทอยู่ในแถบนี้ด้วยนะครับเป็นต้นว่าช่องแคบบาเบลแบนเดตนะครับหรือคลองซูเอชนะที่อยู่ในแถบตะวันออกกลางเช่นเดียวกันก็เป็นเส้นทางในการขนส่งพลังงานส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคยุโรปเอเชียแอฟริกาอเมริกาด้วยนะครับซึ่งนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของพื้นที่การแข่งขันกันของมหาอำนาจที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับนอกจากอเมริกาแล้วก็เป็นประเทศมหาอำนาจเบอร์รองเบอร์สองเบอร์สามกันลงมาด้วยนะครับตะวันออกกลางจะกลับคืนสู่ความสงบสุขได้หรือไม่ที่คุณบอลถามนี่ผมว่าเป็นเรื่องยาก
6: ยาก
7: เหตุเพราะว่าบันดำเนินลักษณะนี้มาเป็นพันพันปีและตั้งแต่สมัยยุคสงครามกรูเสดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองการก่อตั้งรัฐอิสราเอลอิสราเอลก็ไปขยายภูมิภาคขยายบทบาทขยายพื้นที่นะครับแล้วก็ไปกระทบกับคนที่เขาอยู่เดิมที่เป็นชาวอาหรับเพื่อนบ้านชาวอาหรับที่มีทรัพยากรมีกำลังอำนาจกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์ก็คอยสนับสนุนกันอยู่อย่างนี
6: ้
7: ก็เลยทำให้ค่อนข้างจะลำบากแต่ว่าก็จะสงบกันอยู่ได้เป็นพักๆในฉากนี้ก็คงจะต้องติดตามเห็นนะครับฉากล่าสุดเนี่ยว่าทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลจะสามารถทำข้อตกลงกับทางอิหร่านกันได้มากน้อยเพียงไหนแล้วก็จะมีอายุของสันติภาพเนี่ยมันนานกันแค่ไหนอย่างไรนะครับก็คงจะต้องติดตามฉากนี้เป็นสำคัญครับผม
6: ครับนี่ก็เห็นภาพของตะวันออกกลางไปแล้วนะครับอาจารย์ก็ฉายมามาเป็นพันพันปีแล้วแต่นี้กลับมาที่ประเทศไทยของเราบ้างต้องบอกว่าจุดเด่นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจารย์มองในมุมของอาจารย์นะว่าภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเนี่ยได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้านด้านใดบ้างและเราพอได้เปรียบปั๊บเนี่ยเราจะนำจุดแข็งตรงนี้มาเสริมเพิ่มเติมเรื่องของเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์
7: ครับคุณบอลครับในเรื่องของจุดยุทธศาสตร์จุดภูมิรัฐศาสตร์ของเราเนี่ยถือได้ว่ามีความโดดเด่นมีความได้เปรียบเอาคุณบอลหรือว่าท่านผู้ชมได้ฟังลองไปส่องดูแผนที่ก็ได้นี่นะครับที่เป็นแผนที่รูปโลกกลมๆหรือว่าเป็นแผ่นๆเนี่ยถ้าเรามองไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแผนที่ประเทศไทยอยู่ก่อนอันดับแรกแล้วก็เป็นอยู่ในศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
6: ้
7: นอกจากนั้นยังเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญนะครับระหว่างจีนตอนใต
6: ้
7: คือภาคอินโดจีนคาบสมุทรเวลาอยู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอันดามันเชื่อมไปทางอินเดียแล้วก็ไปทางภูมิภาคตะวันออกกลางใช่ไหมครับเป็นจุดตัดของการค้าแล้วก็การคมนาคมในภูมิภาคตรงนี้ก็คือข้อได้เปรียบของเราเนี่ยก็เลยทำให้มีเรื่อง พูดกันมาเนี่ยเป็นลักษณะดราม่าเลยผมว่าน่าจะ80 90ปีแล้วนะคุณบอลนะ
6: ครับ
7: นั่นก็คือว่าเราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบขนาดนี้ทำไมเราไม่ตัดเส้นทางคมนาคมทางลัดให้โลกเขาไปมาหาสู่กันสะดวกโดยมาใช้บริการของเราล่ะที่เรียกกันว่าคลองไทยไงหรือว่าที่เรียกกันว่าคอข้อนกระใช่ไหมแต่ไหนแต่ก่อนเรียกคอข้อนกระเรียกว่าคลองไทยเรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาตั้งแต่สมัยปีหลังปี2475นะฮะไม่ใช่เพิ่งจะมาพูดกันนะต
6: ั
7: ้งแต่2475ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมีคนออกแผนในลักษณะอย่างเงี้ยออกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้กลายเป็นโครงการแลนด์บริดจ์เห็นไหมครับก็คือเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันกับที่พูดกันเมื่อประมาณสักเกือบ90ปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่2475มาจนถึงปัจจุบันนะครับชื่อที่ว่าเราตั้งอยู่ในจุดที่ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วก็จุดที่ว่าเชื่อมโยงอ่ะแต่ที่ว่าเรือจะไปอ้อมลัก
6: นู่นก็ไม่ต้องอ้อม
7: เป็นกระตักไปถึงนู่นเออตัดไปเลยมาจากเมืองจีนมาจากเกาหลีญี่ปุ่นตัดมาทางเราแล้วก็เข้าอินเดียเข้าตะวันออกกลางไปเวยว่ากู้โดกันได้เลยประหยัดเวลากันตั้งเยอะอย่างเนี้ยแล้วก็คุณบอลท่านผู้ชมได้ฟังเชื่อผมเถอะเมื่อ90ปีที่แล้วที่พูดเรื่องคลองทอดกระพูดเรื่องคลองไทยมีดราม่ามีขัดแย้งมีไม่เห็นด้วยเห็นต่างกันอย่างไรทุกวันนี้แลนด์บริดจ์เป็นยังไงครับยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมคุณบอลนะ
6: ยังเหมือนเดิมอยู
7: ่ยังมีข้อเห็นต่างข้อฝ่ายค้านฝ่ายสนับสนุนกันอยู่แม้กระทั่งในตอนนี้ก็ตามทีก็ต้องมาลุ้นกันเหรอครับว่าเกิดได้หรือไม่ได้แลนด์บริดจ์หรือว่าการเชื่อมโยงของสองฝั่งภ
6: ู
7: มิภาคนะครับนอกจากนั้นของเราเองในฐานะที่ว่าเราได้เปรียบเราก็คงจะต้องติดตามต้องลุ้นกันเนี่ยนะครับว่ามันจะพลิกมาเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติของเราได้ไหมแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ขั้นที่ว่าการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นแลนด์บริดจ์ก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นคลองไทยการเชื่อมรัฐต่างๆยังไงก็ตามทีนะครับแต่ว่าเราแม้ว่าเราจะมีข้อได้เปรียบยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ยังควรที่จะต้องวางความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอำนาจนะแล้วก็ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียญี่ปุ่นอินเดียนะเพื่อนบ้านในบ้านอาเซียนด้วยกันกับเราก็ตามทีนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่ก็คือเป็นฐานการผลิตในการของห่วงโซ่อุปทานนะโดยการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเปิดโอกาสให้ไทยดึงดูดการลงทุนได้เพิ่มขึ้นแนวทางที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งนี้ก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโลจิสติกอย่างที่ผมบอกเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันเรียกกันว่าแลนด์บริดจ์นี่นะครับก็คือถนนรถไฟเชื่อมสองฝั่งอันดามันอ่าวไทยจะเกิดได้ไม่เกิดนะฮะยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแล้วก็เป็นศูนย์กลางพลังงานดิจิทัลของภูมิภาคแล้วก็รักษาสมดุลทางการทูตระหว่างมหาอำนาจกันให้ดีครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราปรับในเรื่องของความได้เปรียบมาเป็นโอกาสที่จะชนะด้วยกันทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะเราได้อยู่คนเดียวครับผม
6: ครับอาจารย์ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นกันในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอาจารย์มองว่าตรงนี้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องไหมและถ้ามีเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
7: ก็เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับในเรื่องนี้เรามักจะได้ยินเรื่องนินทาเรื่องการกระซิบกันอยู่สม่ำเสมอใช่ไหมฮะเป็นต้นว่าเบื้องหลังการที่เรามีปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องเขตแดนของกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องแค่เขตแดนหรือว่าเกี่ยวข้องกับปราสาทเก่าๆปราสาทอายุหลายร้อยปีหลายพันปีอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนภูมิรัฐศาสตร์
6: ที่มีมายาวนานครับ
7: ที่มีมายาวนานที่นอกเหนือจากบนบกก็คือลากลงไปในทะเลไปเกี่ยวข้องกับเกาะต่างๆที่ว่าอันนี้เป็นของเรานะครับแน่ๆถ้ามีปัญหานี่อาจจะทำให้เกิดข้อพิพาทกันอีกว่าเกาะบางเกาะและอย่างเกาะกูดก็อาจจะเกิดพิพาทกันขึ้นมาได้อีกว่าเป็นของใครยังไงนะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลเนี่ยมหาศาล คุณบอลท่านผู้ชมท่านฟังก็คงจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราตกลงกันได้กับทางมาเลเซียเห็นไหมฮะเกิดการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาไทยมาเลเซียเนี่ยที่เรียกว่า JDA นะครับขึ้นมาเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งให้กับทางด้านความมั่นคงพลังงานของประเทศถ้าเราสามารถที่จะตกลงกับกัมพูชาได้พูดง่ายๆนะแต่ถ้าคลายข้อขัดข้องหมองใจอะไรกันลงมาแล้วแล้วก็ตกลงกันผลประโยชน์ร่วมใกล้ๆกับที่เราตกลงได้กับมาเลเซียอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์แห่งชาติแล้วก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคอย่างมหาศาลซึ่งเราก็คงจะต้องมีมุมมองอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าดีกว่าปล่อยผ่านปล่อยเลยไปจะเสริมสร้างในเรื่องของความมั่นคงพลังงานเราได้อย่างไรก็คงจะต้องหยิบข้อนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากันด้วยนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ของเรากับของประเทศเพื่อนบ้านครับ
6: ครับเรื่องสุดท้ายครับที่ต้องเรียนถามอาจารย์เรื่องของการสรุปความสำคัญทั้งในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์อิทธิพลของภูมิรัฐศาสตร์ครับที่จะกำหนดทั้งนโยบายเรื่องของความมั่นคงแล้วก็การตัดสินใจในเวทีระหว่างประเทศด้วยครับ
7: ก็ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสำคัญนะของโลกในยุคทศวรรษนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภูมิศาสตร์กับอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์แข่งรัฐของแต่ละรัฐอย่างที่เราเห็นตัวอย่างเนี่ยชัดเจนมากที่สุดนี่ก็คือในสงครามระหว่างอเมริกาแล้วก็อิสราเอลฝ่ายหนึ่งกับอิหร่านฝ่ายหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วในฉากแรกที่เราเห็นเหมือนว่าเปิดถล่มโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเห็นไหมฮะ
6: ครับ
7: โคมอยู่ฝั่งเดียวอิหร่านนี่แทบจะไม่มีพิษสงที่จะตอบโต้กันสักเท่าไหร่แต่พอเขาไปหยิบในเรื่องของความที่เป็นจุดแข็งของภูมิรัฐศาสตร์ของเขาก็คือช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบเล็กๆตรงนั้นน่ะนะกลายเป็นพลิกไปเลยทำไมพลิกไปเลยเพราะว่ามันเป็นช่องทางไฟบังคับที่ว่าเรือขนส่งน้ำมันขนส่งก๊าซแต่ว่าจะต้องผ่านตรงเนี้ยประมาณสัก 20-25% เนี่ยก็คือ1ใน4 1ใน5ที่เอามาซัพพลายมาป้อนให้กับโลกที่ด่านพลิกกลายมาเป็นแหมจะบอกว่ากึ่งๆได้เปรียบของอเมริกากับ อิสราเอลมากขึ้นก็ยังได้แทนที่ว่าอาวุธของเขานะครับยุทโธปกรณ์กำลังรบกำลังทหารอาจจะด้อยกว่าไม่รู้กี่เท่า เป็นสงครามเรียกว่าไม่สมมาตรเขาเรียกอะไรอย่างนี้นะก็คือเป็น asymmetric war ก็คือสงครามที่ไม่สมมาตรกำลังรบขีดศักยภาพการรบต่างๆเนี่ยแพ้ทุกอย่างสู้ทางอเมริกาเนี่ยไม่ได้ทุกทางคนก็คิดว่าน่าจะบุกรบรวดเดียวไม่เกิน3-7 วันเนี่ยปิดเกมเร็วแล้วเป็นไงครับผ่านมาตอนนี้4-5 เดือนโดยที่ว่าทางอิหร่านนี่พลิกเกมนิดเดียวนะครับก็คือเอาช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมาเป็นตัวประกันเป็นตัวต่อรองที่สำคัญอยู่นะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญมากเพียงใดหรืออย่างของเราก็เถอะนะครับที่ดราม่ากันแล้วมา90-100 ปีเรื่องจะขุดคลองใครไม่จะทำแลนด์บริดจ์ไหมก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในวันนี้นะครับเอาละสมมติว่าถ้าลงมือกันได้จริงทำกันได้จริงมันจะพลิกโฉมประเทศไทยทำให้เรามีข้อต่อมีข้อได้เปรียบพลิกมาเป็นทำความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติได้เชิดช่วงเชิดชวานกันอีกครั้งไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปครับคุณบอลครับท่านผู้ชมท่านฟังครับ
6: ครับนี่ก็เป็นการสรุปเรื่องสำคัญในประเด็นโลกเลยก็ว่าได้นะครับทั้งในส่วนของความแย้งที่เกิดขึ้นนะครับที่ตะวันออกกลางด้วยอาจารย์ก็วิเคราะห์จากภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาด้วยแล้วก็เรื่องของจุดเด่นของประเทศไทยที่ต้องบอกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยทั้งหมดนี้นะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ครับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่วันนี้มาคุยกันในช่วงจับประเด็น VIP ขอบพระคุณครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนครับมาคุยกันแบบนี้นะครับเราจะได้รู้เรื่องราวของประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับแต่ว่ามีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความมีจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสวทคุณพยอมนั่งน้อยมีน้องมังกรด้วยนะครับมีคุณรัตนานะครับมีคุณสุจิตด้วยวันนี้ทักทายมาบอกว่าเย็นนี้นะครับวันนี้ติดตามฟังทุกวันแล้วก็มีที่ตลาด Market Today ใกล้ๆกับบ้านเลยนะเนี่ยตลาด Market Today เนี่ยเปิดแบบเสียงดังเลยทีเดียวใช่ไหมครับอ๋ออยู่ที่แถวกรุงเทพกรีฑานะครับขอบคุณมากๆเอ้าอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้เกริ่นบอกกันนะครับล่าสุดท่านสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับลุยยกระดับกฎหมายเลมอนลอเรื่องนี้ครับมอบให้นายประเดิมชัยฟังเสียงสะท้อนแบบรอบด้านไม่ว่าจะเป็นดันเรื่องของสิทธิ์นะครับเรื่องของการเปลี่ยนการซ่อมแล้วก็ฟ้องคืนความเป็นธรรมทั้งหมดให้กับผู้บริโภคน่าสนใจครับเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบ.มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือที่เราคุ้นกันรู้จักกันในชื่อของกฎหมายเลมอนลอนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังกรณีที่เราซื้อสินค้ามาแล้วพบว่าชำรุดบกพร่องไม่ได้มาตรฐานสินค้าเนี่ยไม่มีคุณภาพตามที่โฆษณาไว้โดยกฎหมายนี้ครับจะช่วยสร้างกลไกให้ผู้ซื้อเนี่ยนะครับสามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสิทธิ์ในการซ่อมแซมสิทธิ์ในการคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านให้ความสำคัญครับกับการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคโดยมีนายรณรงค์ภูพิพัฒน์เลขาธิการสคบ.เข้าร่วมนะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าร่างกฎหมายนี้เนี่ยยกร่างเสร็จนะตั้งแต่ปี2567เวลาผ่านมาเนี่ยตนได้สั่งให้สคบเนี่ยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบอยู่ในปัจจุบันนะครับก่อนกฎหมายจะเข้าสู่ชั้นกรรมธิการซึ่งตัวร่างกฎหมายเนี่ยมีเจตนารมณ์เรื่องของการกำหนดสิทธิ์นะครับเรื่องของหน้าที่ความรับผิดของผู้ขายและผู้ซื้ออย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับการแก้ไขเรื่องของปัญหาสินค้าชำรุดอย่างเป็นธรรมและก็เป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับพัฒนาคุณภาพสินค้าคุณผู้ฟังเวทีครั้งนี้ครับก็บอกว่ามีผู้แทนจากภาคประชาชนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้แทนภาครัฐจากหลายหน่วยงานนะครับมีภาคเอกชนกลุ่มยานยนต์มีสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยก็มีการเสนอกันมาด้วยนะครับหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ครับหากสินค้าชำรุดภายในเวลาที่กำหนดนะครับให้สันนิษฐานว่าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบโดยแบ่งสินค้าออกเป็น3ประเภทสินค้าทั่วไปรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระยะเวลาสันนิษฐานความชำรุดอยู่ที่6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนรถยนต์1ปีหรือ 10,000 กิโลเมตรรถจักรยานยนต์6เดือนหรือ 5,000 กิโลเมตรครับนะฮะนอกจากนี้สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังระบุเวลานะครับเรื่องของการขอเปลี่ยนสินค้าเอาไว้ด้วยบอกผู้บริโภคสามารถขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน7วันนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับสินค้ากรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้าผู้ขายต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันยกเว้นรถยนต์ภายใน90วันส่วนกรณีการเช่าซื้อนะครับผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ซื้อสามารถเลื่อนชำระงวดถัดไปได้จนกว่าจะได้รับสินค้าที่ซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนใหม่แล้วก็สามารถขยายอายุความทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เป็น2ปีนับตั้งแต่วันที่พบว่าชำรุดนะครับโดยขอยืนยันปิดท้ายว่ากฎหมายฉบับนี้คุ้มครองผู้บริโภคเมื่อเจอสินค้าชำรุดต้องได้รับความเป็นธรรมรวดเร็วมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อนะครับอย่างเราเนี่ยต้องรับภาระในการไปซ่อมเอง ขอบคุณสภาองค์กรของผู้บริโภคครับที่ได้นำเสียงของผู้บริโภคของพี่น้องประชาชนมาสะท้อนในเวทีนี้แล้วก็ฝากเบอร์สายด่วนนะครับของสคบเอาไว้ที่1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect ครับแล้วก็ที่เว็บไซต์ ocpb.go.th นั่นเองนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับนำไปติดตามสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเป็นถนนดนตรีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรอ่ะไปติดตามฟังกันครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: เอาละครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับบอกเลยว่าถนนดนตรีครับ78ปีหงาคาราวานจุดพักนักเดินทางพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายครับเราเจอกันคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้นะครับ18นาฬิการายการนี้ครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวสนใจนะครับเข้าไปเลยลงทะเบียนกันก่อนได้เลยนะครับที่ถนนดนตรีครับถนนดนตรีไลฟ์มิถุนายนนี้จุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยแล้วก็ดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับย้ำกันเลยเจอกันที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่ก็นำมาประชาสัมพันธ์กันล็อกวันล็อกเวลาไว้ครับ26มิถุนายนนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับเจอกันที่นี่เลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวต้องมาเจอกันต้องมาเจอกันนะครับย้ำกันเลยงานนี้มีความสุขแล้วก็มีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างแน่นอนเลยสวัสดีคุณตาตู่ด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่แล้วก็สวัสดีคุณใบปอใบปอรัตยาด้วยนะครับวันนี้ฟังรายการอยู่ผ่านทางสวททุกๆวันจันถึงศุกร์นะครับเวลาเดียวกันนี้ 17:07 น.ถึง 19:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับคุณเหมยลงท้ายด้วย7891นะครับวันนี้ทักทายมาขอบคุณมากๆเลยเรื่องอีกเรื่องนึงครับเมื่อกี้นี้สอดคล้องกับที่ได้คุยกับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองเลยเรื่องของประเทศไทยของเราล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะมาลงทุนเรื่องพลังงานสะอาดนะครับโดยรัฐก็เตรียมชูความพร้อมนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน EEC demand จากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ดันฐานลงทุนสีเขียวของภูมิภาคด้วยเรื่องนี้ครับรัฐบาลครับได้เห็นสัญญาณจากความสนใจครับของนักลงทุนต่างชาติต่อธุรกิจพลังงานสะอาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเดินทางเยือนฝรั่งเศสแล้วก็ได้มีการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อภาคเอกชนยุโรปหลายเวทีเลยคุณผู้ฟังนะครับพอทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการพูดคุยแล้วก็เสนอศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ความยั่งยืนซึ่งเป็นธีมหลักของอุตสาหกรรมโลกนักลงทุนครับไม่ได้มองเพียงแค่ต้นทุนการผลิตแต่ให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนระบบโครงสร้างพื้นฐานเรื่องมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความพร้อมของประเทศปลายทางในการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ด้วยในการพบกับนักลงทุนครั้งนี้ครับต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำเลยว่าไทยพร้อมเรื่องอะไรบ้างไทยพร้อมเรื่องของการเป็นฐานการลงทุนในภูมิภาคด้านพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเรื่องของดิจิทัลเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรมขั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC อันนี้ก็สำคัญนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่แล้วก็มีเรื่องของระบบโลจิสติกมีห่วงโซ่อุปทานแล้วก็แรงงานรองรับการลงทุนด้วยนะครับไทยพร้อมครับเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็การส่งเสริมนักลงทุนให้เข้าถึงพลังงานหมุนเวียนได้ง่ายขึ้นและก็ยังมีเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการต้องการพลังงานสะอาดเพื่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าของประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเอามาในช่วงท้ายๆแบบนี้หลายคนที่ติดตามการวันนี้น่าจะหนีไม่พ้นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคงต้องย้ำกันส่งท้ายกันสักนิดนึงนะครับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าถือว่าหลายคนที่ติดตามฟังกันอยู่ครับล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มรายใหม่นะครับคือกลุ่มตกหล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ารอการประกาศนะครับรายชื่อผู้ผ่านเข้าเกณฑ์ก่อนถึงค่อยเริ่มลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับมาฟังรายละเอียดกันสักนิดนึงใครที่ติดตามกันอยู่กระบวนการนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากนี้ครับผู้ถือบัตรเดิมเนี่ยจำนวน 13.18 ล้านคนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนนะครับตั้งแต่วันที่4นะครับวันที่4มิถุนายนจนถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางนะครับอย่างที่บอกกันก็คือยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับวันที่4นะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเว็บไซต์โครงการนะครับมีตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็สาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังครับคาดว่าจะประกาศผลผ่านการคัดกรองผู้ที่ผ่านการคัดกรองนะครับวันที่17กรกฎาคมนี้นี่นะฮะผู้ที่ไม่ผ่านล่ะคุณบอลทำยังไงไม่ต้องกังวลนะครับผู้ที่ไม่ผ่านก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมมีเวลาครับมีเวลานะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดแล้วก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง16สิงหาคมอุ้ยมีเวลายาวเลยนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยแล้วเสร็จสิ้นนะครับกันยายน2569ในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ขั้นตอนนี้ครับไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองนะครับเพื่อป้องกันความสับสนรัฐบาลครับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักมหาดไทยเนี่ยจะลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับไปสำรวจเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.จากนั้นครับเมื่อกระทรวงการคลังนำรายชื่อกลุ่มที่เก็บตกดังกล่าวเนี่ยมาคัดกรองแล้วทั้ง7ข้อครบถ้วนปุ๊บเสร็จแล้วก็จะประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์จึงค่อยเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตนอีกครั้งนึงนะครับกระทรวงการคลังก็จะแจ้งรายละเอียดต่อไปในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นโปรเซสคร่าวๆขั้นตอนคร่าวๆกระบวนการคร่าวๆนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็ย้ำกันว่านี่คือเรื่องราวที่เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเป็นข่าวดีและข่าวดีที่นำมาฝากกันนะครับก็เคาะวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ4มิถุนายนจนถึง21มิถุนายนครับคุณผู้ฟังติดตามไว้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งไทยช่วยไทยพลัสนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับการใช้การจ่ายต่างๆติดตามที่นี่ทุกวันเวลาเดียวกันนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวกันในช่วง1ทุ่มนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับขอบพระคุณทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
9: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิบดลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569 จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
2: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็การกระทรวงการคลังท่านรองอยู่ในดีก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า 789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาล

0: นี้
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นยำมากขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc และผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี
2: ้16กรกฎาคม17กรกฎาคมประกาศผลไม่เห็นด้วยเข้าไปอุทธรณ์ยืนยันก่อนการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สเต็ปแรกแต่มันไม่ใช่บอกว่าผมอุทธรณ์อย่างเดียวไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้จะให้เวลาถึงวันที่16สิงหาอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติได้ดูอีกทีจำนวนการไม่เห็นด้วยในเรื่องคัดกรองศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งหมดก็อย่างที่ยืนยันครับว่าอยากให้คนถือบัตรเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้จริงๆนะครับแล้วก็ลบคำครหาเลยแหละว่าไม่จนทำไมได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ที่ในขั้นตอนแรกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนปฏิพลสารพรหมารายงาน
0: ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทางนี้ต้องรอให้กระทรวงการคลังจัดส่งแบบฟอร์มคุณสมบัติให้กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทางพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองแต่จะต้องนำเช็คแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้งกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมและกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าระบบซึ่งในทางปฏิบัติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้วส่วนประเด็นความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหารือเพื่อศึกษารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
3: เราทั้งสองทางเลยครับทั้งอยู่และไม่อยู่ผมคิดว่าประชาชนรู้เองว่าควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำหรับคนที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และน่าจะได้รับสิทธิ์ก็มารีเช็คกับเราตอนนี้รอให้กระทรวงการคลังไฟนอลไลซ์ให้เสร็จก่อนคือเบื้องต้นเห็นท่านรองเอกท่านก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็พยายามจะหาเวย์ให้อยู่แล้วก็อาจจะกรุงไทยก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าวิธีถ้าเกิดลงทะเบียนโดยยืมมือถือคนอื่นได้แต่ว่าเวลาไปใช้มันต้องของใครของมัน
0: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกมียอดรวมกว่า 2,039 ล้านบาทนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวม

0: การใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ระหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาพบว่ามียอดใช้จ่ายรวมกว่า 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย855ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการแล้วกว่า 8,720,000 รายครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 660,000 แห่งขณะที่ข้อมูลล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 15 นาฬิกาที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 2,870 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์กับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมูลค่าจริงเท่านั้นห้ามมีการแลกเป็นเงินสดหรือถอนเงินโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะถูกระงับสิทธิ์และเรียกคืนเงินที่รัฐร่วมจ่ายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโครงการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ย้ำหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
1: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสจะขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้ว 1-2 กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จครับแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อนะครับแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ลงไปติดตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนร้านค้าเขาก็บอกว่าความต้องการของเพิ่มมากขึ้นแต่ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนก็มีเข้ามา1-2 รายเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามีการฉวยโอกาสและความผิดเกิดจากความตั้งใจโทษสูงสุดปรับ140,000 บาทหรือว่าจำคุกถึง7 ปี
1: นายวิทยากรยังกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังเริ่มโครงการหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตสุภาภาครายงาน
0: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการพรก.กู้เงินช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยโตที่ร้อยละ 2.0
3: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2569ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลผ่านพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองและดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตได้สูงถึงร้อยละ2คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ2โดยมีการบริโภคเป็นฟันเฟืองหลักซึ่งคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.6 และคิดเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน GDP ถึงร้อยละ 1.5 จากทั้งหมดร้อยละ2ซึ่งจะเห็นจากช่วงไตรมาส 3เศรษฐกิจฟื้นตัวเด่นชัดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส ึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่อง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ไตรมาสที่3เติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่คาดการไว้เพียงร้อยละ 1.9
4: ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประคองเศรษฐกิจรายไตรมาสได้ดีมากโดยเฉพาะยิ่งไตรมาส3ไทยช่วยไทยพลัส2เดือน6เดือนมิถุนายนก็มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนก็หลักๆใน3เดือนของไตรมาส3ไปทั้ง3เดือนนี้นะครับก็จะทำให้ GDP ของไตรมาส3เนี่ยที่คิดว่าจะอยู่แค่ 1.9% ก็เติบโตขึ้นมาถึง 3.2% อันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าการกระตุ้นรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาผ่านด้านการบริโภค
3: อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนมีพรก.ที่คาดไว้ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่เคยติดลบร้อยละ 0.5 จากประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชื่อว่าธนาคารกลางของหลายประเทศรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นนี้เนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวจึงคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็พร้อมที่จะปรับนโยบายให้สอดคล้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ
5: นางสาวปิยรัตติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในตลาดโลกที่ผันผวนว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ยเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการธาตุอาหารที่แท้จริงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์เมอร์อีกด้วย
6: ก็เราร่วมมือกับพอดอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคามีราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นๆของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาดอะไรเงี้ย
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อได้ว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ พื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว
7: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ยืนยันว่ากองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าของประเทศแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซียเตือนว่าจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตร และเวลา16นาฬิกาต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา26นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา49นาที
11: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่อมและบุญมาสีมาศOn.

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายจะอธิษฐานอุโบสถศีลตลอดคืนจนรุ่งสางพอตะวันขึ้นให้ผลัดเปลี่ยนกันครั้งละ10นางนำของหอมและดอกไม้ไปบูชาและบรรเลงดนตรีตรงแม่น้ำยมุนาจากนั้นค่อยกลับมายังหน้าพิภพพร้อมกันพระโพธิสัตว์ออกจากหน้าพิภพไปขดขนดบนจอมปลวกอธิษฐานอุโบสถกรรม4ประการว่าใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดครั้นแล้วได้เนรมิตร่างประมาณเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นจนกว่าอรุณจะขึ้นวันใหม่เท่านั้นนางนาคมานวิกาผู้เป็นภรรยาจึงจะมาปรนิบัติตามที่พระโพธิสัตว์สั่งไว้บูชาด้วยของหอมและดอกไม้บรรเลงดนตรีแล้วนำพระองค์กลับมาหน้าพิภพตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้รักษาอุโบสถศีลโดยทำนองนี้วันเวลาได้ผ่านไปยาวนานจอมพรานในการนั้นยังมีพราหมณ์คนหนึ่งยึดอาชีพเป็นพรานป่าล่าเนื้ออาศัยอยู่ใกล้ประตูกรุงพาราณสีผู้คนจึงเรียกชื่อเขาว่าพรานเนสาทัตพรานนั้นออกป่าล่าสัตว์กับลูกชายชื่อโสมทัตใช้เหลายนและบ่วงแล้วดักกวางได้ก็ฆ่าแล้วแล่เนื้อหาบมาขายเลี้ยงชีพอยู่ต่อมาวันหนึ่งเป็นวันพระอุโบสถนายพรานเนสาทัตกับลูกชายออกป่าล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าก็ยังดักสัตว์ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแม้กระทั่งเหี้ยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้จึงบอกลูกว่าสมทัตลูกพ่อถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าแม่ของลูกต้องเล่นงานเราทั้งสองเป็นแน่ถึงอย่างไรเราต้องได้สัตว์สักตัวหนึ่งกลับบ้านจึงบ่ายหน้าเดินดุ่มตรงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์ขดขนดรักษาศีลอยู่เห็นรอยกวางมากมายลงไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาจึงบอกลูกให้ถอยออกไปนายพรานหยิบธนูออกมายืนแอบอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคอยดักยิงกวางที่จะลงกินน้ำครั้นเวลาเย็นกวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางตัวนั้นแต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญกวางถูกลูกศรบาดเจ็บเลือดไหลวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัวพรานสองพ่อลูกพากันวิ่งตามไปจนถึงที่มันขาดใจตายจึงนำกวางออกจากป่ามาจนถึงจอมปลวกบริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วพื้นป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวพื้นป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาลิกาเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านไทรมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรนายพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนใกล้บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นได้อรุณแล้วพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่วเหล่านางนาคมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ออกจากการรักษาอุโบสถศีลพระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูแล้วเนรมิตร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาคมานวิกาก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยธูปเทียนและดอกไม้แล้วบรรเลงทิพยดนตรีฟ้อนรำขับร้องบูชาอยู่จอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมาบรรเลงดนตรีอยู่กลางป่าดงพงไพรเช่นนี้จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไปแต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันจึงไม่ตื่น จอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไม้เดินตามเสียงนั้นเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเหล่านางนาคมานวิกาเห็นพรานปรากฏตัวขึ้นจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับไปนาคพิภพมีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ามีท่าทางผึ่งผายรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยดอกไม้สตรี10คนที่หนีไปนั้นเป็นใครแต่งตัวงดงามเครื่องประดับสร้อยสังวาลล้วนทำจากทองยืนเคารพท่านอยู่ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีเดชานุภาพมากพระโพธิสัตว์นึกในใจว่าถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะเทวราชผู้มีฤทธิ์มากพรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ควรจะพูดความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงบอกตามความจริงว่าพรามเราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุทธชาบิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายคนโตเราชื่อสุทัศนะพวกญาติเรียกเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างนายพรานก็ทราบว่าเป็นคนดุร้ายหยาบคายมีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายต่อการรักษาอุโบสถศีลของตนจึงคิดจะนำนายพรานไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจจะได้ไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถศีลต่อไปได้อย่างยาวนานจึงกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิดนายพรานกล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกไปด้วยข้าพเจ้าก็จะไปพระภูริทัตจึงบอกให้พรานไปตามลูกชายมาแล้วบอกให้รู้ว่าตรงวังน้ำวนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์พระภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาตรงบริเวณวังน้ำวนมีน้ำสีเขียวไหลมาจากกลางป่าลึกกึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนพระภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกล่าวว่าเมื่อท่านพร้อมด้วยบุตรไปถึงนาคพิภพแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วพระโพธิสัตว์ก็นำพรานสองพ่อลูกไปยังนาคพิภพเมื่อจอมพรานสองพ่อลูกไปถึงนาคพิภพร่างก็กลายเป็นร่างทิพย์พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมายและได้ให้นางนาคสาวคนละ400นางคอยปรนิบัติพรานสองพ่อลูกก็เสวยทิพยสุขอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์แม้รักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้ละเลยหน้าที่ของตนได้ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกกึ่งเดือนแสดงธรรมกถาถวายจากนั้นก็ไปพบพรานถามความเป็นอยู่ว่าถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจอย่าเบื่อหน่ายขอให้อยู่อย่างสบายใจจากนั้นก็ไปทักทายโสมทัตลูกชายพรานแล้วจึงไปยังนิเวศของพระองค์พรานอยู่หน้าพิภพได้หนึ่งปีก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยเห็นนาคพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับงดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเป็นเหมือนนางยักษ์นายพรานจึงไปหาลูกชายถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่สมทัตบอกว่ายังไม่เบื่อนายพรานบอกลูกว่าพ่อเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของลูกมานานมากแล้วพ่อคิดถึงแม่และพี่น้องของลูกเราจะกลับบ้านโสมทัตอิดเอื้อมยังไม่อยากกลับแต่เมื่อพ่อรบเร้ามากเข้าจึงตบปากรับคำนายพรานคิดว่าถ้าบอกให้ภูริทัตรู้ว่าตนเบื่อหน่ายอยากกลับบ้านก็จะให้สมบัติเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกลับไม่ได้เราจะหาอุบายยกย่องสมบัติของภูริทัตจะถามถึงสาเหตุที่ยอมละทิ้งสมบัติไปรักษาอุโบสถศีลในโลกมนุษย์ถ้าภูริทัตตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์จึงไปรักษาอุโบสถศีลเราก็จะบอกให้ทราบว่าภูริทัตมีสมบัติมากมายถึงอย่างนี้ยังทิ้งไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อต้องการไปสวรรค์แล้วเหตุใดเราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่นเราจะกลับไปโลกมนุษย์เยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไปต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมถามข่าวว่าเบื่อหรือยังนายพรานจึงทำเป็นเลี่ยงไปตอบว่าตนจะเบื่อได้อย่างไร ในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับไม่ได้บกพร่องเลยนายพรานยังไม่บอกถึงเรื่องที่ตนอยากจะกลับแต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าแผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมายส่งกลิ่นหอมปุ้งดารดาษได้หมู่แมลงค่อมทองมีหญ้าเขียวชอุ่มเย็นใจทั้งหมู่ไม้ก็ร่มรื่นมีสระโบกขรณีสวยงามระงมด้วยเสียงหงส์มีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่น่ารื่นรมย์เช่นนี้จะหาความสุขใดมาเปรียบได้พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของท้าวสักกะเทวราชพระวิมานอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์ก็เหมือนวิมานท้าวสักกะเทวราชอยู่แล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์เห็นจะปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านี้จึงรักษาอุโบสถศีลพระภูริทัตได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่ารามอย่าพูดอย่างนั้นเลยยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับท้าวสักกะเทวราชแล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุยศศักดิ์ของพวกเราเทียบกับคนใช้ของพระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันตมหาปราสาทปรารถนาวิมานของหมู่เทพทั้งหลายต้องการจะได้ความสุขนั้นจึงรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกนายพรานได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าได้โอกาสแล้วจึงกล่าวลาว่าข้าพระองค์กับลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์มานานวันพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับโลกมนุษย์ไปเยี่ยมญาติพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบายคงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้ว่าเรารักษาศีลอยู่ที่ไหนเราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่างแก่พรานนี้จึงกล่าวว่าพรานท่านจงรับแก้วมณีทิพย์นี้ไปเมื่อท่านมีแก้วมณีทิพย์อยู่กับตัวปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวงพรานกล่าวว่าพระองค์ตรัสเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้างพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพรามการรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนักวันใดที่ท่านไม่ยินดีในการรักษาพรหมจรรย์แล้วให้มาหาเราเราจะให้ทรัพย์สมบัติท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพพรานกล่าวว่าถ้าต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์อีกครั้งพระโพธิสัตว์รู้ว่านายพรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไปจึงเรียกนาคมานพมานำกลับไปส่งในโลกมนุษย์ครั้นขึ้นจากแม่น้ำยมุนาแล้วได้นำไปส่งจนถึงเขตแดนกรุงพาราณสีขณะนั้นนายพรานบอกลูกว่าสมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านจึงเดินล่าสัตว์ไปเห็นสัตว์น้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบพรานสองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกห่อวางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบน้ำพรานนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมผ้านุ่งห่มผืนเก่ากลับมาสวมใส่ในร่างของพรานสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูศรและหอกก็ได้ปรากฏตามเดิมสมทัตร้องโวยวายตำหนิพ่อด้วยความเสียดายนายพรานปลอบลูกชายว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแล้วเดินทางกลับบ้านพรามณีแม่ของโสมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินนายพรานกินอาหารอิ่มแล้วเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงหลับไปส่วนแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนกันมานานจนถึงป่านนี้โสมทัตตอบว่าแม่พระภูริทัตนาคราชพาลูกกับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมานางพรามณีผู้เป็นมารดาถามลูกชายว่าไม่ได้แก้แหวนอะไรๆจากพญานาคมาบ้างเลยหรือสมทัตตอบว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้างสมทัตตอบว่าพระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแต่พ่อไม่รับนางถามว่าทำไมพ่อของลูกจึงไม่รับสมทัตตอบว่าพ่อบอกว่าจะกลับมาบวชนางพรามณีได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดโวยวายลั่นบ้านว่าพ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพังไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวชหรือว่าแล้วจึงเอาพรั่วสาดข้าวตีหลังพรานคู่คำรามว่าไอ้พรามชั่วแกจะบวชหรือไปนอนกับนางนาคสาวๆกลับมาเห็นหน้าแก่ๆของเมียก็นึกจะบวชหรือไง พญานาคภูริทัตให้แก้วแหวนเงินทองก็ไม่ยอมรับมาเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่บวชเสียกลับมาให้เห็นหน้าทำไมจะไปตายที่ไหนก็ไปนายพรานรู้ว่าภรรยาตีโพยตีพายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงปลอบว่าเจ้าอย่าโกรธนักเลยข้าเป็นพรานป่าเมื่อป่ายังมีเนื้อเจ้ายังมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรข้าจะท่องไปทุกป่าล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้าแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิมมหาเวทอาลัมพายครั้งนั้นยังมีครุฑตนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นงิ้วกลางมหาสมุทรใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับหัวนาคราชได้ตัวหนึ่งสมัยนั้นพญาครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคจึงจับหัวบ้างหางบ้างตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับนาคทางหางวันนั้นพญาครุฑตัวนั้นจับนาคได้ทางหัวปล่อยให้นาคห้อยหางลงพาบินไปผ่านป่าหิมวันยังมีพราหมณ์ชาวกาสีคนหนึ่งออกบวชเป็นฤาษีสร้างศาลาอาศัยอยู่ในป่าหิมวันท้ายที่จงกรมของฤาษีมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งฤาษีทำที่พักผ่อนที่โคนต้นไทรใหญ่นั้นครุฑหิ้วนาคบินผ่านมาถึงยอดไทรส่วนนาคก็ห้อยหางอยู่กลางอากาศจึงเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรไว้เพื่อสลัดตนให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็วต้นไทรใหญ่จึงถูกถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนติดหางนาคไปเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกฉีกท้องนาคกินแล้วทิ้งซากลงในมหาสมุทรต้นไทรก็ตกลงตามไปด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครุฑจึงก้มลงเหลียวมองดูตามเสียงนั้นเห็นต้นไทรจึงคิดทบทวนว่าต้นไทรถูกถอนมาจากไหนก็นึกขึ้นได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฤาษีมากตัวเราจะเป็นการทำบาปหรือไม่เราตามฤาษีดูก็จะรู้ได้จึงแปลงกายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับสถานที่ที่ต้นไทรถูกถอนไปให้พื้นเสมอกันพญาครุฑในร่างมานพน้อยไหว้ฤาษีแล้วนั่งลงทำทีเป็นเหมือนไม่รู้อะไรแกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่าอุบาสกครุฑตนหนึ่งโฉบนาคมากินนาคเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากบินไปเร็วเพราะตนมีกำลังมากต้นไทรจึงถูกถอนขึ้นทันทีตรงนี้เป็นที่ที่ต้นไทรถูกถอนขึ้นอาตมาจึงต้องปรับที่ให้เรียบครุฑถามว่าพระคุณเจ้าครุฑจะมีบาปติดตัวหรือไม่ฤาษีตอบว่าถ้าครุฑนั้นไม่รู้ก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาครุฑถามต่อไปว่าแล้วนาคจะมีบาปหรือไม่ฤาษีตอบว่าแม้นาคก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหายแต่เหนี่ยวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิตนาคก็ไม่มีบาปเช่นกันพญาครุฑได้ฟังฤาษีตอบเช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี้แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าตอบคำถามได้แจ่มแจ้งนักข้าพเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่อว่าอาลัมพายศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้าเพื่อบูชาอาจารย์ฤาษีกล่าวว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการมนต์ท่านกลับไปเถิดครุฑจึงวิงวอนจนฤาษีใจอ่อนรับมนต์บทนั้นไว้เพื่อตัดความรำคาญครุฑถวายมนต์และบอกยาแก้พิษนาคแล้วจากไปในกรุงพาราณสีนั้นยังมีพรานคนหนึ่งสร้างหนี้สินไว้มากจนหนี้ท่วมหัวไม่สามารถใช้หนี้ได้กลายเป็นคนล้มละลายถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่าเดินทางมาจนถึงอาสมฤาษีอยู่ปฏิบัติจนฤาษีเกิดความเมตตาฤาษีคิดว่าพราหมณ์นี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนต์ทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พราหมณ์เรียนมหาเวทชื่อว่าอาลัมพายพร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพราหมณ์นั้นคิดว่าเราได้วิธีเลี้ยงชีพแล้วอยู่ปฏิบัติฤาษีต่อไปอีก 2-3 วันจึงอ้างเหตุว่าเกิดโรคลมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้จึงกราบลาฤาษีออกจากป่าเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางใหญ่จนมาถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาในขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภริยาพระภูริทัตต่างก็ถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แสงแก้วมณีนั้นส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้า จึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างนั่งล้อมแก้วมณีให้สิริเข้าสู่กายฝ่ายพราหมณ์เดินสาธยายมหาเวทอาลัมพายมาถึงที่นั้นเหล่านางนาคมานวิกาได้ยินเสียงสาธยายมนต์อาลัมพายเข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัวไม่ทันหยิบแก้วมณีพากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนต์ของตนศักดิ์สิทธิ์จึงหยิบเอาแก้วมณีนั้นไปขณะนั้นจอมพรานเนสาทะพร้อมโสมทัตผู้เป็นลูกชายท่องป่าล่าสัตว์มาเห็นพราหมณ์อาลัมพายถือแก้วมณีอยู่ในมือจึงเปรยกับบุตรว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีนี้แก่เราใช่ไหมโสมทัตตอบว่าใช่แล้วพ่อนายพรานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะหลอกพราหมณ์ว่าแก้วมณีนั้นเป็นอัปมงคลแล้วจึงเอามาเป็นของเราโสมทัตกล่าวว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีมาแล้วตอนนั้นทำไมพ่อไม่รับแต่บัดนี้กลับจะไปหลอกเอาจากพราหมณ์อย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อนายพรานเนสาทะกล่าวว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บลูกอยู่เฉยๆคอยดูพ่อหลอกตาพราหมณ์นั่นว่าแล้วจึงถามพราหมณ์อาลัมพายว่าได้แก้วมณีนี้มาจากไหนพราหมณ์อาลัมพายอวดว่าวันนี้ตนเดินมาตามทางตั้งแต่เช้าตรู่ได้เห็นนางนาคมานวิกาผู้มีตาแดงจำนวนมากห้อมล้อมแก้วมณีนี้อยู่พอเห็นตนเข้าเท่านั้นก็ตกใจกลัวพากันทิ้งแก้วมณีหนีไปจอมพรานเนสาทะคิดจะหลอกพราหมณ์อาลัมพายเอาแก้วมณีจึงบอกความเป็นอัปมงคลของแก้วมณีว่าหากใครนำแก้วมณีนี้ไปประดับจะต้องเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความพินาศล่มจมอย่างใหญ่หลวงนักคนไม่มีบุญไม่ควรประดับเราจะให้ทองคำร้อยแท่งเพื่อแลกกับแก้วมณีนี้พราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าเราจะไม่ขายแก้วมณีแต่ถ้าใครสามารถบอกได้ว่ามีนาคใหญ่ผู้มีเดชมากยากที่ใครๆจะล่วงเกินได้อยู่ที่ใดเราจึงจะให้จอมพรานเนสาทากล่าวว่าท่านเป็นครุฑแปลงกายเป็นพราหมณ์มาเที่ยวจับนาคไปเป็นอาหารหรืออย่างไรจึงต้องการรู้ที่อยู่ของนาคพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่านายพรานเราไม่ได้เป็นครุฑแม้แต่ครุฑเราก็ยังไม่เคยเห็นแต่เรามีความชำนาญเกี่ยวกับงูพิษคนทั่วไปเรียกเราว่าหมองูจอมพรานเนสาทะถามว่าท่านมีกำลังอะไรมีศิลปะอะไรและอำนาจวิทยาคมของท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจึงไม่เกรงกลัวนาคราชพรานอาลัมพายคุยอวดพรานเนสาทะว่ามีครุฑตนหนึ่งมาบอกวิชาหมองูอย่างสูงให้ฤาษีโกสียโคตผู้อยู่ป่าประพฤติตบะมานานส่วนเราเป็นลูกศิษย์ผู้อุปถัมภ์ท่านฤาษีจึงสอนมหาเวทให้เราด้วยความเมตตาเราจำมหาเวทที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจนขึ้นใจจึงไม่กลัวพญานาคเราเป็นอาจารย์ของเหล่าหมองูทั้งหลายชนโดยทั่วไปจึงเรียกเราว่าอาลัมพายพรานเนสาทะคิดว่าถ้าบอกที่อยู่ภูริทัตนาคราชแล้วก็จะได้แก้วมณีจึงปรึกษาลูกชายว่าควรบอกที่อยู่ภูริทัตแก่พราหมณ์อาลัมพายจึงจะได้แก้วมณีไม่ควรจะทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปโสมทัตผู้เป็นบุตรกล่าวว่าพ่อพระภูริทัตมีบุญคุณกับเรามากทำไมพ่อจะทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณกับพ่อถ้าพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ทรัพย์เป็นจำนวนมากพ่อไปขอท่านสิพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าโสมทัตของที่อยู่ต่อหน้าก็เอาไว้ก่อนจะไปหวังน้ำบ่อหน้าทำไมโสมทัตผู้เป็นบุตรเตือนสติพ่อว่าคนทำร้ายมิตรไร้น้ำใจจะต้องตกนรกหมกไหม้แผ่นดินจะสูบหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประสบแต่ความหายนะพ่ออย่าทำเลยถ้าพ่อทำอย่างนั้นกรรมจะตามสนองพ่อในไม่ช้าพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าลูกอายุยังน้อยยังเป็นเด็กจึงไม่รู้อะไรพวกพรานครั้นทำบาปแล้วบูชามหายันก็บริสุทธิ์ได้พ่อเป็นพราหมณ์บูชามหายันล้างบาปได้ลูกจะกลัวอะไรโสมทัตผู้เป็นลูกชายกล่าวว่าพ่อทำไปคนเดียวเถิดลูกจะไม่อยู่ร่วมทำกรรมหยาบช้ากับพ่อแล้วจึงเดินหนีจากพ่อไปโสมทัตนั้นเป็นบัณฑิตแม้พยายามเตือนบิดาไม่ให้กระทำกรรมด้วยการทรยศมิตรแต่บิดาก็ไม่ยอมรับฟังจึงเป่าประกาศให้เทวดาเป็นพยานกึกก้องกลางราวป่าว่าจะไม่ขอร่วมทำบาปเช่นนี้ จึงเดินหนีบิดาไปต่อหน้าต่อตาเข้าป่าหิมวันบวชเป็นฤาษีจะได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติรักษาฌานไว้ไม่ให้เสื่อมตลอดชีวิตหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกส่วนพรานเนสาทะผู้เป็นบิดาคิดว่าโสมทัตคงไม่หนีไปไหนได้นอกจากจะกลับเรียนเท่านั้นครั้นเห็นพราหมณ์อาลัมพายแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจจึงบอกว่าท่านอาลัมพายอย่าวิตกไปเลยเราจะบอกที่อยู่พญานาคภูริทัตให้แล้วจึงพาพราหมณ์อาลัมพายไปยังที่พญานาคภูริทัตรักษาอุโบสถศีลเห็นพญานาคตัวใหญ่คู่ขนดอยู่ที่จอมปลวกจึงยืนชี้มือไปทางจอมปลวกอยู่ห่างๆพรานกระซิบบอกพราหมณ์อาลัมพายว่าท่านเห็นรัศมีสีแมลงค่อมทองศีรษะแดงตัวขาวโพลนเหมือนกองปุยนุ่นนอนอยู่บนจอมปลวกนั่นไหมนั่นแหละพญานาคราชไปจับเอาเถิดพระโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นเหลือบมองมาเห็นพรานเนสาทะคิดในใจว่าเราคิดเอาไว้ไม่ผิดว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนทรยศมิตรจะทำลายอุโบสถของเราจึงอุตส่าห์นำไปนาคพิภพมอบสมบัติให้มากมายหวังจะให้เพียงพอไม่ยอมรับแก้วมณีที่เราให้แต่กลับไปเอาหมองูมาจับเราพระโพธิสัตว์สอนตนเองว่าภูริทัตถ้าเจ้าโกรธผู้ที่ทำร้ายเจ้าศีลก็จะขาดเจ้าได้อธิษฐานอุโบสถศีลแล้วเจ้าต้องรักษาไว้ไม่ให้ขาดอาลัมพายจะตัดจะเผาจะฆ่าจะแทงด้วยเหลาก็ตามเถิดเจ้าจะต้องไม่โกรธเขาถ้าเจ้าโกรธมองดูเขาจะแหลกเป็นผุยผงไปทันทีให้เขาทุบตีเจ้าเถิดถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องไม่โกรธต้องไม่แลดูครั้นพระโพธิสัตว์ให้โอวาทตนดังนี้แล้วก็หลับตาลงทรงอธิษฐานบำเพ็ญศีล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงศ์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวัน

0: ในวันเดียวกันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรณวัดนามตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่พวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: โอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานในนามรัฐบาลว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
3: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ารวมถึงเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความรักและสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
1: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2
4: วันที่2ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณวัดราชาธิวาสวรวิหารมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์

0: ุขในภูมิภาคต่างๆขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทยเริ่มพัสพลมโนราโดยคณะหุ่นสมัครเล่นบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงรวมถึงเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจำนวนมากกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 นและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงเวลา 20:30 นมาริชโยรายงาน
1: มหาเถรสมาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้คณะสงฆ์หนต่างๆจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมสวดบทสุทิตาปรมาราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทสวดที่มหาเถรสมาคมประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์พิเศษดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทัพบกกองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ณกองบัญชาการกองทัพบกประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณหอประชุมกองทัพเรือโดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเจ้าพระยารวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องอรุณอมรินทร์โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส ำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนทางเว็บไซต์ www.royaloffice.th ดลภาสุภารสมบัติรายงาน
1: จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
3: วันนี้จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีณวัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครพนมพิธีจัดขึ้นโดยมีพระครูกิตติสุตานุยุตรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินีคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุทธิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วงใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จะบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: 20:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ฝรั่งเศสควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันทาโกของรัสเซียเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการควบคุมเรือทาโกและดำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อปกป้องลูกเรือที่เป็นพลเมืองรัสเซียทั้งนี้กองทัพเรือฝรั่งเศสร่วมมือกับอังกฤษเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและตรวจค้นเรือบรรทุกน้ำมันทาโกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกในขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศละเมิดกฎหมายทางทะเลและนำรายได้ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่ระบุว่าเครื่องบินฝึกหัดทางทหารรุ่นT-34 ของกองทัพอากาศไต้หวันประสบเหตุตกที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันระหว่างการฝึกจำลองสถานการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อเวลา 8:08 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีนักบินเสียชีวิต2นายขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่ากองทัพอากาศไต้หวันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วทางด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนักบินทั้งสองนายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกล่าวยกย่องนายทหารเหล่านี้ว่าเป็นวีรบุรุษที่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อไต้หวันประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมูอิซูแห่งมาลดีฟได้ประกาศว่ารัฐบาลมาลดีฟจะดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางประเภทเพื่อปกป้องเด็กๆจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์การล่อลวงทางออนไลน์และภัยคุกคามทางดิจิทัลอื่นๆโดยมาตรการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสำหรับเด็กโดยรัฐบาลจะปรึกษาและทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงบริการแพลตฟอร์มโซเชียลให้สอดคล้องกับกฎหมายของมาลดีฟทั้งนี้มาลดีฟเป็นประเทศล่าสุดที่มีแนวคิดห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลังออสเตรเลียบราซิลอินโดนีเซียและมาเลเซียบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุสำหรับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะที่ประธานาธิบดีมูอิซูได้ยืนยันว่าข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการศึกษาหรือการเรียนรู้ทางออนไลน์ของเด็กในมาลดีฟต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันแบดมินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซูเปอร์1000ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสด มืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้หมิวพรปวีผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างลิโกะกุนจิมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นหรือคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับปุสลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุธนาภักอูกทองกับเจมเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ14ของโลกพ่ายให้กับปังชุนมานกับซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกง1-2เกม21-18 20-22 และ12-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบที่2ประเภทหญิงเดี่ยวกฤษณารอดประเสริฐเอาชนะนิชาภาวงวานิคจรไป2เซตรวด6-4และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับธัญธรศรีอรุณนิรันดร์ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ2ทีสอนประสิทธิ์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเฉือนชนะชินชวกรหงเฮรันเรือง2-1เซต6-4 2-6และ7-5เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พาราศึกษาเกมขณะที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมติดตามได้จากรายงาน
10: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณัฐพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระศึกษาเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-10กันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดชิงชัยทั้งหมด47ชนิดกีฬาและ5กีฬาสาธิตภายใต้แนวคิดรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยขณะที่การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมแข่งขันระหว่างวันที่15-24กรกฎาคมที่จังหวัดนครสวรรค์ชิงชัยทั้งหมด19ชนิดกีฬาภายใต้แนวคิดรวมพลังแห่งมิตรภาพสร้างศักยภาพสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกล่าวว่าการแข่งขันทั้ง2รายการเชื่อมั่นว่าทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองกีฬาที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่แน่นอน
11: เรื่องความพร้อมนะครับผมมั่นใจอย่างยิ่งเพราะว่าทั้ง2จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดแห่งสปอร์ตซิตี้เรามีสนามกีฬาที่มาตรฐานเราใช้มหาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่ละวิทยาเขตนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเทคนิคกีฬาในแต่ละรายการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้เป็นการยกระดับสู่นักกีฬาทีมชาติแล้วก็การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็เป็นความมาตรฐานครับ
10: สำหรับการแข่งขันทั้ง2รายการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตทั่วประเทศและนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาพัฒนาตัวเองทั้งในระดับทีมชาติไทยและการแข่งขันรายการระดับชาติต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
9: ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนโดยทีมชาติไทยจะเตะนัดอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับคีร์กีสถานในวันที่3มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาตามด้วยแมตช์พบเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก่อนจะปิดท้ายด้วยแมตช์พบกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนเวลา17นาฬิกาโดยเป็นนัดอุ่นเครื่องแบบปิดผ่านิตคาดนาครายงาน
12: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันอังคารนี้พบกันเช่นเคยช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะทำหน้าที่นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะเป็นการประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นผ่านการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมและบทกวีทางการเมืองค่ะก็เป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมทั้งสนับสนุนให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยนั่นเองค่ะชื่อของรางวัลพานแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากพาน2ใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่สำคัญในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาต่อกันในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณเป็นผลงานประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะซึ่งจะมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

30เมตรแรกจากการหมุนกงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ทั้งราบและก็เรียบไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกลังเป็นถนนลาดยางมาต่อยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับให้กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว

ข้างหน้าเป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับมามองบ้านแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรให้ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบริมถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกงล้อวีลแชร์หมุนไปอย่างต่อเนื่องจุดหมายปลายทางหดสั้นลงทุกขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบกึ่งกลางซอยวัชพืชท่วมสูงจนน่ากลัวสัตว์มีพิษอาจโผล่มาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังออกแรงหมุนกงล้อไปจอดพักตรงหน้าบ้านหัวหน้าชุมชนซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดมองเห็นถนนใหญ่หน้าปากซอยอยู่ไม่ไกลแล้วบ้านผู้นำชุมชนปิดเงียบคนในครอบครัวคงได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมจอดวีลแชร์ล็อกล้อสายลมโชยพาดพอให้ชื่นใจผมนั่งพักเรียกกำลังเพื่อที่จะออกเดินทางต่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุปสรรคคำนวณจากสายตาน่าจะเหลือระยะทางประมาณ150ถึง200เมตรกว่าจะถึงถนนใหญ่อาการล้าต้นแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์เดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถชิดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าๆคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไทยว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุคือลุงสามีของคุณป้าจะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลองนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกคิ้วพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้าๆรถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังภัยอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิด

เหลือระยะทางอีกไม่เกิน30เมตรจะถึงถนนใหญ่สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดที่นอนเรียงรายอยู่บนพื้นผิวถนนไม่เคยมีฝูงสุนัขมากมายขนาดนี้ในแผนการเดินทางผมตัดสินใจหมุนกงล้อเคลื่อนวีลแชร์ไปช้าๆด้วยความระมัดระวังผ่านสุนัขจรจัดตัวแรกไปอย่างง่ายดายแต่ว่าความกังวลยังไม่คลายไปจากห้วงสำนึกผมจินตนาการเห็นภาพฝูงสุนัขจรจัดรุมทำร้ายหนาวเยือกขนลุกเกลียวขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้สุนัขจรจัดตัวที่สองนอนหมอบชำเลืองมองเงียบๆขณะที่วีลแชร์เคลื่อนผ่านผมสลัดศีรษะขับไล่ภาพในจินตนาการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเงียบเชียบที่สุดคิดเพียงว่าถ้าหากปราศจากเจตนามุ่งร้ายต่อมันเราสามารถเลือกหนทางที่ไม่ต้องปองร้ายกันได้ลำคอของผมแห้งผากผมค่อยๆเคลื่อนผ่านฝูงสุนัขจรจัดมาทีละตัวทีละตัวได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งวีลแชร์ล่วงเข้าสู่ถนนใหญ่ผมถอนหายใจโล่งอกไม่แม้แต่จะเหลียวหลังกลับไปมองอีกเลย

างเท้ายกระดับสูงขึ้นจากผิวถนนราว20เซนติเมตรไม่มีทางลาดให้ไต่ขึ้นไปได้เลี้ยวซ้ายเลาะเลียบชิดขอบถนนเงยหน้าทอดสายตาไกลออกไปยวดยานสัญจรบังตาผมมาถึงเกือบครึ่งทางแล้วสำหรับการเดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองครั้งแรกผมสูดลมหายใจผ่อนคลายแวะจอดวิวแชร์หน้าร้านขายของชำเจ้าประจำประตูหน้าร้านยังคงปิดสนิทผมตัดสินใจนั่งพักเหนื่อยแล้วก็รอจนกว่าร้านจะเปิดบริการเพื่อซื้อน้ำดื่มดับกระหายสักขวดพระอาทิตย์กลมโตทอดแสงอ่อนผมเคลื่อนวิวแชร์ตามพระอาทิตย์ไปอีกไม่ไกลจุดหมายปลายทางก็จะปรากฏต่อหน้าแล้วผมให้กำลังใจตัวเองพร้อมกับสูดลมหายใจสดชื่นปรับเริ่มภาคภูมิใจยังบอกไม่ถูกเสียงประตูร้านขายของชำแง้มเปิดประหลาดใจที่เห็นหลินเป็นคนออกมาเปิดประตูร้านผมตะโกนเรียกหลินจากริมถนนแววตาของหลินแสดงถึงความแปลกประหลาดใจไม่แพ้กันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ลินถามผมผมยิ้มแทนคำตอบเราไม่ได้พบกันมานานแค่ไหนแล้วหลินเป็นเพื่อนตั้งแต่ประถมจนจบมัธยมปลายเราเรียนโรงเรียนเดียวกันมาโดยตลอดหลินสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่นครปฐมเรียนจบรับปริญญาได้งานทำที่กรุงเทพตามความฝันต่างคนต่างใช้ชีวิตและไม่ค่อยได้พบกันลินเดินตรงปลีเข้ามาบีบต้นแขนแล้วก็ถามผมว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้มายังไงพ่อกับแม่ไปไหนคำถามพังพรูด้วยความห่วงใยสายตาจับจ้องอากับกิริยาของหลินผมยิ้มจนตาหยีความคิดถึงที่เคยเลือนรางไปแล้วกลับก่อตัวขึ้นมาใหม่หนาแน่นแล้วก็อาจจะมีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมหลินกลับมากี่วันแล้วตอบคำถามด้วยคำถามเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาเลือกตั้งบ่ายๆก็จะกลับไปทำงานแล้วลินยังคงถามคำถามเดิมผมอธิบายความตั้งใจให้ลินฟังตั้งแต่ต้นจนจบลินรับฟังเงียบๆแล้วก็บอกให้รออยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนขอไปอาบน้ำก่อนจากนั้นเราจะเดินทางไปเลือกตั้งด้วยกันไม่มีข้อแม้ไม่อาจปฏิเสธคำพูดของลินยังคงเป็นประกาศิตลินทำท่าจะหันหลังเดินกลับเข้าร้านผมคว้าข้อมือหลินเอาไว้ด้วยข้อมือที่หย่อนห้อยบอกลินว่าขอน้ำดื่มสักขวดลินเดินไปเปิดตู้แช่พร้อมกับหยิบน้ำดื่มบรรจุขวดออกมาผมใจหายวาบลินไปว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านสีหน้ายุ่งเหยิงจนลินผิดสังเกตถามว่าเป็นอะไรขณะที่ยื่นขวดน้ำดื่มส่งให้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านน่ะผมสารภาพกับลินเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยผูกพันซึมแทรกผ่านห้องหัวใจหลินยิ้มรื่นบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไม่ได้หรอกผมกังวลเรื่องกระเป๋าสตางค์ที่สำคัญก็คือกังวลเรื่องบัตรประชาชนที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ต่างหากคราวนี้เองที่เป็นหลินที่มีสีหน้ายุ่งเหยิงบ่นเหมือนครั้งที่เคยบ่นเมื่อครั้งที่ผมทำตัวเกเรไม่ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วจะให้ทำยังไงให้หลินขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปเอาให้ไหมผมบอกกับหลินว่าจะกลับไปเอาบัตรประชาชนที่ตัวเองหลินรีบกลับเข้าไปอาบน้ำเวลาของเราจะกลับมาบรรจบอีกครั้งเมื่อหลินอาบน้ำเสร็จแล้วจะกลับไปยังไงหลินยังไม่คลายความเป็นห่วงมายังมาได้ผมกั้นหัวเราะหลินจ้องหน้าผมสายตาไม่สนุกด้วยเสียแล้วไม่ได้หรอกลินประกาศหนักแน่นพร้อมกับก้าวลงจากทางเท้าวางขวดน้ำดื่มเย็นเฉียบไว้บนตักผมจากนั้นจึงจับวิวแชร์หมุนหันหลังบ่ายหน้ากลับเข้าซอยถ้าจะไปก็ไปด้วยกันลินไม่รับฟังเหตุผลใดๆอีกแล้ว

สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดไม่กระพริบไม่กล้าเปล่งเสียงขอความช่วยเหลือความมุ่งมั่นถูกแทนที่ด้วยความหวั่นวิตกจะทำยังไงดีเฝ้าถามตัวเองซ้ำๆแต่ก็ไม่สามารถคิดหาทางแก้ไขหลินยืนนิ่งค้างมาเกือบ15นาทีอาจเป็น15นาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของหลินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แว่วผ่านเข้ามาจากถนนหน้าปัดซอยทันใดนั้นเองแววตาของสุนัขจรจัดก็เปลี่ยนจากแข็งกร้าวดุดันกลับดูตื่นเต้นลิงโลดแล้วก็มองเลยผ่านเราสองคนไปยังต้นเสียงหลังจากนั้นแล้วสุนัขฝูงนี้ก็ไม่ได้ความสนใจเราอีกเลยหางของมันกระดิกสายไหวละริกระรี้อยู่ไม่สุขเสียงเห่าแปลเปลี่ยนจากความอาฆาตมาดร้ายกลายเป็นส่งเสียงเห่าดีใจทักทายรถมอเตอร์ไซค์มีพ่วงข้างบรรทุกของเคลื่อนผ่านเราไปฝูงสุนัขจรจัดแห่วิ่งตามรุมล้อมหลินจ้ำเท้าเร่งความเร็วเข็นวีลแชร์มุ่งหน้าพาผมกลับบ้านเมื่อเห็นว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนั้นบรรทุกอาหารก้นบาตรมาเต็มลำรถเสียงเห่าหอนแว่วดังไกลห่างจนเลือนล่ำหายไปตรงท้ายซอยผ่านพ้นทางโค้งบ้านของผมก็กลับคืนสู่สายตาลิ้นยังคงเร่งฝีเท้าเพื่อให้ไปถึงบ้านอย่างเร็วที่สุดกงล้อวิวแชร์หมุนเร็วจีสายลมโบกปะทะใบหน้าก่อนที่จะชะลอความเร็วแล้วก็จอดสนิทในที่สุดเมื่อถึงประตูรั้วหน้าบ้านลิ้นโน้มตัวเท้าฝ่ามือลงบนหัวเข่าทั้งสองข้างหอบหายใจทีผมถามลิ้นว่าพากลับมาที่บ้านทำไมทั้งที่กลับไปที่ร้านน่าจะใกล้กว่าหลินยืดตัวหยิกที่แขนผมว่าทำไมไม่บอกหลินตั้งแต่แรกหลินตกใจจนไม่ทันคิดหลินยิ้มเขินอายผมหัวเราะบอกหลินเพิ่งคิดได้เมื่อตะกี้นี้เหมือนกันหลินหัวเราะเดินไปกดกริ่งหน้าบ้านผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำดื่มยื่นส่งให้หลินเปิดดื่มแก้เหนื่อยแม่เปิดประตูออกมาป้องมือเหนือคิ้วบังแดดจ้องมองเมื่อเห็นเป็นหลินแม่ก็ยิ้มทักทายถามหลินว่ากลับมาตั้งแต่เมื่อไรหลินพนมมือไหว้แม่แล้วก็ตอบแม่ว่าวันนี้ตอนบ่ายก็จะกลับแล้วผมตัดสินใจตัดบทสนทนาบอกให้แม่รีบเข้าไปหยิบกระเป๋าสตางค์จากในห้องนอนก่อนที่แม่จะชวนหลินคุยไปมากกว่านี้เวลาเป็นสิ่งมีค่าและระยะเวลาปลอดภัยจากฝูงสุนัขจรจัดอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดก็ไหนบอกว่าจะเตรียมตัวให้พร้อมไงแม่ผมบ่นกระปอดกระแปดแต่ก็หันหลังกลับเข้าบ้านแล้วก็ออกมาพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ในมือผมกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลินยื่นขวดน้ำดื่มส่งกลับมาให้ผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำเงยหน้ายกขึ้นดื่มดับกระหายระยะทางกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอีกประมาณ1กิโลเมตรหลินถามผมว่าพร้อมไหมผมพยักตอบหลินว่าโอเค let's go

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณค่ะประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์ได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟ้นมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟ้นมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกัน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิตาลีและครบรอบ80ปีการสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลีณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดเผยว่าการเฉลิมฉลองในปีนี้ถือเป็นวาระสำคัญโดยได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิตาลีและไทยซึ่งไทยคือหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดและส่งคุณค่าที่สุดของอิตาลีมิตรภาพของทั้งสองประเทศอย่างรากลึกยาวนานถึง158ปีผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสองชาติมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างสันติให้แก่โลกนอกจากนี้ชาวอิตาลีและชาวไทยยังมีจุดเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันหลายประการทั้งในด้านแนวคิดวิถีชีวิตที่สง่างามรวมถึงความเคารพต่อสถาบันผู้อาวุโสและผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งเป็นรากฐานที่นำไปสู่อนาคตที่จะเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้ร่วมปรับโครงสร้างหนี้กว่า 1,200,000 บัญชี
11: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจว่าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 1,200,277 บัญชีพร้อมคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น 200,000 บัญชีโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพยุงเศรษฐกิจและช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนขณะที่โครงการ SME Credit Boost ล่าสุดมีการอนุมัติสินเชื่อใหม่แล้วกว่า 5,400 ล้านบาทและคาดว่าภายในปี 2569 จะสามารถปล่อยสินเชื่อรวมได้ประมาณ 40,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SME ส่วนกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank ที่อาจส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากวงเงินสินเชื่อของ Virtual Bank มีสัดส่วนเพียงประมาณ 3,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินเชื่อรวมทั้งระบบที่มีมูลค่ากว่า16ล้านล้านบาทอีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสามารถ

0: ีหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทโดยผู้ใช้บริการกว่าครึ่งอยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปีซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานซึ่งมีความเสี่ยงด้านหนี้เสียเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนหนี้เสียสูงถึงร้อยละ27จึงเตรียมใช้กฎหมายภายใต้การกำกับดูแล4ฉบับเพื่อควบคุมการให้บริการ BNPL ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ด้านวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันการก่อหนี้เกินตัวและลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารนี้ต่อจากรายการสาราวรรณกรรมนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเป็นช่วงของฤดูฝนหลายพื้นที่เจอฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักกระทบถึงการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางรวมไปถึงภาคการเกษตรด้วยนะคะช่วงต้นของรายการวันนี้ค่ะก็จะได้นำเรื่องของข้อมูลพยากรณ์อากาศมาฝากกันนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันใครที่กำลังขับรถเดินทางกลับบ้านนะคะในช่วงนี้ขอให้ขับรถโดยปลอดภัยขับรถโดยระมัดระวังนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะยังได้คาดการว่าช่วงวันที่4ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ช่วงสัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงที่ทุกคนค่ะควรติดตามสถานการณ์ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางขอให้รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ถนนร่วมทางกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะช่วงต่อไปของรายการค่ะได้นำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าม
4: าในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ถ้าใครขับรถผ่านตามหมู่บ้านตามโรงงานหรือขับผ่านตามบ้านเรือนนะคะก็คงจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่ตามหลังคากันมากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะได้เห็นภาพแบบนี้เฉพาะในโรงงานใหญ่ๆแต่ปัจจุบันนะคะก็ถือว่าเรื่องของโซลาร์เซลล์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นหลายบ้านเลือกที่จะติดโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟบางบ้านเริ่มจากแผงเล็กๆไว้ใช้กับไฟส่องสว่างแล้วค่อยๆขยับเป็นระบบใหญ่ขึ้นบ้านเราเนี่ยแสงแดดก็เรียกว่าเหลือเฟือจริงๆนะคะหลายคนอาจจะบ่นว่าอากาศร้อนแต่มองในอีกมุมนึงค่ะแดดก็เป็นพลังงานฟรีที่ธรรมชาติมอบให้เหมือนกันในช่วงนี้ค่ะก็ได้เห็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะกำลังออกมาตรฐานเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโซลาร์เซลล์เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นก็เหมือนกับเวลาที่เราไปเลือกซื้อเครื่องไฟฟ้าสักเครื่องสักชิ้นนะคะไม่ว่าจะไปซื้อพัดลมซื้อหม้อหุงข้าวหรือซื้อปลั๊กไฟเราก็จะมองหาสัญลักษณ์มาตรฐานไว้ก่อนเพราะช่วยให้เราอุ่นใจว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วโซลาร์เซลล์ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นระบบที่ต้องอยู่กับบ้านเราไปเป็น10ปีบางบ้านติดไว้บนหลังคาต้องเจอทั้งแดดจัดฝนตกลมแรงยิ่งเป็นเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยแล้วเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยเวลาที่เราจะเลือกใช้ของต่างๆเราก็มักจะดูเรื่องของราคาเพราะทุกคนต่างก็อยากประหยัดค่าใช้จ่ายแต่บางครั้งของที่ถูกที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ของที่คุ้มค่าที่สุดเสมอไปเรื่องของความปลอดภัยค่ะและความสบายใจในระยะยาวก็ดูแล้วน่าจะคุ้มกว่าการที่จะต้องมาซ่อมแซมหรือแก้ปัญหากันภายหลังของบางอย่างเราคงไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันถูกแต่ซื้อเพราะอยากใช้งานได้อย่างสบายใจและความสบายใจนี่แหละค่ะบางครั้งมีค่ามากกว่าส่วนต่างของราคาซะอีกโลกของเราทุกวันนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมองย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเรื่องของโซลาร์เซลล์ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์ราคาแพงแต่เดี๋ยวนี้หลายชุมชนก็ได้นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทำกิจกรรมต่างๆเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าคุณภาพชีวิตของเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมคุมมาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์เร่งประกาศเป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายม.อ.ก.ใหม่จ่อบังคับใช้ภายในกันยายนปี2569นี้ก็เป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานของไทยให้เติบโตให้ปลอดภัยในระยะยาวคุณผู้ฟังคะหลายสิ่งที่เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเป็นผลมาจากการพัฒนาการคิดค้นของผู้คนมากมายจากความร่วมมือของหลากหลายองค์กรหน่วยงานการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ทำให้เราเข้าใจโลกนี้มากขึ้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้รับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ

0: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: มาในช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะมีเรื่องใกล้ตัวที่เชื่อว่าหลายบ้านอาจจะเคยเข้าใจผิดเหมือนกันหรืออาจจะเคยได้คุยได้ฟังกันมาหลายคนก็โตมากับความเชื่อในเรื่องของการต้มน้ำประปาก่อนที่จะนำมาดื่มเพราะการต้มน้ำเป็นวิธีที่คนไทยก็ใช้กันมานานถือว่าเป็นภาพคุ้นตาที่สมัยก่อนตามบ้านก็มักจะมีหม้อต้มน้ำใบใหญ่ต้มน้ำเสร็จก็พักน้ำให้เย็นแล้วค่อยนำน้ำมาดื่มซึ่งความจริงในเรื่องของการต้มน้ำก็ถือว่ามีประโยชน์เพราะว่าความร้อนสามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคหลายชนิดได้ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสบางประเภทก็ทำให้น้ำปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากกรมอนามัยที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะนั่นคือการต้มน้ำไม่สามารถกำจัดโลหะหนักบางชนิดได้โดยเฉพาะสารตะกั่วที่อาจปนเปื้อนอยู่ในน้ำหลายคนคิดว่าการต้มน้ำจนเดือดทุกอย่างจะหายไปหมดแต่โลหะหนักนั้นไม่เหมือนเชื้อโรคค่ะไม่สลายตัวด้วยความร้อนและไม่ระเหยหายไปกับไอน้ำยิ่งไปกว่านั้นบางกรณีเมื่อน้ำระเหยออกไปบางส่วนจากการต้มแล้วความเข้มข้นของสารตะกั่วที่เหลืออยู่ก็อาจเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือบางครั้งการปนเปื้อนน่ะไม่ได้มาจากแหล่งผลิตน้ำประปาโดยตรงแต่อาจจะเกิดจากระบบท่อเก่าหรือข้อต่อต่างๆหรืออุปกรณ์ภายในบ้านที่เราใช้งานกันมานานค่ะโดยเฉพาะบ้านที่ปล่อยน้ำค้างอยู่ในท่อเป็นเวลานานหรือหลังจากที่ไม่ได้อยู่บ้านหลายวันน้ำที่ค้างอยู่ในท่อก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนโลหะหนักวิธีป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงนะคะคือการใช้ระบบกรองน้ำที่กำจัดโลหะหนักได้กรองน้ำก่อนที่จะนำน้ำมาใช้ปล่อยทิ้งน้ำก่อนใช้ประมาณ 1-2 นาทีโดยเฉพาะหลังจากที่ไม่ได้ใช้น้ำมาเป็นเวลานานเพื่อลดโลหะหนักที่ละลายจากท่อประปาค่ะเรื่องของการใช้น้ำนะคะเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันตื่นเช้ามาก็ใช้น้ำระหว่างวันก็ดื่มน้ำกลับบ้านมาก็อาบน้ำอีกนะคะอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้นั่งคิดกันจริงๆจังๆว่าน้ำที่เราใช้ในแต่ละวันมีคุณภาพอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการดูแลเครื่องกรองน้ำภายในบ้านการเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดไม่ปล่อยให้ใช้งานเกินอายุการเปลี่ยนท่อเก่าข้อต่อหรือก๊อกน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อลดแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนในระบบน้ำภายในบ้านก็สรุปนะคะว่าการต้มน้ำประปาแม้ว่าจะมีประโยชน์ในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคไวรัสต่างแต่ไม่สามารถกำจัดโลหะหนักได้เพื่อความปลอดภัยของการนำน้ำมาใช้ดื่มจึงควรมีการใช้เทคโนโลยีการกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสำรวจปรับเปลี่ยนหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของโลหะหนักการเปลี่ยนท่อเก่าข้อต่อต่างๆก๊อกน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อลดการปนเปื้อนอย่างเป็นระบบหรือการเลือกดื่มน้ำที่บรรจุขวดที่ผ่านมาตรฐานน้ำจากระบบที่ผ่านการควบคุมคุณภาพขอบคุณข้อมูลจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยค่ะและก่อนที่จะเข้านอนกันในค่ำคืนนี้นะคะจิบน้ำสักแก้วเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายก็ขอให้การพักผ่อนในค่ำคืนนี้หลับสบายมีความสุขตื่นมาพร้อมกับพลังที่ดีนะคะสำหรับใครที่กำลังขับรถยังไม่ถึงบ้านทางสถานีวิทยุของเรานะคะยังมีรายการดีๆอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะสำหรับช่วงเวลานี้เวลาของรายการสาระสารพันได้หมดลงแล้ว แก้วภูมิรัตน์ค่ะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่นะคะสำหรับวันอังคารกับสาระสารพันค่ะค่ำคืนนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับจังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติน
8: ายปริญญาคงที่สัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดในอำเภอคลองหาดพร้อมกำลังจากกองกำลังบูรพาทหารพรานตำรวจและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยพบว่ายังคงปิดด่านตามมาตรการและไม่พบการลักลอบผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดส่วนจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนอำเภอตาพระยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองกำลังบูรพาและตำรวจยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยยังไม่อนุญาตให้มีการผ่านเข้าออกของบุคคลและสินค้าเช่นเดียวกันขณะที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรืออำเภออรัญญประเทศเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับภาพรวมตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วในวันนี้สถานการณ์ยังคงเป็นปกติสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังสกัดแก๊งลักรถจักรยานยนต์ชาวเมียนมายกระดับความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
9: นายการพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนาอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดร่วมกับนายเสาสุวรรณจักรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจสอบหอพักบ้านเช่าสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายขับรถจักรยานยนต์เสียงท่อดังผิดปกติจึงขอตรวจค้นโดยทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตนเป็นเจ้าของรถต่อมาผู้ ู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง4คันกลุ่มของตนได้ก่อเหตุลักขโมยมาจากในพื้นที่แล้วนำมาดัดแปลงสภาพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการขยายผลไปถึงกลุ่มขบวนการรับซื้อรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักขโมยเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นทอดๆจนได้ผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเยาวชนชาวเมียนมาจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วเกือบ 150,000 ราย
8: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมว่าได้รับการตอบรับดีข้อมูลวันนี้มีนายจ้างลงทะเบียนแล้ว136รายผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 148,997 รายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมกำหนด

0: ิทธิ์ผ่านระบบ SMS โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปและหากประสงค์เปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนสามารถดำเนินการได้1ครั้งระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมณสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: อย่าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ผมต้นไม้ครับผมต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมเบริก้าพลาสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: แม่ลืมปิดแก
8: ๊
7: ส
8: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
9: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
7: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
8: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
9: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
7: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสม

0: 皇帝ไม่มีหลง
1: โอเคครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันนี้วันอังคารนะฮะแก๊ปว่างวันหนึ่งหยุดเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้วันหยุดเฉยๆวันวิสาขบูชาแล้วก็พรุ่งนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับวันที่3มิถุนายนใช่ไหมฮะโอเคครับหลายๆท่านอาจจะยังหยุดยาวต่อเนื่องดูแลเรื่องสุขภาพกันต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็เดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยังมีฝนฟ้าตกอยู่นะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกหนักที่กรุงเทพทีเดียวนะครับวันอังคารครับวันนี้เหมือนเดิมนะแฟนคลับคงรอกันอยู่นะเพราะว่าคืนวันอังคารเนี่ยทางดร.ต้อมเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรท่านจะมาเป็นวิทยากรประจำคืนวันอังคารนะก็จะมีสาระความรู้นะด้านยุกยาสมุนไพรต่างๆมาเล่ามาคุยนะเป็นความรู้เอาไว้ใช้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคืนนี้ดร.ต้อมท่านมารอแล้วนะครับก็จะมีเรื่องราวข่าวสารในเรื่องราวของสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวใครมีคำถามก็หลังเบรกเหมือนเดิมนะฮะหลังเบรกก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาทั้งสอบถามแล้วก็รับของที่ระลึกจากทางดร.ต้อมกันนะครับดร.ต้อมท่านมารอแล้วนะครับดร.ครับสวัสดีครับดร.ได้ยินไหมโอเค
2: ได้ยินค่ะ
1: เชิญเลยครับต่อเลยครับเชิญครับ
2: ค่ะก็นะคะตอนนี้ต้อมเองก็เตรียมหนังสือนะคะเตรียมเขียนหนังสือยังไม่เสร็จไม่รู้คิดยังไงก็ต้องทันแต
1: ่
2: ตอนนี้ก็คงแบบว่าไม่ได้หลับได้นอนกันก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับมันคู่มือมีหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีโรคอะไรที่เราดูแลตัวเองได
1: ้
2: ถึงแม้ไม่มีสงครามเนี่ยเราก็ดูแลตัวเองได้ค่ารถก็แพงอะไรก็แพงแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ควรจะต้องมีความรู้เรื่องโรคแล้วก็เรื่องของสมุนไพรแล้วก็ถ้ามีสงครามเราก็ไม่กลัวเหมือนอย่างตอนนี้เกษตรอินทรีย์ซึ่งต้องทำมาตั้งแต่ต้องเริ่มทำสมุนไพรจากการที่เราไม่อยากให้ธรรมชาติปนเปื้อนยาฆ่าหญ้าสารพิษต่างๆก็เป็นปรัชญาตั้งแต่แรกว่าสมุนไพรที่เราจะทำมาเป็นวัตถุดิบเนี่ยต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เราได้รับการเรียกว่าแอคเครดิตรับรองมาตรฐานสากลนะคะก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นอะไรที่เราคิดว่าเป็นโมเดลซึ่งตอนนี้ทุกคนก็พยายามอภัยภูเวทโมเดลคือมีสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีการตรวจดินตรวจน้ำไม่ใช่ยาฆ่าแมลงไม่ใช่สารพิษไม่ใช่สารเคมีเองตอนนี้มีคนถามว่าเอ๊ะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่มีปุ๋ยแพงมาก
1: ใช่ปุ๋ยแพง
2: เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเราใช้ปุ๋ยตะต่อปุ๋ยตะต่อคือมีเกษตรกรชื่อต่อกันในกลุ่มมีการคุยก
1: ันทำเองใช่ไหม
2: มีคนหนึ่งนะเขาสนใจเรื่องปุ๋ยเขาก็ทำเรื่องปุ๋ยทุกคนจะไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ก็ซื้อปุ๋ยตะต่
1: อ
2: คือไปหมักโน่นหมักนี่อะไรของเขาเนี่ยจะมีพื้นที่ซึ่งเราไม่สามารถทำใหญ่ๆครอบคลุมทั้งประเทศแต่ก็อยากให้เห็นแบบว่าไฟฟูเบทเกิดขึ้นในหลายจุด
1: ค
2: ือชาวบ้านเขาก็มีปุ๋ยแล้วอีกคนบอกเราจะทำยังไงมีโรคมีแรงจะใช้ยาก็ไม่ได้ทำไงอ๋อเดี๋ยวเขาเรียนจบสูงในปริญญาตรีมาทำสารชีวพันธ
1: ุ
2: ์ก็คือเป็นการใช้พวกน้ำส้มควันไม้ใช้อะไรต่างๆเนี่ยในการที่ไปทำลายพวกแมลงพวกศัตรูพืชพวกเกี้ยพวกปลาอะไรอย่างนี
1: ้ครับ
2: ก็เหมือนกันเหมือนกันเรื่องของยาถึงแม้ว่าภาวะปกติเราก็มีปกติของเราเหมือนที่เรามีปุ๋ยอินทรีย์ของเราถ้าภาวะปกติเนี่ยเราเรียกว่าสร้างความเชี่ยวชาญซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันเราสูญเสียความรู้เหล่านั้นมาต่อเหล่านั้นไปแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ทางอภัยภูมิเองเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราต้องฟื้นฟูกลับมานะคะการฟื้นฟูกลับมาให้ประชาชนทำใช้เองก็คงไม่ค่อยมีคนทำเท่าไหร่แต่ก็มีหลายคน เอาไปลงมือทำแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆอ่ะต้อมรับราชการไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาขายของเกษียณนะสุดท้ายนะต้องเกษียณมาต้องเป็นราชการทั้งชีวิตนะ
1: เ
2: ป็นแค่การที่กู้เงินสหกรณ์ซื้อบ้านผ่อนเดือนเกษียณพอดีสารภาพไม่ได้มีอะไรเลยนะพอมาทำงานเกษียณเสร็จก็มาทำงานตอนนี้ก็มีเงินเดือนนะคะก็มาทำงานเต็มเวลาแต่ก่อนก็ผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นอะไรก็เป็นของมูลนิธิรายได้ก็ให้โรงพยาบาลแล้วก็ความสุขจริงๆของต้อมต้องไม่ชอบขายของเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นคนนครนายกแล้วคงรู้ดีสมัยก่อนเนี่ยเราทำอะไรก็เดินไปบ้านโน้นบ้านนี้เราแบ่งเรามีของฝาก
1: แบ่งปันแบ่งป
2: ัน เป็นวัฒนธรรมของเรานะคะแต่พอต้องมาอยู่ตรงนี้เราก็เห็นคุณค่าที่เราขายของได้เงินกำไรแต่ไม่กำไรไม่ได้เอามาแบ่งปันคนทำงานนะคะกำไร 70% ก็เป็นของโรงพยาบาลอีก 30% ก็ให้ต้องมาทำหนังสือแจกไปตามเก็บพันไม้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาไผ่ภูเบศวันที่4เนี่ยก็จะมีนักวิจัยจากหลายสถาบันมาเราก็ตื่นเต้นแล้วก็อดภูมิใจไม่ได้ว่าโรงพยาบาลเล็กๆสร้างขึ้นมาจากซอกหนึ่งของตึกมาทำเป็นห้องทดลองนะคะใช้ทุกอย่าง appropriate technology นะคะก็ทำมาจนถึงวันนี้ก็คิดว่าเราเป็นโรงงานที่มาตรฐานระดับประเทศนะคะดีกว่าหลายๆบริษัทในโลกก็ได้นะคะอันนี้หลายโรงงานในโลกนี้ก็ได้นะคะแต่เราก็จะเรียกว่ายังไม่หยุดอยู่แค่นี้แล้วก็คิดว่าคงจะสร้างเครือข่ายได้ในวันที่4ต้อมเองก็จะอยู่เพื่อพูดคุยกับนักวิจัยหลายคนเลยนะคะจากหลายสถาบันทั่วประเทศก็จะมาดูงานที่อภัยภูเบศนะคะอันนี้ก็เล่าท่านฟังว่าช่วงเนี้ยคิดว่าแบบมันสำคัญไปหมดบอกจะเข้าถ้ำนะพอมาเดี๋ยวต้องวางออกไปงี้ก็เหมือนเขาว่าคนจะบวชคนจะแต่งงานเนี่ยมันจะมีอุปสรรคนะคะเหมือนกับเราทำบุญใหญ่อะไรทำนองนี้นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะก็เล่าถึงฟังนะคะว่าสถานการณ์ตัวนี้เราก็เตรียมทำหนังสือจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจะมีสงครามเกิดขึ้นหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราทำให้เป็นวิถีของเราสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราพึ่งตนเองได้ดูว่าเมื่อไหร่เราไปหาหมอพอไปหาหมอทีค่าน้ำมันลดเอ่ยไปเสียเวลาเอ่ยอะไรสารพัดในอนาคตเนี่ยต้องเคยคุยกับน้องๆว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยคนอาจจะเป็นฝีตายถ้าไม่มียาไปโรงพยาบาลไม่ได้เกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาไม่มีหมอไม่ทันหรือไม่ก็แบบท้องเสียก็ไม่มี OISทำเองก็ไม่เป็นนะสมัยก่อนก็น้ำข้าวกับเกลือมันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพของการที่เราหุงข้าวเป็นซึ่งอยู่นี้เด็กหลายคนหุงข้าวไม่เป็นศักยภาพของการที่เราจะต้องต้มยากินเองเป็นมันต้องกลับมาในการที่เราทำยาเราชงยานะคะคือต้มเองเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังท่านฟังในรายการประจำก็คงจำฉากนี้ได้ว่าเคยเล่าคือวันหนึ่งเนี่ยมีทำค่ายเด็กก็มีคนมาเตรียมงานประชุมให้น้องคนหนึ่งไปหุงข้าวไฟฟ้าเชื่อไหมว่ามีคนหุงข้าวไฟฟ้าไม่เป็นคือแค่กดปุ่มแล้วก็เติมน้ำแบบน้ำประมาณข้อมือหนึ่งเนี่ยเลยจากข้าวมาเนี่ยทำไม่เป็นก็ยังงงน้ำเท่าไหร่คือบอกให
1: ้
2: เรามองหน้าเขาว่าแบบเรามองหน้าเอ๊ะทำไมมึงทำไม่เคยเหลือว่าอะไรเงี้ย
1: ของแค่นี้ไม่เคยทำหรอ
2: เราก็คิดถึงวันที่เราไปหาหมอยา
1: uh-huh.
2: เราบอกเอาไปต้มกินเราก็ถามว่าต้มเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่ยังไง uh-huh. อะไรเงี้ย uh-huh. อ๋อเข้าใจละ ว่าความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงความรู้สึกของหมอยาที่มองไปที่เราแต่เรามองไปที่เด็กคนนั้นว่ามันหุงข้าวไม่เป็น
1: uh-huh.
2: หมอยาก็มองที่เราว่าทำไมมันต้มยาไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะ
1: uh-huh.
2: อันคือศักยภาพของเราซึ่งเคยมีเรื่องพื้นฐานในการทำยามันเป็นสิ่งที่คู่กับครอบครัวของคนทั้งคนจีนคนไทยแหละบางทีต้องไปในพนัสนิคมไปแถวข้างในที่แบบในกรุงเทพอะไรเงี้ยต้องเห็นกระถางยาหน้าบ้านเนี่ยมีต้นยาอยู่ข้างหน้าบ้านต้องจะหยุดมองแล้วต้องก็จะถ่ายรูปพ่อเอิ้มเคยเอิ้มกับแปะซึ่งมาจากเมืองจีนเคยเล่าว่ามาจากเมืองจีนเนี่ยสิ่งที่ต้องละหมาดคือต้นยาเพราะฉะนั้นกระถางยาจะปลูกที่เป็นตึกแถวไม่มีก็ปลูกเป็นกระถางอยู่หน้าบ้านนั่นแหละนะคะก็จะเห็นต้นไม้เนี่ยกระถางยาหน้าบ้านก็เป็นวัฒนธรรม แต่พอปัจจุบันการที่เรารักษาฟรีหมดเนี่ยดีไหมมันดีแต่เราควรจะสงวนไว้กับโรคที่มันจำเป็นต้องใช้เงินต้องใช้ความเชี่ยวชาญจริงๆโรคพื้นฐานเนี่ยเราควรจะดูแลตัวเองแล้วก็โรคพื้นฐานถ้าเรา ดูแลตัวเองไม่ได้ไม่เป็นเลยพอเกิดภาวะวิกฤตแล้วก็อาจจะตายด้วยโรคง่ายๆเพราะต่อสู้ไม่เป็นนะคะแล้วในการจะต่อสู้เราต้องซ้อมรบ
1: ค
2: ือเคยใช้ปลูกไว้ไม่มีใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องก็เลยจะทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็มีต้นไม้หลายต้นที่คิดถึงนะคะวันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังต้นหนึ่งก็คือต้นเทียนดอกคุณแม่รู้มาจากเทียนดอก
1: เทียนดอกนะครับครับ
2: ในสมัยเราเด็กๆเทียนดอกจะปลูกตามบ้าน
1: อ
2: ่ะมันสวยแล้วก็ไว้ทำยาคือเราจะปลูกกับบูชาพระก็ไม่ได้ยอมมานะแต่ปลูกแล้วมันสวยแล้วก็แบบมันจะต้นดอกก็จะห้อยตามต้นแล้วก็ทุกคนก็จะรู้ดีว่าเทียนดอกเนี่ยเอาไว้พ่อแก้เล็บขบเล็บขบนี่ก็จะเป็นปัญหาเล็บขบเล็บเป็นหนอนอะไรที่เกี่ยวกับเล็บเนี่ยไว้ใจเทียนดอกนะคะคุณมาลมรู้ไหมรู้ยาตัวนี้ไหมคงเข้ามากรุงเทพเรียนอย่างเดียว
1: ไม่
2: เรียนในเมืองเมืองก็ไม่เคยแต่รู้จักเทียนดอกใช่ไหม
1: คร
2: ับ
1: ใช่ครับ
2: เทียนดอกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้กับเล็บกับผมแล้วก็ใช้คือใช้ในเรื่องของการที่แบบว่าไปในเรื่องเมืองไทยเขียนชัดเจนตำรายาไทยเทียนดอกแก้เล็บขบแล้วก็เป็นตัวที่ใช้พอกพวกฟกช้ำปวดข้อไม่ต้องเป็นหูดเนี่ยก็จะใช้น้ำคั้นจากใบรักษาหูดนะคะ
1: ครับ
2: พวกปวดข้อนี่ก็พอกเลยนะคะแล้วก็ตัวที่โดดเด่นนี่ก็คือในเรื่องของเล็บขบเล็บอักเสบนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของเล็บเนี่ยทำไมเทียนเนี่ยมันถึงเกี่ยวกับเล็บมันมีต้นเทียนกิ่งเทียนกิ่งนะคะ
1: เทียนกิ่งเทียนดอกครับผม
2: เทียนดอกเพราะชื่อเทียนเหมือนกันเนาะไม่รู้ทำไมเหมือนเทียนตรงไหนแต่ว่าลำต้นของเทียนดอกเนี่ยลำต้นก็เหมือนเทียนแต่ว่าเทียนกิ่งไม่เห็นจะเหมือน
1: เลยไม่เหมือนใช่ไหมครับ
2: ไม่เหมือนเป็นต้นไม้แล้วก็เรียกว่าเทียนกิ่งทีนี้เข้าใจว่าเดาว่าเทียนดอกเนี่ยน่าจะมาก่อนเทียนกิ่งเพราะก็ชื่อเทียนเพราะว่าลำต้นเหมือนเทียนแล้วมีดอกแต่เทียนกิ่งน่าจะมาทีหลังแต่เขาชื่อเทียนเหมือนกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณทางยาเพราะเทียนดอกเนี่ยใช้พอกเล็บใช้ย้อมเล็บคือตัวของลอโซนที่เป็นสารที่อยู่ในเทียนดอกเนี่ยมีในเทียนกิ่งแล้วมันก็ซึมเข้าไปในเล็บทั้งคู
1: ่
2: ต้องก็เลยเดาว่าสงสัยเจ้าเทียนดอกเนี่ยมาก่อนทุกบ้านปลูกไว้ใช้เทียนดอกแก้เล็บขบย้อมเล็บพอเทียนกิ่งเข้ามาย้อมใช้ย้อมเล็บเหมือนกันเทียนกิ่งมาจากอินเดียแน่นอนเห็นหน้าพวกนี้แล้วเห็นหน้าพอมาเสร็จแล้วก็เอ้ยนั่นย้อมเล็บเหมือนก็เลยเรียกเทียนกิ่งต้องก็เลยเดาว่าเจ้าเทียนดอกมาก่อนเทียนกิ่งเทียนดอกมีหลักฐานในการเป็นไม้ประดับและเป็นยามาเป็นพันปีแล้ว
1: สมัยก่อนปลูก
2: นะคะ
1: ปลูกไม้เป็นไม้ประดับ
2: เนาะ
1: ครับใช่ครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: เดี๋ยวนี้ทำไมหายไปก็ไม่
1: หายมันหายจริงนะมันหายไปเลย
2: มันหาย
1: ไม่มีคนสนใจเลย
2: แล้วก็ต้นนี้เนี่ยเขาใช้เล็บขบนี่ถามว่าเล็บขบนี่มันเกิดจากอะไรนะคะเล็บขบนี่ท่านผู้ฟังรุ่นใหม่ไม่รู้จักไหมแต่ใครที่ใส่ส้นสูงน่าจะรู้จักแต่ชาวบ้านสมัยก่อนนะการตัดเล็บก็ชอบจะตัดโค้งไปตามเล็บเวลางอกบางทีมันไปเนื้อเล็บมันย
1: ื่
2: นเข้าไปในเนื้อนะคะแล้วก็ร่างกายของเราก็คิดว่าไอ้นี่เป็นสิ่งแปลกปลอมแน่นอนก็หลั่งสารมาเพื่อที่จะทำลายเล็บที่ยื่นไปในเนื
1: ้อ
2: ก็บวมแดงเจ็บนะก็มีตั้งแต่แบบพอมันบวมแดงเสร็จพอเล็บมันสัมผัสกับเนื้อมันลึกเข้าไปก็เป็นหนองนะคะซึ่งถ้าเกิดลุกลามแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาการติดเชื้อต่างๆแล้วก็ในยุคที่เราสมมติว่ายุคที่แบบหมอก็ขาดแคลนยาก็ส่งไม่ถึงเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นเทียนไว้เนี่ยเราก็สามารถใช้ต้นเทียนนี่แหละมาพอกทีนี้ต้องก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นยาเกี่ยวกับเล็บได้ก็ตัวของลอโซนมันซึมเข้าไปในเล็บ
1: ครับ
2: ซึมเข้าไปในเล็บให้เป็นสีแดงสามารถย้อมเขาจะมีสูตรย้อมเหมือนเขาว่าใช้ใบกับดอกถ้ามีดอกสีนี้ย้อมแล้วจะได้ยังไง เพราะฉะนั้นก็จะใช้สารส้มพอกแล้วก็ใช้พวกใบพลูหรือว่าใบกล้วยพันไว้ใช้พวกดอกในการที่ให้เป็นสีแดงเนี่ยนะคะแล้วก็เขาจะดอกทอดกำมือหนึ่งคือประมาณ1-1อ่ะนะคะเอาดอกมากับใบมาเอาสารส้มสักไปช้อนชาตำตำตำให้มันเหนียวแล้วก็พอกมันเล็บแล้วพันด้วยใบพลูคิดว่าพันด้วยใบพลูเอาใบพลูพันไว้พรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นเล็บก็จะเป็นสีแดงด้วยเนื้อก็จะเป็นสีแดงมันตัวเคราตินที่มันอยู่เคลือบเนื้อกับเล็บอยู่มันจะเป็นสีแดง ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะบางทีเขาก็ใส่เกลือนะคะคือเขามีใช้ย้อมผมก็ได้นะคะ
1: เทียนดอกก็
2: ใช่ค่ะใช้ดอกก็ไปต้องบอกว่าเทียนดอกน่าจะมาก่อนเทียนกิ่งถ้าเทียนนี้ใช้ย้อมเล็บย้อมอะไรอยู่แล้วพอเทียนกิ่งก็มาเพราะว่าเทียนกิ่งดูยังไงก็ไม่เหมือนเทียนแต่เจ้าเทียนดอกเนี่ยเหมือนเทียนลำต้นก็เหมือนเทียนแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าทำไมก่อนมีคำหนึ่งที่พูดว่าผู้ดีตีนแดงแต่แข่งตีนเดินเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
2: คือจริงๆแล้วมันมีวัฒนธรรมของจีนของอินเดียของเนปาลอะไรเงี้ยใช้เห็นหน้าในการย้อมเล็บย้อมมือก็ทำเป็นลวดลายจริงๆแล้วในมิติทางสุขภาพต้องเชื่อว่าเขาเนี่ยใช้ลอโซนใช้สีแดงที่มันสามารถซึมเข้าไปในเล็บได้เนี่ยเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคสมัยก่อนไม่มีน้ำยาค่ะเชื้อแบบสุขอนามัยหรือต่างๆไม่ค่อยดีเนี่ยเขาก็เลยนิยมในการที่จะให้มีการย้อมมือย้อมเท้าแล้วก็เวลาที่มีปัญหาก็ย้อมเล็บนะคะแล้วเขาก็เชื่อว่าการย้อมมือย้อมเท้าย้อมเล็บต่างๆด้วยเห็นหน้าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการสร้างความเป็นมงคลขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วก็เป็นวัฒนธรรมนะที่ดีงามบางทีก็เป็นเทศกาลก็มีนะคะแต่ว่าดั้งเดิมนั้นเนี่ยก็มีคำพูดที่เราได้ยินบ่อยๆนะผู้ที่ติดแดงจากแค่นี้เขาพูดขอโทษนะท่านผู้ฟังยุคนี้ไม่รู้ได้ยินไหมแต่ว่า
1: สบายสบายใช่ได้ยินกันประจำ
2: พอมาเรียนเรื่องสมุนไพรก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคนในวังนี่เขา
1: ใน
2: ที
1: ่
2: น
1: ี้
2: ก็มีการย้อมมือย้อมเท้าย้อมเล็บอะค่ะก็คือแบบว่าทำให้แบบป้องกันพวกเชื้อโรคเพราะว่าตัวของลอโซนจะซึมเข้าไปในเคราตินฆ่าเชื้อได้ฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้นะคะ
1: คร
2: ับ เน้นตัวของเทียนจิ่งก็จึงเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ปลูกนะคะเนื่องจากว่าต้นตัวนี้เป็นเรียกว่าดอกเขาก็กินได้นะคะทำมาเพ่นน้ำสมุนไพรก็ได้นะคะใบอ่อนของเขานี่ก็มาลวกจิ้มน้ำพริกได้นะคะอันนี้ก็มีหลายประเทศกินกันนะคะแต่เราก็ไม่ค่อยกินกันเพราะบ้านเรามีผักเยอะแยะนะคะคือเป็นทั้งไม้ประดับเป็นทั้งเรียกว่าสมุนไพรป้องกันปัญหาของเล็บแต่ว่าสมัยนี้คงไม่ทำกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดปัญหาที่มีปัญหาเรื่องเล็บขบนะคะหรือว่าเล็บเป็นหนองเล็บอักเสบเนี่ยนะคะก็เขาก็จะใช้ตัวของเจ้าเทียนกิ่งนี่แหละเทียนหยดนี่แหละนะคะเทียนกิ่งก็รู้จักแต่เรื่องของการย้อมเนาะแต่เทียนกิ่งไม่มีข้อมูลว่าใช้เล็บขบแต่เทียนดอกเนี่ยเขียนไว้ในตำราชัดเจนนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นลดบวมลดหนองทำให้เนื้อเยื่ออ่อนตัวนะคะพอมันไม่บวมเนี่ยเล็บที่แทงเข้าเนื้อก็คลายตัวนะคะมันก็ไม่ใช่ละลายแผ่นนะแต่มันลดการอักเสบซึ่งพอซึมเข้าไปในเล็บเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ช่วยฆ่าเชื้อด้วยส่วนหนึ่งนะคะหมอยาพื้นบ้านเนี่ยก็จึงใช้คือไม่ใช่หมอยาพื้นบ้านเลือกเทียนดอกกับเล็บแล้วก็ผมด้วยนะคะย้อมผมก็ใช้เทียนดอกได้เช่นเดียวกับเทียนกิ่งนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่เรียกว่าบันทึกในหลายประเทศเลยนะคะทั้งจีนอินเดียไทยนะคะใช้ตัวนี้เป็นยาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะในเรื่องของการลดหนองลดการอักเสบเนื้อบวมกดเล็บเนี่ยก็จะไปช่วยกันช่วยลดการติดเชื้อนะคะแล้วก็การที่ไปพอกรอบๆเนี่ยมันเล็บก็จะนิ่มนะคะ
1: ครับ
2: ก็จะทำให้เรียกว่ายาฆ่าเชื้อซึมไปได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรพื้นที่ คนรุ่นเรานะคนท่านที่ฟังรายการต้องเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักแน่ๆนะ
1: คร
2: ับ
1: ใช่
2: เพราะว่ารุ่นต้องสมัยเด็กๆเนี่ยเทียนดอกในปลูกแทบทุกบ้าน
1: แทบทุกบ้านฮะใช่ครับ
2: ก็เป็นตัวหนึ่งค่ะที่อาจจะไม่ให้เราต้องไปหาหมอรอเจาะหนองอะไรเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปัญหานั้นจริงๆหนองไม่มีแล้วก็เอ่ยหนองมีหนองเยอะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเรายังมีหมอให้หาได้ก็ไปหาหมอนะคะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดในภาวะวิกฤตต่างๆหรือตอนที่จะเริ่มเป็นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เทียนดอกได้นะคะเราสามารถที่จะเอาดอกของเทียนดอกเนี่ยไปผสมในพวกยาประคบหรือไม่มีอะไรตัวนี้ก็เป็นยาประคบแก้พวกข้ออักเสบผิวหนังอะไรเหล่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอามาร่วมกับลูกประคบได้ถ้าเราปลูกไว้นะคะหูที่อยู่แบบรอบนิ้วมือนิ้วเท้าคือตัวหูเนี่ยเขาจะเอาใบสดเนี่ยตำพอกนะคะก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคะแก้อักเสบหูได้เลยเนี่ยนะคะเราปลูกไว้สวยงามดอกก็ไปแต่งจานนะคะยอดอ่อนก็ไปลวกจิ้มน้ำพริกได้
1: คร
2: ับ ค่ะวันนี้ก็คงมีเรื่องราวของสมุนไพรไม้ดอกในวัยเด็กของสุภาพรมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เด็บขบก็จะเป็นโรคและอาการที่จะอยู่ในหนังสือ
1: เล่มนี้ด้วยใช่ไหม
2: เล่มนี้ค่ะเล่มนี
1: ้
2: ค่ะแต่วันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ฟังแล้วก็รู้เรื่องสมุนไพรหนึ่งต้นนะคะ
1: ครับ
2: สมุนไพรคูเบตเองก็ยังมุ่งหน้าพัฒนาสมุนไพรตัวที่เราส่งเสริมดังมากตัวนี้ก็คือกระดูกไก่ดำทำมาเกือบ10ปีแล้วนะคะมาสคูลสเปรย์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นยาแก้ปวดสำหรับนักกีฬาคนปวดเข่าปวดข้อเข่าต่างๆล่าสุดก็ทำเป็นอีเมลเจลนะคะในการรักษาข้อเข่าก็ดีใจเสร็จแล้วก็อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนงานมากรรมนี้จะไม่ทันนะคะงานมากรรมนี้เราก็มี
1: วันที่เท่าไหร่นะ3หรือ2
2: 2
1: 2
2: 3 4 5
1: 2กรกฎา
2: คมกรกฎา
1: คมค่ะอ๋อ2ถึง5กรกฎาคมโอเค
2: ค่ะก็คิดว่างานในตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันนะคะแต่ว่าเราก็มีสมุนไพรเอาไปแจกเป็นสมุนไพรที่ต้องด้านด้นค้นหานะคะ
1: วันนี้ชิมแล้วนะด็อกเตอร
2: ์อะไร
1: ชิมวันนี้ชิมแล้วทั้งอภัยตีพลาทั้งอภัยอะไรนะมะขามป้อมขิงอ่ะ
2: ใช่หน้าฝนเนี่ยเหมาะเลย
1: อร่อยอร่อยกินง่ายแน่นอนเพราะมันจะเปรี้ยวนำทั้งสองตัว
2: ใช่ค่ะ
1: ตรีพลานี่ก็แน่นอนครับมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกก็กินง่ายครับเปรี้ยวนำแล้วก็มะขามป้อมขิงก็เปรี้ยวนำเหมือนกันแล้วก็มีขิงเข้ามาก็กินสบายเลยอร่อยเลยผมชอบเปรี้ยวอยู่แล้วด้วย
2: เดี๋ยวจะไลน์ไปบอกเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ก็ฝากให้ทางท่านผู้ในการ
1: ด้วยหรือเปล่า
2: เราเดี๋ยวต้องทวงสั่งไปแล้วพันถึงถ้ามาฟังที่ชิมแล้วก็โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังสร้างนะคะถ้ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ค่อยสบายหาอะไรอุ่นๆสิบในหน้าฝนนะคะก็แนะนำเครื่องดื่มชงละลายทันทีนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันโรคต้องคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหัวใจติดเป็นคนอายุน้อยๆก็เป็นไขมันสูงหรือเปล่าเขาก็เอาที่บอกว่าเขาเอาค่าไขมันไปเจาะตรวจอ่ะมันเป็นเรื่องของการอักเสบส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีไขมันอยู่แค่บางส่วนแล้วไขมันเนี่ยที่ไขมันตัวเร็วมันถูกออกซิไดซ์มาถึงกลายเป็นไขมันที่ไปเกาะตามเส้นเลือดเป็นอะไรที่ไปช่วยร่างกายนะคะพวกมาขำป้อมขิงหรือตรีพลาตรีพลานี่ก็จะไปดูแลเรื่องลำไส้ด้วยนะคะวันนี้เราแจกอีก
1: จะ
2: น้องก่อนก็ไม่เป็นไรเรามีคุณบรมรับรองคุณบรมรับรองว่าอร่อย
1: อร่อยครับกินง่ายเลยครับ
2: เราด้วยความเป็นห่วงนะคุณบรมต้องคิดว่าไอตัวของอภัยเมาส์สเปรย์เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าตอนนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะหวัดใหญ่ก็ระบาดในช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยนะวันนี้เราแจก
1: อีกหนึ่งตัว
2: มีเครื่องดื่มเพิ่มมีหนึ่งตัวนอกจากเครื่องดื่มสองชนิดแล้วสองชนิดนั้นเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังอะไรดีๆเนี่ยเราโฆษณาแบบไม่ได้เหมือนคนอื่นไง เราก็มีแต่คุยกันในรายการของเราเนี่ยเป็นส่วนใหญ่กับเดี๋ยวหลังต้องให้คุณบรมทำสปอตให้ใหม่
1: ได้เลย
2: เพราะฉะนั้นอะไรที่อยากให้ท่านผู้ฟังชิมใช้แล้วก็บอกต่อท่านผู้ฟังคือแบรนด์แอมบาสเดอร์ของอภัยภูเบศคือที่ผ่านมาเราไม่สามารถไปจ้างใครไปออกรายการโฆษณายิงโฆษณาเพราะว่าต้นทุนเราค่อนข้างสูง
1: ร
2: เราดูแลเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราก็ไม่มีแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เราจะไปจ้างเขานะคะก็มีรายการเรานี่แหละอยู่กันมาตั้งแต่2547นะคะแล้วท่านผู้ฟังนี่แหละใช้แล้วบอกต่อใช้แล้วดีไม่ดียังไงก็บอกเล่านะคะแล้วก็ทำให้สมุนไพรดีๆได้ยังอยู่นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยทำมาต้องรู้สึกว่าดี
1: ๆ
2: แต่บางทีเราขายไม่ได้อ่ะ
1: ใช่เข้าใจ
2: แล้วก็แต่เมื่อไหร่ที่เรามาแจกแล้วมันจะขายได้แต่แจกวันนี้เราก็จะมีสมุนไพรเครื่องดื่ม2ตัวกับความห่วงใยก
1: ็
2: ค
1: ื
2: ออภัยเมาสเปรย์นะคะ
1: อภัยเมานี่แน่นอนแน่นอนเสียงส่วนใหญ่ยืนยันเลยว่าดีมาก
2: ค่ะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายเจ็บคออ่อนๆเนี่ยฉีดไปเหมือนกวาดยา
1: ใช่คันคอระคายคอไอเนี่ยใช้ได้เลยครับ
2: ใช่ค่ะคือสลังเขาบอกที่เล่าให้ฟังมาแล้วหลายครั้งก็คือมิเตอร์รีเซปเตอร์คือ ตัวลดความขมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเราตื่นเพื่อสู้เพราะฉะนั้นยากวาดคอสมัยก่อนจึงออกฤทธิ์พออ่านงานวิจัยหลังๆถึงเข้าใจยาอาบยากวาดคอต่างๆนะคะ
1: ค่
2: ะวันนี้ก็คงมีเรื่องราวของอภัยภูเบศซึ่งตัวนี้เราเตรียมตัวเข้างานมากกับสุนทรแห่งชาติแล้วก็เดี๋ยวยังไงวันต่อๆไปต้อมก็จะเล่าให้ฟังว่าสมุนไพรแต่ละต้นที่ต้อมเอามาแจกมันยากจริงๆนะคะในด้านด้นค้นหาเนี่ยตอนนี้กำลังเพาะกันแล้วก็สวยด้วยแล้วก็บางอันก็เป็นบอกไปได้ต้นหนึ่งเนี่ยเป็นต้นหอมเล็กๆเป็นหอมขึ้น
1: เ
2: มือง
1: กินใบหอมกินใบ
2: ก็เป็นต้นหอมเล็กที่ก็ใช้ทั่วไปเนี่ยลดทนมากนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังขยายพันธุ์กันแล้วก็มีเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนค่อยๆบอกในรายการนะคะ
1: ค่
2: ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนค
1: ่ะได้ครับให้เราต้องดันพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ตก่อนนะวันนี้มีแถมอภัยเมาส์สเปรย์ให้ไปอีกคนละ1ขวดสเปรย์ผมเอาไว้หัวนอนเลยตลอดเลยต้องมี1ขวดนะเพราะว่าเวลาเราระคายคอปุ๊บเราก็ฟึดๆเลยแล้วก็จะไม่ต้องกระแอมกระไอไม่ต้องไอด้วยมันก็จะให้เราหลับสบายนะครับตัวนี้เรียกว่าถ้ามีอาการระคายคอรู้สึกจะเป็นไม่ต้องรู้สึกว่าจะเป็นไข้แค่ระคายคอคันๆคอจะไอนะไอหรือไอเนี่ยก็อภัยเมาส์ฉีดเลยฟึดๆสบายใจได้นะส่วนชาชง2ตัวทั้งชาชงตรีพลาแล้วก็ชาชงมะขามป้อมขิงของภัยภูเบศเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะผมแกะแล้วก็แกะง่ายนะเป็นซองชงกับน้ำอุ่นก็ได้ชงกับน้ำเย็นก็ได้นะถ้าคนชอบน้ำอุ่นก็ชงกับน้ำอุ่นคนชอบน้ำธรรมดาก็ชงน้ำธรรมดาก็ได้นะลองชิมแล้วก็กินง่ายครับเพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวของมะขามป้อมนำนะกินแล้วก็รู้สึกสบายคอด้วยโล่งคอด้วยนะฮะอ่ะคืนนี้เหมือนเดิมนะผู้ฟังครับเดี๋ยวหลังเบรกก็เตรียมตัวโทรแล้วกันวันนี้พิเศษหน่อยแล้วกันเนาะขอเป็น3สายแรกนะ3สายแรกเป็นผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกเลยนะครับ3สายแรกสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้คนที่ยังไม่เคยได้ชาชง2ตัวคนที่ได้ชาชง2ตัวไปแล้วขออนุญาตเว้นวรรคไว้ก่อนนะครับให้คนที่ยังไม่เคยได้ชาชงทั้ง2ตัวของอภัยภูเบศได้มีโอกาสได้เอาไปชิมกันนะครับหลังเบรกครับเบอร์เดิม02-276-3888วันนี้โทรศัพท์เราใช้งานได้ปกตินะครับ02-276-3888สามสายแรกขอเป็นท่านที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกเลยก็โทรมาครับมีโอกาสได้ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
5: แม่ลืมปิดแก๊ส
6: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
7: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
5: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศรเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
6: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
7: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
5: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศรทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
8: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมโทรได้เลยนะ3สายแรกขอเป็นท่านที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกจากทางดร.ต้อมเลยนะครับหลังจาก3สายผ่านไปแล้วก็ให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ชาชมนะครับคนที่ได้ชาชมไปแล้วก่อนหน้านี้นะประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก็ขออนุญาตเว้นไว้ก่อนนะครับมาครับ3ท่านแรกที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกและต้องการในคืนนี้นะครับเป็นชาชงตรีพลาชาชงมะขามป้อมขิงแล้วก็อภัยเมาส์สเปรย์ครับมีคำถามถามดร.ต้อมได้เลยนะครับถ้าใครมีคำถามครับจากไหนครับ
9: จากกรุงเทพค่ะ
1: ยังไม่เคยได้เลยใช่ไหม
9: ย
1: ัง
9: ค
1: ่
9: ะ
1: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตจดเบอร์นะครับ09644774742ถูกต้องนะ
9: ค่ะ
1: 0964477642มันขาดไปเบอร์นึงป่ะ096 0944746 4642ขาด4ไปตัวนึงโอเคครับคุณอะไรครับ
9: นวลจิลาค่ะ
1: คุณนวลจิลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรไปขอชื่อที่อยู่ทีหนึ่งนะ
9: ค่ะได
1: ้ฟังมานานหรือยังครับ
9: ก็ในบ้านฟังกันนานนะคะแต่ก็ไม่เคยโทรวันนี้ก็ลองโทรดูค
1: ่ะโทรติดแล้วเนาะมีอะไรจะบอกด้วยต้อมไหม
9: ก็ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้ดีๆแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์
2: ค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
1: โชคดีครับ
9: เ
1: ชิญครับเชิญครับ
9: ผลิตภัณฑ์ที่ให้วันนี้พอดีวันเสาร์จะมีถวายน้ำพระตอนเย็นถวาย
2: ได้สาธุสาธุ
9: ค
2: ่
9: ะ
2: สาธุได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบส่งพรุ่งนี้เลยค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวรีบส่งให้น้องแนนได้ครับเดี๋ยวจะพยายามรีบให้
2: เนี่ยอยากให้เราถวายสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพกับพระภิกษุ
1: อันนี้ก็ดี
2: สองตัวนี้เหมาะมากเลยค่ะ
1: แล้วถ้าเอาไปถวายพระก็จะไม่ได้ชิมเลย
9: ก็ไม
2: ่
9: เป
2: ็
9: นไรค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ไม่เป็นไรโอเคครับโอเคตามนั้นเอาอนุโมทนาบุญด้วยครับ
9: แล้วก็ถ
2: ือ
9: ว่าพระท่านชอบก็
2: จ
9: ะได้ส
2: ั่
9: งมาถวายท่านบ่อยๆ
2: ครับสาธุครับ
1: สาธุครับสาธุครับขอบพระคุณครับ
9: สวัสดี
1: น่ารักน่ารัก
2: สวัสดีค่ะ
1: โอเคครับต่อเลยครับอีก2ท่านที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกอีก2ท่านครับจากไหนครับ
10: สวัสดีค่ะ
1: จากไหนครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: จากนนทบุรีค่ะ
1: ยังไม่เคยได้นะ
10: ไม่เคยได้เลยค่ะ
1: ฟังมานานยังจ๊ะ
10: ฟังมาเป็นหลายปีแล้ว
1: หลายปีแล้วยังไม่เคยได้เลย
10: ก็ยายก็ไม่ค่อยได้โทรมาก็โทรไม่ติดยายก็ไม่โทรค่ะ
1: ก็เลยยายก็
10: ไม่โทรดู
1: โทรไม่ค่อยติด
10: ของเนี่ยซื้อของเยอะเนี่ยมีอะไรฟ้าทลายโจรไอ้เทศสังฆาตก็ของขมิ้นชัน
1: โอ้ใช้
10: บ่อยซื้อกับทุกเดือนเลย
1: ใช้ของไพภูเบศตลอดเลยนะ
10: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอ้น่ารักมากไม่ต้องงอนนะยายนะไม่ต้องงอนว
10: ัน
1: นี้โทรติดแล้ว
2: ขอบคุณมากค่ะ
10: 18แล้วอ่ะ
2: โอ้เสียงยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะ
1: โอเคคุณยายเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรไปขอชื่อที่อยู่นะคุณยายนะ
10: โทรประมาณเท่าไหร่ครับสายๆหน่อยใช่ไหมคะ
1: เอาก็เอาสักประมาณสายๆหน่อยแล้วกันไม่ให้ยายตื่นเช้ามากครับ
10: ไม่ใช่ตอนเช้านี่ยายจะไปตลาด
1: เอาสายๆครับสายๆครับยายครับ
10: ขอบคุณ
1: จะมีอะไรจะบอกเดี๋ยวจะต้องไหม
10: ก็ขอบพระคุณมากเขาก็ฟังทุกวันอังคาร
2: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
10: สวัสดีนะคะ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับโทรไม่ค่อยติดก็เลยไม่ค่อยอยากโทรวันนี้อารมณ์ดีโทรติดเลยสายนี้จากไหนครับ
11: สวัสดีค่ะ
1: ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะ
11: ไม่เคยค่ะเพิ่งเปิดฟังค่ะ
1: เพิ่งเปิดฟังด้วยเหรอ
11: ใช่ค่ะแต่ใช่
1: ฟังอยู่ที่ไหนครับ
11: นนทบุรีค่ะ
1: 71756865ฟังชัดเจนนะ
11: ค
1: ่
11: ะ
1: โอเค
11: พอดีใช้ยาอมของอภัยผู้เบรกอยู่อันนี้ดี
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับยาอมของอภัยผู้เบรกที่เป็นแม่ยาอมมะขามป้อมใช่ไหม
11: เดี๋ยวดูก่อน
2: เดี๋ยวมะขามป้อมค่ะ
1: น่าจะเป็นมะขามป้อมนั่นแหละโอเคครับ
2: ค่ะ
1: อยู่ไหมคุณน้า
10: ใช่
1: โอเคครับโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทีมงานจะส่งไปให้นะครับเป็นชาชง2ตัวแล้วก็ภัยเมาส์สเปรย์นะครับไปลองใช้ดูนะแล้วจ้ะเพิ่งฟังวันนี้วันแรกด้วยตัวติดเลยเน
11: าะโอเคครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณหมอป้อมด้วยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เรียบร้อยอ่ะจากนี้ไปใครที่ยังไม่เคยได้ชาชง2ตัวก็โทรมาได้เลยแล้วใครมีคำถามก็ถามดร.ต้อมได้เลยนะครับเผื่อว่ามีคำถามมีคุณน้าจะฝากถามเรื่องอาการไอเพราะว่าต้องข้อมูลต้องชัดหน่อยว่ามันเป็นยังไงก็เลยบอกว่าไปเก็บข้อมูลมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาถาม
2: อึ๊บชึบชึบ
1: สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
1: เคยมีชื่ออยู่ไหม
12: ได้ไปประมาณสัก3ปีแล้วค่ะ
1: 3ปีที่แล้วนะงั้นผมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีชื่อที่อยู่08-09-46-04-151ขอชื่อไว้ที่หนึ่งได้ไหมครับ
12: ปาริชาติค่ะ
1: ปาริชาตินามสกุล
12: ผ่องเจริญค่ะจากชัยนาทค่ะ
1: ผ่องเจริญโอเคถ้าผมคนที่อยู่เจอก็จะไม่โทรไปแต่ถ้าคนที่อยู่ไม่เจอจะโทรไปขอที่อยู่ใหม่นะครับ
12: ใช่ค่ะ
1: okay.
12: ขอบคุณคุณบรรลมและอาจารย์ต้อมเป็นอย่างสูงเลยนะ
2: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: ครับคนชัยนาทก็ฟังกันเยอะขอบพระคุณมากขอบคุณไปทางสปท.ชัยนาทด้วยขอบคุณครับครับสวัสดีครับโอเคครับต่อครับวันนี้เวลาเยอะด้วยนะเนี่ยวันนี้เวลาเยอะด้วยสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเคยมีชื่ออยู่ไหม
13: เคยมีครับ
1: คุณ
13: สถาพรเนตรงามสว่างครับ
1: สถาพรคุณสถาพรยังไม่เคยได้ชาชงนะ
13: เขายังไม่เคยได้ครับ
1: โอเคโอเคแต่ตัวอื่นได้ไปหลายตัวเนาะสถาพรเนตรงามใช่ไหม
13: เนตรงามสว่าง
1: เนตรงามสว่างโอเคครับมีอะไรจะบอกดร.ต้อมไหม
13: คร
1: ับ
13: ขอบคุณดร.มากครับ
2: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: ได้ไปหลายตัวตัวไหนถูกใจสุด
13: อภัยเมาส์สเปรย์คร
1: ับ ถูกใจอภัยเมาส์สเปรย์ที่สุดเลยนะ โอเคครับโชคดีครับ
13: ครับขอบคุณครับ
1: ครับครับครับต่อครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับสวัสดีครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโลมกับคุณดร.ต้อมค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: มีชื่ออยู่ไหม
14: มีค่ะ
1: คุณ
14: น้ำทิพย์โพทองค่ะ
1: น้ำทิพย์โพทอง
14: ค
1: ่
14: ะ
1: โอเคน่าเคยน่าจะมีชื่ออยู่เนาะเดี๋ยวจดเบอร์ไว้จดเบอร์ไว้ก่อนกลัวยังไงก็กันพลาด0975 7525อ่ะมีอะไรจะบอกหรือต้องมีอะไรคำถามไหมเชิญเลยครับ
14: ไม่ๆค่ะขอบคุณดร.ต้อมค่ะที่ให้เก็บความรู้ดีๆแล้วก็ให้สมุนไพรดีๆด้วยกัน
2: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
1: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่สายนี้จากไหนครับ
15: ครับ
1: ช่วยปิดวิทยุนะครับแล้วก็คุยทางโทรศัพท์ครับ
16: ประยูนค่ะประยูนฉลองค่ะ
1: คุณประยูนนามสกุลฉลองเหร
16: อ
1: ฉลองเคยได้ของอยู่ใช่ไหม
16: ไม่เคยได้สักครั้งโอ้ตั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยได
1: ้โอเคเดี๋ยวขอจดเบอร์หน่อย0658287425ฟังมานานแล้วแล้วก็โทรก็ไม่ติดสักทีหนึ่งวันนี้ติดแล้วนะ
16: ค
1: ่ะติดแล้วมีอะไรจะบอกดร.ต้อมมีอะไรจะถามดร.ต้อมไหมเชิญเลย
16: ขอบคุณมากๆค่ะให้ความรู้ดีมากเลยค
2: ่
16: ะ
2: ค่ะแล้วเคยมีประสบการณ์เกี่ยวเคียงกิ่งเคยรู้จักไหมคะเรื่องที่เล่าพอรู้จักไหมคะ
1: ต้นเทียนกิ่งรู้จักไหม
16: รู้จักแต่เทียนดอกอะ
1: เทียนดอกถามผิด
2: ถามผิดแสดงว่ารุ่นเดียวกันแสดงว่ารุ่นใกล้ๆกัน
1: โอเค
16: ผมไม่เจอเลยค่ะ
1: ยังมีอยู่ไหม
16: ยังมีค่ะ
1: โอ
2: เก็บแม่นมาฝากส่งมาให้หน่อยนะคะถ้าว่างๆนะคะส่งชื่อดร.ต้อมมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาไผ่ภูเบศอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็ถึงค่ะ
16: ค่ะ
1: เก็บเม็ดแก่ไว้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่าพร้อมก็ส่งถ้าไม่พร้อมก็โทรมาเดี๋ยวผมจะให้ที่อยู่ไปที่อยู่ก็ไม่ยากส่งดร.ต้อมง่ายๆเลยเนาะส่งดร.ต้อมส่งที่โรงพยาบาลได้ไหม
2: ได้ค่ะส่งมูลนิธิไปตัวหนึ่ง
1: ส่งดร.ต้อมมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาไผ่ภูเบศอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีรหัสไปรษณีย์25,000เดี๋ยวถ้าไม่ทันก็โทรมาถามในรายการนะเดี๋ยวผมโทรรายการเรามีทุกวันอยู่แล้วโทรมาถามเดี๋ยวผมจะแจ้งให้นะเทียนดอกอ๋อมีดอกหลายสีไหม
16: หลายสีอยู่ค
1: ่
16: ะ
1: โอเคครับโอเคครับโชคดีครับขอบคุณมากครับดร.ต้อมมีอะไรไหม
2: ไม่มีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: โอเคครับมีเขายังปลูกอยู่ยังมีคนปลูกอยู
2: ่
1: จะหายากแล้วจะหายากจริงๆ
2: สมัยก่อนทุกบ้านจะปลูกอะไรที่เราคุณประหลงฝัน
1: สายหลุดใครไม่รู้สายหลุดผมไม่ได้แกล้งนะครับขออภัยด้วยสายนี้ไม่หลุดจากไหนครับ
17: มาเลยค่ะ
1: มีชื่ออยู่ไหม
17: มีอยู่มั้งคะไม่ได้อยู่
1: คุณอะไรครับโทษทีครับ
17: วันเพ็ญแสนประสิทธ
1: ิ์
17: ค
1: ่
17: ะ
1: อ๋อมีแน่นอนคุณวันเพ็ญใช่ไหม
17: บำเพ็ญ
1: บำเพ็ญมีบำเพ็ญแสนประสิทธิ
17: ์
1: โอเคครับใช้ที่อยู่เดิมนะมีคำถามมีอะไรจะบอกดร.ต้อมไหม
17: มีแต่จะขอบคุณค่ะใช้ค่ะทุกอย่างดีมากเลยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะช่วยสมุนไพรของประเทศไปด้วยกันค่ะ
1: ช่วยบอกต่อคนข้างๆบ้านด้วยนะว่าตัวนี้ได้มาแล้วใช้ดีมากตัวที่ถูกใจที่สุดคือตัวไหนครับคุณบำเพ็ญครับ
17: อะไรนะคะหยดแก้ไอนะคะอะไรอ๋ออ
1: ภัยเมาส์เหร
17: อค่ะ
1: อ๋อเอาพายเมาส์นี่คนชอบเยอะโอเคครับขอบคุณคุณบำเพ็ญครับ
17: ขอบคุณ
1: จ้าสวัสดีจ้า
17: ขอบคุณบรรลงด้วยค่ะ
1: จ้า
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สาวเลยสาวเลยสาวเลยบำเพ็ญแสนประสิทธิ์ครับสายนี้จากจังหวัดไหนครับ
18: จากจังหวัดอยุธยาค่ะอ
1: ยุธยานะเคยมีชื่ออยู่ไหม
18: เคยค่ะ
1: คุณอะไรครับ
18: รุ่งจิตแจ้งขอค่ะ
1: รุ่งจิตจิตนี่ตัวต่อสองตัวป่ะหรือตอรอ
18: มีค่ะ
1: รถไม่มีรอเรือด้วยนะรุ่งจิตแซ่โค
18: ้จ้ะ
1: คุ้นๆอยู่นะไม่ได้ของไม่นานเท่าไหร่นะ
18: ได้ของแต่ก่อนปีใหม
1: ่ก่อนปีใหม่โอเคโอเคโอเคครับได้อะไรไปบ้างครับตอนวันนั้น
18: ได้พวกสบู
1: ่สบู่เนาะสบู่อะไรสบู่มังคุดป่ะ
2: ฟ้าทลายโจร
1: คือสบู่ฟ้าทลายโจร
18: สบู่เหลวฟ้าทลายโจรอ๋อ
1: แล้วเป็นไงได้ใช้แล้วเป็นไงบ้าง
18: ใช้แล้วก็ดีสดชื่นใช้รวมกัน
1: โอเค
18: จองจองผักอะอยากได้หนังสือจอง
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวต้อมจะดูให้นะเขาเป็นเอกสารโรเนียวนะคะเดี๋ยวต้อมจะหาให้ค่ะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
2: ยังไม่ได้ทำเป็นเล่มกะว่าหลังมหกรรมเราจะทำเป็นเล่มเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเป็นเอกสารไทยเอกสารนะคะ
1: ตกลงเดี๋ยวตรงด็อกเตอร์จะให้ทางสูตรดองผัก
2: ค่ะ
1: เป็นสูตร
2: เอกสารโรเนียว
1: เอกสาร
2: ดีนะคะ
1: เอกสารสูตรดองผักไปให้ด้วยนะผมจะได้โน้ตไปให้ทางน้องแนน
2: ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวคุณรุ่งจิตครับตกลงเดี๋ยวด็อกเตอร์ต้อมบอกว่านอกจากของที่ลึกในคืนนี้แล้ว3อย่างเนี่ยที่ขอมาเป็นสูตรดองผักที่เป็นเอกสารจะต้องคุณจะส่งให้ไปด้วยเลยนะครับ
18: โอเค
1: โอเคครับดีครับดีครับโชคดีครับ
18: สว
1: ั
18: สด
1: ี
18: คร
1: ับ สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: สุดท้ายสุดท้ายสายสุดท้ายสายสุดท้ายมาครับวันนี้10สายเยอะเลยวันนี้โอเคสายสุดท้ายมาแล้วจากไหนครับจากจังหวัดไหนครับ
15: จากนครปฐมคร
1: ับ นครปฐม
15: แรก
1: เพิ่งโทรติดนะเดี๋ยวขอจดเบอร์ก่อน093 0936 320 981โอเคเพิ่งโทรติดวันแรกนะ
15: จ
1: ะฟังมานานหรือยัง
15: นานจำไม่ได้นานมาก
1: นานจนจำจะต้องไม่ได้แล้วใช่ไหม
15: ไม่ได้
1: จ
15: ำไม่ได้จ้องฟ
1: ัง
15: ท
1: ุ
15: กค
1: ื
15: นเลย
1: จ้อง
15: ว
1: ัน
15: น
1: ั้
15: น
1: โอเควันนี้โทรติดแล้วนะเดี๋ยวของที่เลือกก็จะได้ตามนั้นมีอะไรจะคุยกันเราจะต้องไหมมีเวลาอีกหนึ่งนาที
15: อ๋อนี่เป็นคันน่ะจะเอาอะไรทาดีที่บ้านมีพยายอแล้วก็ใช้พยายอที่อภัยภูเบศอยู่ด้วยตอนนี้
2: จริงๆแล้วไอ้ตัวแก้ขัดเนี่ยเจ้าเทียนกิ่งนี่แหละก็ใช้ได้ดีนะไอ้เทียนดอกนี่แหละ
1: ถ้ามี
2: เน
1: ี่
2: ยมันมีหลายสาเหตุนะคะคันเนี่ยก็เป็นการที่เราสูงอายุขึ้นเนี่ยเคโรทีนมันเยอะน้อยแล้วก็ไขมันที่ผิวหนังก็น้อยแล้วเส้นประสาทมันก็มาขึ้นมาโผล่ขึ้นมาสัมผัสกับผิวเราได้ง่ายขึ้นคือโผล่เข้ามาได้มันบนเจออะไรแล้วก็คันมันถูกกระตุ้นเพราะฉะนั้นคันเราก็จะเก่าแล้วมันถึงก็จะติดเชื้อต้องอดทนให้มากทางแก้ข้อแรกคือรักษาความชุ่มชื้นทาพวกน้ำมันโลชั่นหลังอาบน้ำทุกครั้งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของอาการคันได้ค่ะ
1: ครับ
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
20: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำและผลกระทบจากกรณีมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
21: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
22: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
23: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต
21: บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
22: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
0: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินคณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยในวันที่8มิถุนายนนี้ด้านสมาคมกุ้งไทยประเมินความเสียหายมาตรการดังกล่าวของมาเลเซียกระทบต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 2,000 ล้านบาท
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่ามาตรการระงับการนำเข้ากุ้งของมาเลเซียอาจเชื่อมโยงกับการที่ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียหลังเคยตรวจพบสารตกค้างทั้งนี้ได้หามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งเจรจากับทางมาเลเซียซึ่งทราบว่าจะมีการเจรจาระหว่างกรมประมงของทั้งสองประเทศในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อขอให้เร่งมาตรการช่วยเหลือและคลี่คลายผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดชาวนันท์มาลีรายงาน
20: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งออก13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือน
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการของมาเลเซียที่ประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนามัยกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและจะมีผลจนกว่าฝ่ายไทยจะสามารถชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญอาทิจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติขณะเดียวกันได้เร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกแหล่งท่องเที่ยวจุดรับซื้อในพื้นที่ผลิตสำคัญรวมถึงโรงงานแปรรูปและผู้ส่งออกพร้อมเตรียมระบายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและกิจกรรมธงฟ้าทั่วประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งและสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อฝ่ายมาเลเซียพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยยืนยันว่าจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างเร่งด่วนปุริมปัสสภาภาครายงาน
20: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดรับฟังความเห็นเลมอนโลผลักดันสิทธิผู้บริโภคเปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค
23: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพศหรือเลมอนลอโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ยกร่างเสร็จตั้งแต่ปี2567 เวลาผ่านมาตนจึงได้สั่งการให้สคบเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนกฎหมายเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการโดยเปิดทางให้สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือขอคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเวทีครั้งนี้มีผู้แทนภาคประชาชนจากสภาองค์กรผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้แทนภาครัฐหลายหน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มยานยนต์และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยร่วมให้ข้อเสนอแนะ

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทรภพเหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและท่าชีวิตครับ

ูดถึงครูวินัยจุลบุษบาเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับพูดถึงฝนเดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะตกเยอะจริงๆเข้าหน้าฝนตั้งแต่ช่วงของเดือนกลางเดือนพฤษภาคมแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกมรสุมต่างๆเนี่ยพาดผ่านเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

0: ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกในเดือนมิถุนายนก็ยังคงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่หลายคนส่งเป็นโพสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณีย์บัตรขายตราบใดที่มีโพสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับแต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้ไม่มีคำถามอะไรเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชาวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ
1: ดวงชีวันก็คือจะเรื่องอะไรยัง

ไปว่าหมู่สามวานเลยมาพันรายอกแขกนมมันร้อนมันรุมร้อนไปมันหลงอะไรอะไรแหมใจคนเสนอหัวใจคนปลาฉันรักเมืองไทยหลงรักสาวไทยไม่ต่างโอ้โหใครอกว่างว่าโปรดรัก

ก่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะฮะผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ย เมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสปท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจ ร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษดานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสัตว์เนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมาเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้นะครับแต่ว่า อย่างเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์วันที่22แล้วก็29นี่นะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราก็ไปสร้างสุขทางเสียงเพลงนะครับ PRD Music Therapy นะฮะให้กับโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็เมื่อล่าสุดเลยเมื่อวันศุกร์ที่29นะครับศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละที่ห้องประชุมแสงสิงแก้วนะครับชั้น4โรงพยาบาลศรีธัญญาทำเอาคนที่เขาไปร่วมไปรับบริการของโรงพยาบาลทั้ง2ที่นะไม่ว่าจะเป็นจุฬาภรณ์หรือว่าศรีธัญญาเนี่ยมีความสุขมากนะครับนอกจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ยังมีศิลปินอื่นๆด้วยเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่29เนี่ยพอดีมันตรงกับถนนดนตรีไลฟ์ของเราด้วยนะครับมีหญิงทิติการด้วยนะครับไปแล้วก็อีกหลายๆคนเลยมีดีเจจาก FM 98.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กไปด้วยนะครับก็ได้ฟังเพลงกันอย่างเรียกว่าไพเราะจุใจกันเลยทีเดียวครับ

ว่าเขารักเสียงของคุณชมชายอรุณฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทองให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปคุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโหมเยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงที่มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครูอโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเราแล้ววันวิทยุกระจายเสียงในครูอโศกไม่เคยพลาดเลยนะครับเวลาเชิญมาท่านก็จะมาตลอดอีกเพลงนึงเอาความฝันอันสูงสุดของท่านยันยงเสรานนท์แล้วกันนะครับมาทิ้งท้าย2เพลงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเพลงประทับใจสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

วดอาศิลวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระสถิตที่พระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมสยามพระราชกรณียกิจล้วนงดงามทรงเดินตามพระราชปณิธานเจริญศรีเจริญยิ่งยงประยศเกิดปรากฏพระบารมีแผ่ไพศาลเคียงองค์พระวชิรเกล้านานเท่านานพระอภิบาลความปลอดภัยองค์ผู้มีเวียนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาขอปวงเทพเทวาทุกราศีมาพิทักษ์รักษาพระราชินีอย่าได้มีหอมไผ่มาแผ่วผ่านพระประสงค์สิ่งใดได้สำเร็จจตุรพิตรทพรชัยปีติสารขอพระชนน้ำอายุยิ่งยืนนานสิรกรานขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ

0: ความเคลื่อนไหวแล้วก็งานสำคัญนี้นะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็สามารถนะคะรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ในเวลา 19:00 นเป็นต้นไปขณะที่ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็ขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะคุณชัยนันท
1: ์ค่ะก็สามารถติดตามการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงของเวลา19:25ก็คือเป็นพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะฮะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านค่ะสำหรับนะครับประสบการณิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ในโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569ใกล้ที่ไหนบริจาคที่นั่นค่ะมีที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตนะคะที่ทั้ง7แห่งที่เป็นหน่วยบริจาคโลหิตสเตชันนะคะของสภากาชาดไทยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยผ่านระบบออนไลน์ค่ะได้ที่ www.royaloffice.th ค่ะและตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายน2569ค่ะ
0: วันนี้ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษานะคะ4รอบนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วราชกิจจาก็เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะนับเป็นอภิลักขิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัย

0: ูเวลาแล้วนะครับ 6:15 นาทีไปที่เรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกัน
1: นะ
0: เมื่อวานก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันด้วยก็มีมติเห็นชอบเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องของผู้ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันส่วนทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็เตรียมเข้าประชุมอาเซียนนะคะฟิวเจอร์ฟอรัม2026และเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงวันที่ 8-9 มิถุนายน2569ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยนางสาวรัชดาธนานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการกล่าวในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะว่ามีการแจ้งว่ามีกำหนดเข้าร่วมประชุมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะฮะหรือว่า AFF 2026ค่ะระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมตอบรับคำเชิญในการเยือนในครั้งนี้ค่ะอย่างเป็นทางการเนื่องจากไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นพร้อมย้ำหากมีกระทรวงใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการลงนามต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เป็นรูปธรรมส่วนการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนซึ่งขณะนี้มูลค่าทางการค้าค่ะอยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศนั้นมีการตั้งเป้าหมายค่ะว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นการต่อยอดขยายผลไปสู่ภูมิภาคด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวค่ะ

0: กรัฐมนตรีมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจากับมาเลเซียนะคะแล้วก็หามาตรการรองรับผลกระทบหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเร่งดำเนินการเจรจากับมาเลเซียหลังมาเลเซียนั้นประกาศการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวนะคะโดยเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการทันทีเพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ชาวประมงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากหากปล่อยให้ยืดเยื้อจะกระทบต่อราคากุ้งแล้วก็ราคาหน้าฟาร์มตกต่ำผลผลิตเข้าสู่ประเทศมากขึ้นแล้วก็เร่งเปิดตลาดสำรองระบายสินค้าไปตลาดอื่นทดแทนค่ะเพราะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยนะคะ
1: ค
0: ่ะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็ยังได้สั่งการในที่ประชุมให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านก็นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงคาดว่าจะอยู่ในช่วง24กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากว่าสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักนะคะอย่างเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักค่ะท่านนายกก็กำชับนะคะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันนะคะการแข่งขันของประเทศภาคส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรแล้วก็แรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดแล้วก็ทำให้รอบคอบค่ะยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ประเทศให้มากที่สุดค่ะ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ในส่งการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังค่ะทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะในรูปแบบใหม่ให้ปรับเงื่อนไขเป็นรายบุคคลเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันให้คัดคนจนจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าจนไม่จริงเนี่ยก็ต้องคัดออกจากระบบไป
0: ใช่คือครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเข้มนะคะเข้มข้นแล้วก็จะมีการตรวจสอบด้วย
1: ค่ะในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยแต่ว่าได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการได้รับการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์จากเกณฑ์ในรายครอบครัวเนี่ยในครั้งก่อนนะสำหรับในครั้งนี้เนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์เป็นรายบุคคลเข้ามาในการพิจารณาซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองค่ะมีความแม่นยำมากขึ้นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบที่ติดลบนะฮะในอนาคตอีกด้วยสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองมีผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยแน่นอนนะฮะแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยการที่จะถูกตัดสิทธิ์ก็คือ 1. นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงาน 2. กรรมการบริษัทหรือนิติบุคคล 3. ผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะฮะ 4. ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน12,000 บาทต่อปี 5. กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินนะที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนค่ะขณะที่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะคะยกเว้นในส่วนของยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินจากทุกสถาบันการเงินเนี่ยที่เกิน 100,000 บาทจะไม่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาในรอบนี้ด้วยเช่นกันกระบวนการหลังจากนี้ค่ะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมย้ำนะกระบวนการหลังจากนี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยมีจำนวน13ล้านกว่าคน
0: ค่ะ
1: นะคะจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปยืนยันตัวตนโดยผ่าน5ช่องทาง5ช่องทางนี้ก็คือมีแอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนั้นก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะโดยกระทรวงการคลังก็คาดนะคะว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองเนี่ยหลังจากที่ให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะคะในช่วงวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและสามารถที่จะส่งเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่16สิงหาคมค่ะแล้วก็กระบวนการนั้นทั้งหมดจะสิ้นสุดเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตัวเองเพื่อป้องกันความสับสนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยค่ะได้ได้ว่าลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็เก็บตกผู้มีรายได้น้อยที่เข้าที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการนะคะจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ของพม.ด้วยนะจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะนำรายชื่อกลุ่มเก็บตกมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่ทั้ง7ข้อนะคะเสร็จสิ้นก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการแล้วผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ค่อยเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเดี๋ยวเขาจะแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีกครั้งในลำดับถัดไปคือไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยโอ้โหยาวเหมือนกันเราเลยมาย่อยให้ฟังนะจะได้เข้าใจกันชัดๆแล้วก็เรียกว่าเป็นข่าวดีด้วยนะคะยังไงพอเปรียบเทียบคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างปี65กับปีนี้ปี69เนี่ยเขาใช้เกณฑ์รายบุคคลเป็นหลักนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยมัดรวมมาให้ดูแล้วว่าเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆว่าแบบเดิมปี65กับแบบใหม่ปี69เป็นยังไงนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเรื่องของสัญชาติกับอายุเนี่ยก็เหมือนเดิมนะยังเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้าม4กลุ่ม4กลุ่มเดิมตอนปี65เนี่ยมีใครบ้าง
1: ค่ะ
0: มีนักบวชใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: ผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้ต้องขังข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอันนี้ยกเว้นรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสสสวแต่กลุ่มต้องห้ามแบบใหม่เพิ่มมาอีกใช่ไหมทีนี
1: ้เพิ่มมาอีก5กลุ่มใหม่ก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาอันนี้คือกลุ่มต้องห้ามผู้ที่ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปีผู้ที่นะคะบิดามารดาบุตรคู่สมรสที่เป็นผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเนี่ยคนที่นำเอาบิดามารดาบุตรหรือว่าผู้สมรสคุณเนี่ยเวลาคุณยื่นภาษีคุณเอาในกลุ่มเหล่านี้ไปยื่นภาษีเพื่อเป็นการลดหย่อน อันนี้คือเป็นบุคคลในกลุ่มต้องห้ามใหม
0: ่ค่ะทีนี้พอไปดูรายได้เนี่ยเดิมจะเป็นครอบครัวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แบบใหม่นี่คือจะเป็นรายบุคคล
1: คะ
0: นะคะดูจากรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีตอนปี65แต่ของแบบใหม่เป็นยังไงคะแบบใหม
1: ่ของแบบใหม่เนี่ยเขาจะดูเกณฑ์ที่รายบุคคลก็คือต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
0: ค่ะส่วนเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินเดิมทีก็ในส่วนของทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวอันนี้ดูทั้งครอบครัวเลยนะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนอันนี้ปี65แบบใหม่เป็นยังไง
1: แบบใหม่ในรอบนี้ในปี2569เขาจะดูเกณฑ์รายบุคคลว่าคนนี้มีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
0: ถัดไปไปดูกันหน่อยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะทรัพย์สินต่างๆคือเดิมทีก็จะดูกันในรวมของครอบครัวไม่เกิน20ไร่ใช่ไหมคะถ้าเกษตรกรไม่เกิน10ไร่ทั่วไปก็ไม่เกิน1ไร่อันนี้รวมครอบครัวเนี่ยรวมทั้งครอบครัวแล้วไม่เกิน2ไร
1: ่ค่ะแต่ว่าในเกณฑ์ใหม่ในปี2569นี้ที่บอกไปว่าเขาจะใช้เกณฑ์รายบุคคลเป็นการเป็นหลักที่จะพิจารณาในเกณฑ์ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะในปี2569สำหรับในส่วนของสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะบวกกับการตรวจรถยนต์ด้วย
0: ทำไมต้องตรวจรถยนต์ด้วย
1: คุณมีรถนั่นคุณหมายความว่าคุณเป็นผู้มีเงินนะนะฮะ
0: มียกเว้นด้วยนี่มอเตอร์ไซค์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ตอนนี้เขาบอกว่าตามเกณฑ์เนี่ยส่วนบุคคลเดิมก็คือเพิ่มคุณจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต
0: ์
1: ยกเว้นรถจักรยานยนต์รถ3ล้อนะรถยนต์3ล้อรถยนต์ที่ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเกษตรกรรมนะคะก็คือง่ายๆเลยคุณจะต้องไม่มีรถยนต์นะ นะฮะ
0: ค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะปี65เนี่ยคนที่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวนี้ก็คือไม่มีบัตรเครดิต
1: ค่ะ
0: ไม่มีบัตรเครดิตปีนี้เป็นไงคะ
1: ก็คือก็เหมือนเดิมไม่มีบัตรเครดิตด้วยเช่นกัน
0: ก็ต้องอันนี้ก็ดูก็ถือว่าเป็นข้อเดิมที่ยังคงอยู่นะมีแบบเดิมที่คงอยู่2เรื่องก็คือสัญชาติไทยอายุ18ปีกับนี่ราคาบัตรเครดิตคือต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคะสุดท้ายดูเรื่องของหนี้สินเดิมปี65เนี่ยดูสินเชื่อไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาทแล้วก็รถก็ไม่เกิน1ล้านพอแบบใหม่เป็นยังไงหนี้สิน
1: ค่ะในส่วนของหนี้สินเนี่ยในแบบใหม่ก็คือคุณต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทหมายความว่าคุณต้องมีหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทถ้าคุณมีหนี้เกินกว่า 100,000 บาทนั่นหมายความว่าคุณยังมีสภาพคล่องทางด้านของการเงินอยู่นะเขามองกันแบบนี
0: ้ค่ะใดๆก็คือปีนี้คุณผู้ฟังผู้ชมกับปี2565เนี่ยเน้นพิจารณารายบุคคลคือตัวบุคคลเลยเน้นตรวจสอบข้อมูลการเงินทรัพย์สินละเอียดขึ้นนะคะเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเอง
1: คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาดูแล้วว่าฐานะเนี่ยเป็นรายบุคคลคนนี้ยังมีสภาพคล่องของทางการเงินอยู
0: ่
1: คุณก็จะถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะ
0: ก็จะละเอียดขึ้นเข้มข้นแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยด
1: ัง
0: นั้นนะคะก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพราะหลายท่านถ้าฟังจากเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ก็ยินดีด้วย
1: นะคะ
0: หรือบางท่านจะได้มีโอกาสนะคะมีสวัสดิการส่วนนี้เนี่ยมาช่วยในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะ
1: เอาง่ายๆเลย 4-21 มิถุนายนนี้นะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนก็คือท่านต้องเข้าระบบเพื่อไปยืนยันตัวตนนะ
0: คร
1: ับตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางอย่างที่ได้ดำเนินไป
0: คุณชัยนันท์แป๊บหนึ่งผู้ใหญ่ถาวรถามว่าวันไหนครับเดือนไหนครับพอดีเข้ามาช้าย้ำหน่อย
1: 4มิถุนายนถึง21มิถุนายน2569
0: เริ่ม
1: พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั่นก็คือหมายความว่าตอนนี้ผู้ที่ได้รับเงิน 1,000 บาทตลอด4เดือนเนี่ยนะตอนนี้ก็คือได้แล้วรัฐบาลให้แล้วแต่สิ่งที่น่าจะต้องทำเนี่ยหลังจากนี้นั่นก็คือเขาจะคัดกรองใหม่ทั้งหมดทั้งระบบนะคะคุณจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตน4ก็คือพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผ่าน5ช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือจะไปที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาตู้สีเทานะคะหรือว่าจะเป็นสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนั่นก็คือจะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะ
0: ค่ะนะก็ลองดูนะคะผู้ใหญ่ถาวรแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวยังมีตีข้อร้องข่าวจะมาบอกเล่ารายละเอียดกันเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทย plus โอ้โหคึกคักกันมากใช้จ่ายทะลุ 2,000 ล้านบาท
1: คึกคักนะ
0: คึกคักมากคนใช้สิทธิ์เนี่ย8ล้านเกือบ9ล้านคนเยอะจริงๆนะคะแล้วจริงๆผู้มีได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ26ล้านนะคะเรียกไว้ว่าถือว่าดำเนินการกันได้น่ารักทีเดียวนะคะเด
1: ี๋
0: ยวเราพักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาหลังจากนั้นยังมีประเด็นหลากหลายรออยู่นะคะกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทย และกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรไทยและวัดไทยในต่างประเทศด้วยร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนวทางการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังต่อไปนี้นั่นคือวันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันตามมติพิเศษ 2/2569ทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ก็จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นครับโดยตลอดเดือนมิถุนายน2569

และต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มกล้าวเหล่าประสบกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็เชิญชวนประสบกนิกรไทยทั่วประเทศไทยอีกเหมือนกันให้ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศนะครับร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ในโครงการที่ชื่อว่าร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้สามารถบริจาคโลหิตเรียกว่าใกล้ที่ไหนก็ไปบริจาค กันที่นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งด้วยกันและยังมีในส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศไทยและยังมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติอันนี้อยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวครับและอย่าลืมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันด้วยโดยสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของงานพรายมันกันหน่อยว่ายังไงเรื่องของการรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในพรายมันสนับสนุนไทยสู่เจ้าภาพจัดงานเวิลด์พราย2030ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับการติดเข็มกลัดที่ชื่อว่า Road to Bangkok World Pride 2030จากคณะผู้แทน Pride City Network เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจพรายมันและการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานที่ชื่อว่า World Pride 2030ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมจะจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละครับสะท้อนความพร้อมของทุกภาคส่วนของประเทศไทยในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจังจริงจังเสียทีครับและก็ร่วมกันสร้างสังคมที่โอบรับทุกความแตกต่างหลากหลายทางเพศผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ชื่อว่าWorld Pride ในปี2573หรือคริสตศักราช2030นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การเตรียมเข้าประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ของนายกรัฐมนตรีและเยือนอย่างเป็นทางการในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่ประเทศเวียดนามครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่ามีกำหนดในการที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF 2026ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี่แหละครับที่ไหนก็ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมตอบรับคำเชิญการเยือนอย่างเป็นทางการกันด้วยเนื่องจากว่าประเทศไทยและเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าหากมีกระทรวงใดเกี่ยวข้องกับการลงนามต้องขับเคลื่อน
พื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกับทางประเทศเวียดนามส่วนการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนั้นซึ่งในขณะนี้มูลค่าทางการค้าก็อยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศคือทั้งประเทศไทยและเวียดนามต่างก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐและต่อยอดขยายผลไปสู่ภูมิภาคกันด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปเจรจากับประเทศมาเลเซียและหามาตรการรองรับผลกระทบหลังจากมาเลเซียได้ประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทำอะไรครับก็ต้องไปเร่งดำเนินการเจรจากับทางมาเลเซียเขาแหละครับหลังจากที่ทางมาเลเซียนั้นได้ประกาศในการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวแล้วโดยเน้นย้ำว่าให้เร่งดำเนินการทันทีทันใดอย่ารอช้าโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกของประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงไทยกันด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากมายก่ายกองหากปล่อยให้มันยืดเยื้อก็จะกระทบต่อราคากุ้งและราคาหน้าฟาร์มตกต่ำลงได้ครับผลผลิตเข้าสู่ประเทศก็มากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองระบายสินค้าไปตลาดอื่นทดแทนเพราะว่ามีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งหลายแหละไปหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆนานาเพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยไม่ให้กระทบกับความสำคัญทางการค้าและไม่ให้เกษตรกรไทยแบกรับภาระโดยลำพังนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายกระทรวงการคลังแล้วครับบอกว่าให้ไปเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมเปิดลงทะเบียนเข้มพร้อมตรวจสอบคาดว่าเริ่มใช้สิทธิ์สิงหาคมถึงตุลาคม2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยในเบื้องต้นนั้นจะพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเป็นหลักก่อนครับซึ่งยังคงกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือว่าต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีและเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายต้องใช้สิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาในครั้งนี้แล้วคาดกันว่ากระบวนการเปิดรับลงทะเบียนจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนครับแล้วประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็น่าจะสามารถเริ่มได้รับสิทธิ์ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2569นี่แหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำและกำชับให้พิจารณารายละเอียดอย่างครบถ้วนรอบด้านกันด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีการใช้กลไกของทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังอีกแล้วครับบอกว่าให้กระทรวงการคลังไปทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปรับใช้เงื่อนไขรายบุคคลเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันคัดคนที่จนไม่จริงออกไปจากระบบซะพร้อมเปิดยืนยันตัวตน4มิถุนายนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้มันเป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์เขาเรียกว่า
จนไม่จริงแต่ได้รับสิทธิ์อันนี้ยอมไม่ได้แล้วครับโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบติดลบในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นก็มีอยู่ว่าผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันที่จะถูกตัดสิทธิ์อันได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนในขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc อันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยครับยกเว้นยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินรวมจากทุกสถาบันการเงินเกิน 100,000 บาทก็จะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบนี้เช่นกันครับแล้วกระบวนการหลังจากนี้ไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนก็จะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางหลักๆอันได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งแล้วครับโดยทางกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลยังได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการเพื่อนำรายชื่อมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่กันต่อไปครับส่วนทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวเสริมว่าการใช้เกณฑ์รายบุคคลในครั้งนี้มีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีฐานข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาษีหักณที่จ่ายที่ครอบคลุมรายได้ทุกประเภททำให้สามารถคัดกรองบุคคลที่ไม่ได้ลำบากจริงออกไปจากระบบได้อย่างแม่นยำ

คนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23:00 น.ก็พบแล้วครับว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,460,623 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนทางด้านผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วก็มีจำนวน 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการอีก 75,674 ร้านค้าและนอกจากนี้ยังมีร้าน

ใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจนั้นล่าสุดสะสมไปแล้ว 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยสมทบร้อยละ60เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทครับโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนผู้ที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มหรือบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่ทางโครงการก็จะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งสค

ประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้สั่งการด่วนให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกล้า

อดรับกับทางนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับผู้บริโภคหมายถึงอะไรผู้บริโภคก็หมายถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้รับบริการไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้

หรือถูกทำร้ายแบบนี้อันนี้มีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมครับเมื่อทำความตกลงจองรถและจ่ายค่าโดยสารกันแล้วคนขับก็ต้องส่งให้ถึงปลายทางจะอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มแล้วก็ไล่ลงกลางทางแบบนี้มันไม่ได้นะครับและก็มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นอย่างกรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายครบทุกข้อที่ผมได้นำเรียนนั่นแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายน2500

และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกันด้วยครับพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายกันด้วยครับและรายงานผลภายใน30วันและยังไงก็ตามแต่ครับแต่ว่าก็ต้องขอชื่นชมน้ำใจพลเมืองไทยดีๆแล้วครับในพื้นที่ที่ได้เข้า

0: บุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประสาราชสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ข้าถึงประชาชน
1: นาฬิกา55นาทีนะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะสำหรับในวันนี้นะคะโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามภารกรถนนพระรามที่1เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ค่ะมาติดตามกันที่เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นทางด้านของ DSI เมื่อวานนี้ก็คือเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบภาพจำลองบาดแผลหลังขาซ้ายของคุณแตงโมนะคะจากAI ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าสรุปผลสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนนี้ด้านของพลตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนพิเศษนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวานนี้ได้มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวม4รายด้วยกันร่วมการตรวจสอบวิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติเวชประกอบด้วยทางด้านของนายธวัชชัยกาญจนะนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านางสาวพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอีก2รายค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อได้เพื่อมาให้ความเห็นทางวิชาการถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชระวีรพงษ์หรือว่าคุณแตงโมอดีตนักแสดงสาวนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะ2มิถุนายนการตรวจสอบเนี่ยเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านของนิติเวชสมัยใหม่เข้ามาในการทำภาพจำลองจากภาพข้อมูลที่ปรากฏในสำนวนคดีคำพิพากษาและพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างภาพจำลองมาประกอบแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะของบาดแผลย้อนหลังเขาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยขณะนี้ทาง DSI ได้รับข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อการสรุปผลคดีเหลือเพียงการตรวจสอบบาดแผลบริเวณด้านหลังขาซ้ายอีก2จุดลักษณะคล้ายบาดแผลที่เกิดจากของมีคมซึ่งยังไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในชั้นศาล
1: ค่ะวันนี้พรุ่งนี้นะคะมีการประกาศงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะนะคะทั้งวันนี้พรุ่งนี้เลยตลอดทั้งวันเลยนะคะเอาละค่ะคุณฟังชมการเราส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาผู้ประกาศท่านนี้นะคะเสียงดีเสียงหล่อนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าเป็นท่านใดนะคะเราสองคนนะคะลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากทีมนักเตะหนุ่มไทย U19 เปิดสนามเอาชนะบรูไน9-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนาง